0: ดีให้ตัวเองเติมพลังมือเช้าด้วยข้าวโอ๊ตแมกกาเรตสุขภาพดีพร้อมลุยทุกวันแลคโตซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากโปเต้ปาปิก้าคอนเน่โปปาคอนเอฟรีเดย์กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณต้อนรับเทศกาลเจกับไรทิปธัญพืชพริกไทยเครื่องเทศคัดสรรด้วยความชำนาญในบรรจุภัณฑ์สะอาดถึงครัวคุณยูอีคอฟเฮอร์เบอร์มาวส์สเปรย์ดูแลลำคออย่างมั่นใจคัดสรรคุณค่าเพื่อคอคุณหาซื้อได้ที่ร้านขายยาทั่วไปปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โค้ด
1: มาแล้วอ้อม
2: มาแล้วค่ะ
1: ครับผมวันพฤหัสเธอมาปุ๊บอากาศดีเลยเห็นไหม
2: โอ้โหชื่นชมฉันนะเนี่ยนานๆจะพูดอย่าง
1: น
2: ี้
1: เธอเป็นดังแสงตะวันยามเช้า
2: โอ้ยฉ่อเราะปากแจ๋วสวัสดีคุณผู้ฟังนะคะ
1: You are my sunshine my only sunshine
2: เธอสอนลูกร้องปะเนี่ย
1: ไม่คนร้องได้เอง
2: โรงเรียนให้ร้องก็ดิโรงเรียนอนุบาลใช
1: ่
2: ไหม
1: ใช่ใช่เฮ้ยข้อความรู้รับตัวเยอะกันเนาะเราก็ไม่รู้เขาสอนอะไรกันเนาะ
2: so happy
1: เออแต่แบบเขาแบบเขาณวันนี้อ่านว่าภาษาอังกฤษเขาดีกว่าเราแล้วอะ
2: เขาใช้ทุกวัน
1: จริงๆคือเราอ่าน
2: เขาพูดเหมือนภาษาที่หนึ่ง
1: ผมอ่านนิทานก่อนนอนเขา correct ผมแล้วเขาบอกว่าคำนี้อ่านแบบนี้แต่ดีเงี้ยหรือแบบโ
2: อ
1: ้เขามีคลังสมองเขาเยอะนะเยอะกว่าโลกเขาใหญ่กว่าเราเข้าใจป่ะสมัยตอนเด็กๆเราไม่มีอะไรให้ดูว่าที่อื่นในโลกเขาเป็นยังไงอ่ะ
2: อันนั้นก็ส่วนหนึ่งอ่ะอันนั้นก็ไม่เถียงแต่บางทีเราก็ยังรู้สึกว่าในตอนที่เราเติบโตมาแล้วเราได้อ่านอะไรบางอย่างแบบแมนนวลแล้วเราได้ฝึกกระบวนการความคิดบางทีกระบวนการความคิดของเราก็มีชั้นเชิงตั้งแต่เด็กเหมือนกัน
1: มา
2: เอาว่ามันมีข้อดีข้อด้อยกันคนละแบบข้อที่มันโดดเด่นเพราะว่าพอเราอ่านหนังสือการเชื่อมโยงบางอย่างในสมองเราการดึงประสบการณ์รอบตัวแล้วมาเปรียบเทียบให้มันเข้ากับเราอ่ะมันมีหยักบางอัน
1: อ
2: ่ะที่มันก็มันมีรูปแบบและชั้นเชิงของคนอ่านหนังสือที่มันเยอะแต่ในขณะเดียวกันถ้าเขายังอ่านอยู่แปะเปลี่ยนเป็นแค่หน้าจอเขาเป็นอีบุ๊กเขาก็ยังฉลาดและหยักสมองเท่ากันนะถูกไหม อยู่ที่ว่าเขาอ่านแบบสั้นหรือเข้าไปแบบจินตนาการยาว
1: ก็ไม่รู้นะพูดตรงๆหรอกมันจะมีข้อดีและข้อเสียที่แตกต่างกัน
2: ใช่มันมี
1: ข้อสามารถบอกว่าอันไหนดีกว่า
2: อื
1: มเหมือนเราสอนเขาบวกเลขเงี้ยโอ้เขาบวกคนละแบบกับเราเลย
2: วิธีเขาไม่เหมือนเราไม่กล้าเลย
1: การทดวิธีการแบบหักข้างหน้าลงมาแล้วตรงนี้ขึ้นมาจากตรงนี้เป็นอันนี้แล้วคือวิธีการมันเป็นคนละเรื่องเลยแล้วพอเราไปสอนปุ๊บอะมันกวนทฤษฎี
2: ของเขาไป
1: ก็เลยบอกอุ้ยสอนไงดีอะ
2: มันสอนยากเหมือนกัน
1: สอนยากมากเลย
2: เวลาฉันแบบว่าแปลงค่าเงินของแต่ละประเทศอะ
1: อ่าฮะ
2: ฉันวิธีคิดฉันก็ไม่เหมือนคนอื่นฉันเพิ่งรู้ว่าสมมติตอนเงินเยน
1: อะใช่อ้อมเคยถามอันว่าอันคิดยังไงแล้วอ้อมก็คิดอันไม่บอกอ้อมคิดแปลกแล้วกันอาจจะบอกว่าอ้อมคิดแปลกจากอัน
2: แล้วอ้อมแบบความรู้ใหม่มากอ่ะและง่ายกว่าด้วยแต่อ้อมก็รู้สึกว่าของอ้อมอ่ะก็ไม่ได้ยาก
1: ก็เข้าใจในแบบเราชินไง
2: ใช่อ้อมเข้าใจแล้วอ้อมแบบสบายมากและใกล้เคียงมากอะไรแบบเนี้ยแบบ
1: เพราะฉะนั้นมันมีหลายวิธีในการเข้าถึง
2: ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นมันอาจจะอีกเรื่องนึงก็จะบอกได้ว่าประสบการณ์ของเราไม่ได้แปลว่าประสบการณ์นั้นเป็นประสบการณ์เดียวและเป็นวิธีเดียวของโลกทั้งใบนะแต่ว่าก็ต้องยอมรับว่าการเข้าถึงข้อมูลของเด็กๆลูกหลานในวันนี้มันง่ายแต่ในขณะเดียวกันมันง่ายสำหรับเขามันก็ง่ายสำหรับเราเหมือนกันถ้าใจเราเปิดนะเรายังพอได้เข้าถึงแล้วก็ยังพัฒนา
1: เดี๋ยวนี้มันเลยไม่มีปรากฏการณ์แต่งตัวตามไงนึกออกป่ะแบบเมื่อก่อนแต่งตัวเหมือนทาทั้งเมืองเข้าใจป่ะหรือแบบซื้อเสื้อตามมนัสจังอะไรอย่างเงี้ยคือหรือว่าป่ะหรือใส่กางเกงยีนแบบเราคือลูกแก้วหรือใส่รองเท้าบูทแบบนินจาคริสติน่าเข้าใจป่ะณตอนนั้นเวลามันแบบหรือแบบที่จากต่างประเทศเงี้ยตอนนั้นแต่งตัวแบบมาดอนน่าทั้งเมืองอะไรอย่างหรือแบบมันเดี๋ยวนี้มันไม่มีสิ่งใดที่มีผล
2: ขนาดนั้น
1: แหละเพราะว่าทุกคนเข้าถึงเมื่อก่อนเนี่ยเราจะดูคอนเสิร์ตอันนึงอะรอว่าเมื่อไหร่เขาเล่นไปแล้ว3เดือนเมื่อไหร่ไอ้วิดีโออันนี้จะส่งมาจากอเมริกาสักที
2: เมื่อไหร่
1: เพราะเราไม่รู้เราจะดูที่ไหนมันไม่มีอะไรที่ดูเมื่อก่อนถ่ายทอดสดผ่านดาวเทียมตื่นเต้นจะตายเธอ
2: บ้านเธอก็ฉันเชื่อว่าบ้านเขื่อนของภูวนาฏอะ บ้านเขื่อนพัวน่าจะต้องมีจานดาวเทียม
1: ฉันมี
2: ฉันก็มีอันเป็นเรื่องคุณผู้ฟังคือถ้าสมัยนี้อาจจะเข้าใจว่าพี่ตากปลาเค็มหรือว่าตากเนื้อเค็มกันหรือเปล่ากระด้งอันโทนี่สุดแขนปะสมัยมันตั้งแต่อันใหญ่ปะ
1: ใช่อันใหญ่สีดำที่มันตัดไอ้ที่มันเป็น
2: ฉันนึกว่ามุ้งคล้ายๆว่าบ้านเรามีดาวเทียมอะ
1: แล้วอันไม่ได้มีอันเดียวนะฉันมีแบบนั้น4อัน
2: ส
1: ี่อันตั้ง4ทิศฉันไม่รู้ก็ตั้งทำไม
2: เธอดูเลิกอะ
1: ไม่รู้พ่อชอบมีแบบตั้งแต่ไหนแต่ไรแบบมีทีวีหลายร้อยช่องตั้งแต่ว่าเป็นหลายร้อยช่องที่ไร้ประโยชน์อ่ะขอโทษนะป้า
2: บางช่องมันไม่ได้ดู
1: คือภาษาอะไรก็ไม่รู้เออภาษาอะไรเต็มไปหมด
2: แต่มันจะมีจีนมีอะไรไม่เมื่อก่อนรุ่นใหญ่ๆมันจะเป็นรุ่นตั้งแต่อีกนิดเดียวก็กลางมือไม่ใช่กลางมือขึ้นแล้วหมุนๆนะคะกลางมือออกข้างๆคือ
1: ใหญ่มาก
2: เคยเห็นป้าโบดาวเทียม
1: เดี๋ยวนี้มันยังมีซากอยู่เลย
2: มันยังเป็นอย่างนี้ประมาณว่าแต่ตากผ้าไม่ได้นะเพราะมันจะกลม
1: อันใหญ่มาก
2: มือซ้ายพี่สุดมือขว
1: า
2: อันนั้นรุ่นใหญ่แล้วมันจะมีรุ่นรองนะหลังมันมีรุ่นที่มันเล็กเอาไว้บนหลังคาบ้าน
1: หลังจากนั้นเขาจะแบบมีพวกเราทันไหมจ๊ะเราทันสกายทีวีไหม
2: ทันหมด
1: แล้วเราทันหลังจากสกายทีวีเป็นอะไรเป็น IBC ทันไหม
2: ทันหมด
1: แล้วจาก IBC เปลี่ยนชื่อเป็น
2: UBC
1: แล้วจาก UBC ถึงจะมาเป็นTrue Vision
2: เธอทัน UFM ไหม
1: หุยคืออะไรอ่ะ
2: ร้านขนม
1: ทันทัน
2: เธอทันปะ
1: ทันที่อยู่ตรงหัวมุมสยามสแควร์
2: เออทันปะ
1: ทัน
2: แล้วทันกาโต้ไหม
1: ทานกาโต้เฮาส
2: ์เด็กจุฬา
1: เนี่ยอยู่นะกาโต้เฮาส์ยังอยู่ปะ
2: อยู่แต่เหลือน้อยมั้งเด็กจุฬาเด็กสยามเนาะ
1: ใช่ใช่
2: เห็นไหมพอพูดเรื่องไอเรื่องยูมันก็จะต้องไปแวะยูของกิน
1: ตอนนั้นจะต้องไปกินโฮเบอร์เกอร์ทันไหม
2: ทันดิ
1: อยู่ตรงข้าม A&W
2: ทันดิทันทั้งหมดอะพูดมาแล้วอายจัง
1: ตอนนี้โบสายตาว่างเปล่ามาค่ะ
2: โบบอกว่าพี่คะตอนนี้หนูกินอะไรเดี๋ยวนี้เด็กๆเขากินแม็กไอเขาเรียกอะไรเบอร์เกอร์เขากินอะไรเชคแชกอะไม่เดี๋ยวนี้มันมีวันนั้นที่เข้ามาอินแอนด์เอา
1: ท์เนี่ยอ๋ออินแอนด์เอาท์เข้าแล้วเหรอ
2: วันนั้นมันเข้ามาแบบ
1: แต่อินแอนด์เอาท์มีแต่บีฟไง
2: แล้วเธอไม่กิน
1: เออไม่กิน
2: แต่ถ้าเชคแชกมันยังมีอ
1: ย่างอื่นมีไก
2: ่ไก่เผ็ดๆเลยคุณฟังบอก MTV มาหมดแล้วIBC Sky UBC
1: MTV โอเค MTV ปัจจุบันยังมีนะฮะเพียงแต่มันไม่ได้เป็นช่อง24ชั่วโมงแล้วแต่ตัวมันความเป็นสถาบันของ MTV ยังอยู่
2: เพราะว่าล่าสุด
1: ขยับตัวออนไลน์อยู
2: ่ลิซ่าก็ได้รางวัล
1: ใช่
2: อ
1: ่
2: า
1: เป
2: ็นต้น
1: เมื่อก่อนมี VH1 นะรู้จักปะ
2: รู้จักดี
1: สนุกมากเลย VH1 น่ะ
2: ไม่รู้จักได้ยังไงหรอ
1: ชนวี
2: อือรู้จักกันทั้งหมดอะรุ่นนี้นะ
1: โบตอนนี้โบเริ่มกัดเล็บแล้วนะฮะทุกคน
2: เดี๋ยวนะคุณฟังบอกว่ารุ่นนี้น่าจะทันโคคา
1: โคคาแคนตันทันเอ้ยโคคาเดี๋ยวนี้ก็ยังมี
2: เ
1: พียงแต่มันไม่ได้อยู่ที่เดิม
2: แคนตันคืออันที่หนึ่งป่ะแคนตันกับโคคาอะไรมาก่อน
1: อ่านว่าแคนตันนะ
2: แคนตันใช่ไหมเซนาหรือสยาม
1: อันกินแต่สยามอ๋อแคนตันก็เอ้ยเซนาเคยไป
2: ใช่ป่ะ
1: เออเคยไปอยู่ปักซอยอ่ะ
2: นี่ไงคุณฟังชมเด็กสาวเล่าความหลังคุณผู้ฟังบอก
1: แล้วหน้าร้านแคนตันตรงเสนาจะมีขั้วเกาลัด
2: เดี๋ยวนั้นนึกก่อน
1: ที่จำได้เพราะว่าในระหว่างที่เขากินกันผมจะไปยืนดูขั้วเกาลัดเพราะผมว่าเป็นเรื่องแปลกใหม
2: ่เพราะสำหรับอ้อมอ้อมชอบอ้อมจะประทับใจขั้วเกาลัดอยู่ที่เยาวราชเพราะมีความรู้สึกว่ามันหอมทุกวันนี้ยังไม่รู้เลยไอในโบเคยเห็นคนที่เขาขายเกาลัดสดแบบที่ทำแบบหม้อไอกระทะใหญ่ๆไหมฮะไอเคยคิดไหมว่าไอ้ที่เขาคั่วอยู่ข้างในมันคือเม็ดอะไร
3: เป็นหิน
1: คือกาแฟ
2: มันคืออะไร
1: มันคือเม็ดกาแฟไหมเหรอ
2: เนี่ยอ่ะคุณฟังถ้าเราไม่ค้นอ่ะพี่โบอย่าเพิ่งนะถ้าเราไม่ค้นตามใน Google ในกระทะที่คั่วเกาลัด
1: ดำๆอ่ะ
2: ไอ้ตัวดำๆที่เป็นเม็ดเต็มๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ านเดาว่าเป็นเม็ดกาแฟคุณผู้ฟังคิดว่ามันคืออะไรพี่โบคิดว่ามันคืออะไรโบบอกเป็นหิน
1: อ๋อเหรอแต่นี่มีคนบอกว่าอะไรมันคือลูกก่อเราก็ไม่รู้แหละ
2: ลูกก้อเหรอลูกก่อ
1: ไม่รู
2: ้เม็ดกาแฟหรือเปล่าเราตอบไม่ได้มีบัวลอยแถวแถวเสนาด้วย
1: ใช่บัวลอยอร่อยด้วย
2: สุกี้เรือนเพชรไปกันใหญ่แล้ว
1: สุกี้เรือนเพชรยังอยู่นะฮะตอนนี้ยังอยู่ยังดีอยู่เลย
2: สุกี้เรือนเพชรก็แล้วแต่ชอบเลย
1: มันจะเป็นแน่นอยู่เลย
2: มันก็จะเป็นรสของเขา
1: อืมครับผม
2: มีช่องมีอะไรมะจังการ์ตูนเน็ตเวิร์กเอาอย่างเงี้ยไปเรื่อย
1: การ์ตูนเน็ตเวิร์กเป็นช่องไงรู้จัก AOL กับ ICQ รู้จักสิ
2: โถทำไมจะไม่รู้จักหรอคุณฟังรู้นั้นนี้ใช้เท่านั้นอีกนิดเดียวจะไปไฮไฟ อีกนิดเดียวอีกนิดเดียวหินเล็กๆหรือทรายใช่ไหมคะก็มันมีลักษณะเหมือนอย่างนั้นแต่มันขั้วแล้วมันหอมออกมาเนอะมันเป็นกลิ่นเฉพาะตัวของมันนะคะก็เลยเนี่ย
1: อ่ะเบรกหนึ่งผ่านไป

0: ดูอย่างเดียวนะอ่ะไม่กิน
1: อ่ะไม่กิน
0: อันไม่ชอบแกะ
1: เออมันแกะยากก็ให้คนอื่นแกะดิให้แม่แกะ
0: เหมือนกันให้คนป้าแต่เดี๋ยวนี้มันมีแบบสำเร็จแกะสำเร็จ
1: ไม่แล้วก็มันก็มีที่แคร
0: ์กะไม่ฉันเอาที่แกะแล้ว
1: โอ้ยอีคุณชาย
0: เอาแต่ใจตัวเองป่ะ
1: อีคุณชายแล้วหน้าที่ตอบนะสะบัดด้วยนะ
0: ไม่
1: รู้ตัวสิ
0: โน่แต่ผมไม่เคยใช้ใครแกะนะผมตอบทุกคนว่าผมไม่กินแค่นั้นเองผมไม่กวนใครผมอยู่ของผมถ้าผมจะกินคือมีแบบแกะไหมถ้ามีแบบแกะกินถ้าไม่มีไม่กินแล้วก็อยู่เฉยๆไม่ต้องแกะให้อยู่เฉยๆสบาย
1: อ้อมก็ตอบแบบนั้นแต่ส่วนใหญ่มันจะรอดอาจจะเป็นพร้อมตัวเล็ก
0: เงาะไม่ควานก็ไม่กินแต่ไม่เคยขอให้ใครควานนะ
1: ฮู้
0: ก็เดินไปถ้าเจอเงาะควานก็ซื้อถ้าไม่เจอก็อยู่เฉย
1: ๆต้องแท้ที่บ้านทำให้อันนี้คือที่บ้านทำให้
0: ของผมไม่เป็นไรผมไม่กวน
1: ไม่เขาทำให้เองเขาทำเองแต่อันนี้ชอบอะไรรู้ป่ะชอบดมกลิ่นบางทีที่เม็ดมันมีกลิ่นบางอย่าง
0: ไอ้เม็ดตรงกลาง
1: เม็ดเงาะตรงกลาง
0: อ๋อเหรอ
1: มันจะมีความแบบไม้สักๆอะไรบางอย่าง
0: มันเหมือนไม้อะไร
1: อ่
0: ะ
1: มา
0: เนี่ยอ่ะเริ่มต้นข่าวดีกันหน่อยแล้วกันนะกรุงเทพครับติดอันดับหนึ่งเมืองที่ดีที่สุดในโลก
1: ทำ
0: ภูมิใจนะเอาจริงๆมันก็ดีใจ
1: ฟังแล้วมันดี
0: ถูก
1: ฟังแล้วมันดีเอาเรื่องดีก่อน
0: นี่คืออะไรคอนโดเนสทราเวลเลอร์เราติดทุกปีเลยนะฮะอยู่ท็อปนี่แหละผมไม่แน่ใจหนึ่งทุกปีป่ะแต่ว่าสูงมาก
1: คือเราอย่าเพิ่งไปตั้งแง่ในประโยคทันทีที่ขึ้นว่าเป็นไปได้ยังไงมันดีจริงๆเหรอเอาก่อน
0: ไปแล้วนี่คือ Readers Choice Award 2026นะครับเกณฑ์การตัดสินคือการผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมกับความทันสมัยสถาปัตยกรรมดั้งเดิมวัดวาอารามกับตึกระฟ้าโครงสร้างพื้นฐานยุคใหม
1: ่โอเคนะ
0: อาหารและรสชาติอาหารระดับโลกโอ้โหอันนี้ผมให้10เต็ม10ผมว่าไม่มีที่ไหนดีกว่าอาหารดีกว่าประเทศไทย
1: เพราะเราชินหรือเปล่า
0: ไม่ญี่ปุ่นที่ว่าดีสำหรับผมนะอ้
1: อม
0: ฉันว่าเขาดีจริงๆดีมาก
1: เขาก็ดีนะ
0: แต่ฉันว่าเราดีกว่าเว้ย
1: เรามี
0: ฉันว่าเราวาไรตี้กว่า
1: เรามีความวาไรตี้ของรสชาติและชั้นเชิงบางอย่าง
0: แต่เขาสวยกว่าเขาไว้ใจได้เขามีมาตรฐาน
1: แต่ในขณะเดียวกันของเขาที่ดูเหมือนไม่ต่างมากแต่ในความเป็นจริงเขาต่างนะ
0: แต่ของเราอาหารของเราดีมากแบบไม่ต้องต่อคิวด้วยประเทศเราอะประเทศเราต่อคิวน้อยมากนะถ้าไปประเทศอื่นรอชั่วโมงครึ่ง2ชั่วโมงอย่างเงี้ย
1: ส่วนอาหารที่เราต่อคิวเป็นอาหารที่นำไปเข้า
0: เออแล้วของเราอ่ะมิชลินสไตล์ร้านอย่างโล่งเลยซึ่งไม่ได้ดีใจกับเขานะแต่คือแบบมันเราเข้าถึง
1: เราเข้าถึง
0: มากเลย
1: เราเข้าถึงเรามีเยอะนะคะเรามีเยอะเพราะว่าเอาจริงๆประเทศไทยต้องบอกก่อนว่าเมื่อก่อนเราใช้คำว่าอู่ข้าวอู่น้ำไหม
0: ใช
1: ่ประเทศไทยเป็นอู่ข้าวอู่น้ำเลยนะบ้านเมืองเราเป็นอู่ข้าวอู่น้ำนะ
0: เดี๋ยวนี้ก็ยังพอได้แหละแต่ว่านี่ไงที่เขาบอกว่า
1: เป็นอู่น้ำคางดำ
0: นี่โอ้โหมองตาเขารู้ใจเห็นไหมฉันเดา
1: สามีภรรยา
0: ฉันแค่แบบเราอย่างเงี้ยเขาพูดเรื่องเดียวกันเลยอ่ะณตอนนี้สิ่งที่ห่วงคือน้ำท่วมอย่างมหาศาลนี้จะทำให้ปลาหมอคางดำมันย้ายบ่อได้ไง
1: มันคือ
0: มันไปทั่วเลยตอนเนี้ย
1: คือตอนแค่ลำพังกุ้งที่เขาเพาะไว้แล้วก็ย้ายไปอันนี้เขาก็เสียใจแล้วแต่สิ่งที่เขาเพาะไว้เขาไม่ได้ใช้แต่เขาจะได้คางดำมาแทนนะดิตอนเนี้ยนะ
0: ครับผมอ่ะนิดนึงต่อนะประสบการณ์ท่องเที่ยวที่หลากหลายช้อปปิ้งศิลปะดนตรีไลฟ์สไตล์ยามค่ำคืนเอกมัยทองหล่อเห็นนะ
1: ว้า
0: ตลอดจนการพัฒนาพื้นที่สีเขียวคมนาคมอย่างมี BTS MRT ที่สะดวกขึ้นเอาหลายปีที่ผ่านมาเราก็เชื่อมต่อกันมากขึ้น
1: มันไปไหนง่ายขึ้นนะ
0: การต้อนรับความเป็นมิตร City of Smiles นะ
1: ก็ยังคงมีอยู
0: ่โอเคอ่ะเนี่ยเขาก็เลยบอกว่าเนี่ยโหวตกันออกมาเราได้ที่1ของโลกเลยนะฮะเลิศอ่ะดู
1: อันนี้ต้องชื่นชม
0: อ่ะผมขอไปเร็วๆนะ
1: okay.
0: 2คือปารีสฝรั่งเศสตัวเมืองเขาเลิศเหลือเกิน
1: อันนี้ให้ต้องให้เขา
0: บรรพบุรุษเขาทิ้งสมบัติอันเลอค่าไว้ให้
1: แต่บรรพบุรุษไม่ได้อยู่ชื่นชมนะ
0: ใช่
1: ดีอย่างก่อน
0: 3อิสตันบูลตุรกีอันนี้ก็เจ๋งนะ4คือโรม
1: ว่าไม่ได
0: ้5เนี่ยฉันไม่เคยไปว่ะ
1: วาเลตตาประเทศมอลตา
0: วาเลตตามอลตาพอเห็นแบบนี้เลยรู้สึกว่าต้องไป
1: ต้องไปใช่ป่ะ
0: เออ6คือเซี่ยงไฮ้จีน7คือโตเกียวญี่ปุ่น8คือโซลเกาหลีใต้9ซิดนีย์10อัมสเตอร์ดัมเนเธอร์แลนด์11สต็อกโฮล์มสวีเดน12เวียนนาออสเตรีย13ลิสบอนโปรตุเกส14ฮ่องกง15เคปทาวน์แอฟริกาใต้16ปอร์โตโปรตุเกส17มาดริดสเปน18นิวยอร์กสหรัฐอเมริกา19ชัยปุระอินเดีย20สิงคโปร
1: ์คืออันนี้มัน
0: เลิศทั้งนั้น
1: คือแต่ละประเทศมันก็เป็นประเทศที่เวลาเราไปประเทศนั้นเราก็ต้องแวะเนาะในแบบต้องแบบมันก็เป็นหนึ่งในสิ่งที่เราอยากไปใช่ไหม
0: ผมขาดสองเมือง
1: คืออะไร
0: ผมขาดมอลตาวาลาตาเน
1: ี่ยวาลาตา
0: แล้วก็ยังไม่ได้ไปปอร์โต
1: อ๋อหมดหลายอันอยู่แต่ก็กว่าครึ่งอะเนาะที่ไปนะแต่ the

0: จะซ้ำอ่ะ
1: ย้อนกลับมาเพราะว่าประเทศไทยก็ดีจริง
0: ประเทศไทยโอเคเลย
1: ในแง่ของการอยู่แล้วมีความสุขนะฮะแต่ถ้าอ่านข่าวแล้วท้อเนี่ยท้อจริง
0: มันคนละเรื่อง
1: อยู่แล้วมีความสุขจริงแต่เวลาอ่านข่าวโดยเฉพาะข่าวการเมืองก็ท้อจริง
0: มันท้อมันท้อแต่ข่าวดีเราก็ต้องพูดไง
1: เราได้ตั้ง
0: 97.68 คะแนนในร้อยหนา
1: จริงๆสูงมากเลยน้อง
0: มันก็ต้องภูมิใจในจุดนึงบางคนอาจจะบอกว่าแหมประเทศเราไม่เห็นมีอะไรเลยเออนะคุณผู้ฟังถ้าคนอื่นเขาเห็นค่าของเราเราก็ควรจะภูมิใจแต่ถามว่าราคามันอาจจะเป็นมิตรกับต่างชาติอ่ะแต่บางทีมันก็ไม่เป็นมิตรกับเราเท่าไหร
1: ่
0: ในบางเรื่องนะราคาอาหารบางทีไม่เป็นมิตรกับราคาเงินเดือน
1: อาหารไม่แพงก็มีให้ทานไง
0: มี
1: เราก็ไปเลือกสิ
0: มันก็มีแต่ไม่เราก็ไม่สามารถเข้าถึงมิชลินได้ทุกมื้อไง
1: อ
0: ันนั้นก็ไม่ไหว
1: ก็ไม่ฉันก็ไม่กินมิชลิน
0: กินบ่อยๆก็เหนื่อย
1: เฉย
0: ๆเหนื่อยปะถ้าบ้านที่บ้านมีพี่เลี้ยงที่ทำกับข้าวรสมือดีเนี่ยชีวิตดีมากเลย
1: ฉันมี
0: ชีวิตจบ
1: ฉันมีประตูปนางไงฮะทุกคนได้อ่านเรื่องอันไหม
0: อ่าเหรอประตูปนางทำให้อย่างเงี้ยเหรอ
1: ใช่
0: แต่ละคนมันก็จะมีรสมือที่บ้านที่เราถูกใจถูกปากถูกลิ้นไม่เท่ากัน
1: เป็นคนที่ทำอาหารจืดได้อร่อยมาก
0: อาหารจืดไม่ได้แปลว่าไม่อร่อยนะ
1: แล้วจ๋าบอกจ๋ากลับบ้านจ๋าสั่งส้มตำที่บ้านเลยนะ
0: อ๋อเหรอ
1: จ๋าบอกว่าเธอไม่มีใครตำส้มตำอร่อยกว่าประตูละ
0: อ๋อเหรอ
1: ฉันขายดีกว่า
0: เธอขายทุกอย่างอีกแล้วนะ
1: เอาถึงด้วยฉันขายทุกอย่างเลย
0: เธอขายทุกอย่างอีกแล้วนะเรา
1: ฉันจะไปต้องหารายได้เสริม
0: เอาเธอจะทำอะไร
1: เราจะไปต้องมีรายได้ที่3 4 5 6 7 8 9 10
0: เธอก็แค่หาใครสักคนนึงเหมือนที่เธอเขียนไงว่าเธอรวยจากไหนที่เธอบอกว่าช่วงนั้นนะเธอวัน2วันที่แล้วอะอะไรนะที่เธอถ่ายรูปกับภรรยาแล้วมีคน
1: อ๋อ
0: เธอจะได้แบบ
1: อ๋อรู้แล้วล่ะถ้าฉันอยากมีอะไรได้เสริมฉันไปเปิดบริษัทที่กูละเศร้าดีกว่า
0: แล้วกูละเศร้าก็อ่านไปแล้วกูก็เศร้าอย่างเงี้ยเหรอ
1: แล้วเขาบอกเปิดง่ายด้วยนะอ้อม
0: ก็มันชึบมาดูน่าเอ็นดูอยู
1: ่ได้อ่านรายละเอียดป่ะเขาไปศึกษามาเนี่ยเวลาไปจดทะเบียนบริษัทที่นั่นปกติแล้วเราต้องบอกวัตถุประสงค์ฮะว่าเราเปิดบริษัทเพื่อตึ๊ดๆอันนั้นอะเวลาเปิดบริษัทที่นั่นแล้วขอใบอนุญาตอ่ะ1ใบครอบจักรยานเลยนะ
0: โอ้เหรอปั่นไปได้ทุกที่ทำได้ทุกอย่าง
1: ใบอนุญาตคือสมมติเราจะเปิดคาสิโนอย่างเงี้ยฮะปกติก็ต้องขอคาสิโนฮะถ้าจะแบบอาบอบนวดต้องมีใบอนุญาตอาบอบนวดถ้าใบอนุญาตหมดแล้วก็ไม่ได้ฮะ
0: เธอจะขายเครื่องดื่มตอนเย็นเธอยังต้องเปิดอีกแบบนึงเลย
1: ถูกต้องที่นู่นคือใบอนุญาตคือ
0: ครอบจักรยาน
1: เอาไปเลย
0: อย่างเงี้ยเหรอ
1: เอาไปเลย1ใบทำได้แบบทุกอย่างรวมคาสิโนด้วย
0: คือบางทีเป็นประเทศใหม่ๆที่เราก็จะว้าวนะ
1: ใช่แล้วมีแบบสมมติว่าเราเป็นชาวต่างชาติไปเปิดเว้นภาษีให้ด้วย
0: เธอไปทำไหม
1: เออคือเขาแบบ come to me
0: เออเขาดู welcome อ่ะหรือว่าชวนจ๋าไปเปิดไหม
1: ไม่เป็นไร
0: ชวนจ๋าไปเปิด
1: ฉันทำในประเทศไทยได้
0: ทำไมเธอ
1: ธุรกิจที่ฉันทำไม่ผิดกฎหมายในประเทศนี
0: ้แต่มันไม่ได้ผิดแต่เมื่อมันตั้งที่อื่นมันก็ไม่ได้ผิดไง
1: ก็ไม่เป็นไรฉันทำในประเทศไทยก็ได
0: ้ทำไมล่ะถ้าทำที่นู่นแล้วเธอจะได้ตุกติก
1: ก็ไม่อยากตุกติกอ่ะก็ไม่ได้ว่าเขาตุกติกนะ
0: ไม่ได้บอกเขาตุกติกแต่หมายถึงว่าถ้ามันมีช่องคำว่าทำในประเทศที่บางอย่างประเทศไทยผิดอ่ะเพราะว่าถ้าไม่งั้นอ๋อไม่เขาอาจจะไม่ได้ตั้งใจอะไรเลยมันอาจจะเป็นความเกี่ยวเนื่องและต่อเนื่องแต่นานๆจะเห็นคนจดประเทศนี้เนี่ย
1: ก็ไม่รู้แต่ว่าเมื่อวาน
0: แ
1: ต่เมื่อวานนี้คุณโรมพูดว่าณวันนี้ณวันนี้ไม่รู้แต่ณเมื่อวานนี้คุณโรมพูดว่าเข้าไปที่เว็บพนันออนไลน์นั้นตอนนี้เราพูดกันได้ชัดขนาดนี้แล้วนะฮะเข้าไปที่เว็บพนันออนไลน์นั้นซึ่งตามข่าวที่บอกว่าเป็นของสามีของ
0: สส
1: เนี่ยนะฮะจากประเทศไทยในมือถือธรรมดาก็เข้าได้
0: ก็ไม่ผิดไงเพราะปลายทางไม่ได้เปิดที่
1: เพราะฉะนั้นเมื่อเข้าได้ก็แปลว่าคนไทยเล่นได้และเมื่อคนไทยและเมื่ออนุมานเช่นนั้นก็คิดว่าน่าจะมีคนไทยเล่นแค่มีคนไทยเล่นผิดกฎหมายไทยแล้วนะครับ
0: เดี๋ยวแล้วถ้าเกิดว่ามันเป็นเว็บที
1: ่ถ้าเป็นมาตรฐานเดียวกันกับที่เคยดำเนินการเว็บพนันออนไลน์ก่อนหน้านี้ซึ่งจดทะเบียนต่างประเทศทั้งนั้น
0: และ
1: ม
0: ี
1: คนไทยเล่นไม่รู้ที่ไหนแต่จดเมืองไทยไม่ได้อยู่แล้วไง
0: เ
1: ขาก็ไปต่างประเทศทั้งนั้นแค่มีคนไทยเล่นคือผิดร้ายแล้ว
0: เดี๋ยวนะ
1: นี่คือคุณลมพูดนะ
0: ถ้าเว็บพนันที่เราเห็นว่ามันผิดกฎหมายอันนั้นอ่ะซะส่วนใหญ่จะเลขกี่แปดเลขชื่อหน้าอะไรก็แล้วแต่แล้วมีความเกี่ยวพันกับสสคนอื่นอีกหรือเปล่าเนี่ยที่โดนเรียกกัน
1: อ
0: ันนั้นคุณว่าเขาจดที่ไหนเขาคงไม่จดเมืองไทย
1: จดเมืองไทยไม่ได้แต่มันมีประเทศที่ไม่ผิดจริงๆไง
0: แล้วถ้าอย่างนั้นอ่ะ คนอื่นที่เคยเรียกไปสอบอย่างนี้ก็ถูกหมดอีกกลับบ้านสบาย
1: ก็ถ้าก็นี่ผมเขาถึงบอกว่าเมื่อวานเขาถึงพูดแล้วเมื่อวานคือวันก่อนที่อ่านเล่าให้ฟังว่าผมโทรคุยกับเพื่อนที่เป็นนายกสมาคมทนายเลยนะครับเขาก็พูดว่า ก็ไปดูสิฮะว่าที่ผ่านมาดำเนินการด้วยมาตรฐานหรือบรรทัดฐานใดก็ใช้บรรทัดฐานเดียวกันแค่นั้นเองใช้บรรทัดฐานเดียวกันว่าถูกหรือผิด
0: ทำไมประชาชนเล่นธรรมดาเนี่ยผิดจัง
1: ก็มันผิดกฎหมายในประเทศเนี่ยถ้าเราเล่นในประเทศมันผิด
0: แต่ไม่ได้มอมเมาใครด้วยเนาะแต่พอไปเป็น
1: ถ้าสมมุติว่าเขาไปเปิดและไม่มีคนไทยเล่นในประเทศนี้เลยนะไม่ผิด
0: เขาอาจจะบอกก็ไหนลองเช็คสิว่ามันมีเหรอคนไทยเข้าไปเล่นอ่ะ
1: ก็จริงๆแล้วถ้าออนไลน์มันก็เช็คเส้นเงินได้ไง
0: เช็คได้ไหม
1: เช็คได้แต่อยู่ที่เช็คไหม
0: นั่นแหละค่ะถึงบอกว่าน
1: ี่คือเรื่องที่สะท้อนว่ะ
0: เออสิก็บอกแล้วไงพออ่านชื่อประเทศปุ๊บชื่อกูราเซาแต่พอฉันอ่านกูเศร้า
1: จริง
0: อะไรก็ไม่รู้
1: อ่ะโอเคนะครับ
0: มีคุณผู้ฟังส่งมาอันนี้คือความคิดเห็นของคุณผู้ฟังนะคะ
1: ครับ
0: ก็ไม่อยากจะพูดว่าถ้าเปลี่ยนเป็นพรรคอื่นจะโดนไหม
1: ผมว่าหลายครั้งเรารู้สึกว่าประเทศนี้ถ้าตั้งใจให้ใครผิดก็จะผิดแล้วตั้งใจให้ใครไม่ผิดก็ไม่ผิด
0: หรือบางครั้งที่ผิดอยู่แล้วอ่ะยังถูกได้อ
1: ่
0: ะไม่ใช่ไม่ผิดธรรมดาเนี่ยนะ
1: เราตั้งใจจับใครก็จับได้แล้วตั้งใจจะไม่จับใครก็ไม่จับเข้าใจป่ะ
0: เมินได้เฉยๆอ่ะ
1: เออก็บางคนก็อายุจะหมดอายุความแล้วนี่ก็ไม่จับไงก็ไม่จับก็คือไม่จับไง
0: อยู่ๆก็หาตัวไม่เจอ
1: ใช่ก็ไม่จับไม่ยื่น
0: invisible
1: ประชุมไปพอประชุมปุ๊บตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นมาเขาสรุปผลขึ้นมาผลไม่อยากได้ผลนี้ตั้งอีกชุด
0: ตั้งใหม่
1: ไปจนกว่าจะสรุปผลมาอย่างที่ฉันอยากได้ไง
0: คือถึงบอกว่าที่มันหดหู่เพราะอะไรรู้ป่ะตอนนี้เราเป็นไม่มีตัวตนในสายตาแล้วนะมันไม่ใช่อยู่นอกสายตานะคือมันไม่ใช่นอกสายตานะมันอยู่ในระดับสายตาแต่เขามองไม่เห็นนะ
1: ครับหรือเช่นกันนะเมื่อวานคุณผู้ฟังนี่แหละฮะเราจัดรายการกรีนมอนิชชั่วโมงหนึ่งนะฮะแต่ว่าคุณผู้ฟังส่งหาผมกันทั้งวันนะฮะตามเรื่องนั้นตามเรื่องนี้ด้วยแต่ไม่เป็นไรยินดีนะฮะยินดีผมตอบบ้างไม่ตอบบ้างนะครับบางทีตอบไม่ได้และช่วงนี้ขับรถเองด้วยนะครับแต่บางทีมันเห็นผ่านตาแล้วเขาบอกว่าฝากตามเรื่องที่ท่านนายกย้ายในอำเภอหน่อยสิในอำเภอบ้านสร้างในอำเภอบ้านสร้าง
0: ซึ่ง
1: ตอนแรกผมเห็นข่าวแต่ผมไม่รู้ว่ามันมี
0: ที่คุณถามมาในกรุ๊ปใช่ไหม
1: ผมก็ถามว่าอันที่ถามเข้าไปในกรุ๊ปเนี่ยคุณผู้ฟังสั่งมานั่นแหละ
0: เพราะว่านี่อ่านแล้วบอกว่านายกอ่ะสั่งย้าย
1: ในอำเภอบ้านสร้าง
0: แต่ว่าชาวบ้านอ่ะบอกว่าคนที่ควรย้ายอ่ะ
1: นั่นนายกด่าซะแรงเชียเนาะนายกด่าแรงมากว่าแบบเป็นเรื่องน่าละอายนะที่เรามีข้าราชการแบบนี้คือหูด่าแรงมาก
0: แต่ปัญหาคือมีคนเอาความจริงที่อยู่ในสายตาชาวบ้านอ่ะของงานปฏิบัติไปแจ้งนายกหรือเปล่าเพราะบางทีนายกเซ็นอย่างเดียว
1: ผมก็เลยถามเข้ามาในกรุ๊ปไงว่าถ้าย้ายก็ย้ายดิแต่ทำไมมันดูเรื่องนี้ย้ายแล้วมันมีประเด็น
0: เพราะชาวบ้านรู้สึกว่าในอำเภอคนนี้ลงพื้นที่ตลอดเวลา
1: คือณตอนนี
0: ้ในสายตาชาวบ้านมันค้าน
1: กระแสคอมเมนต์กระแสในโซเชียลเนี่ยออกมาบอกว่าไอ้คนที่ถูกย้ายเนี่ยเกือบจะเป็นคนเดียวที่ทำงานในขณะที่นายกบอกว่าทุกคนทำงานไม่ได้เพราะคนนี้สั่งให้ทำอะไรก็ไม่ทำขวางอ่ะเหมือนขวางแต่ชาวบ้านบอกว่าตลอดช่วงน้ำท่วมที่ผ่านมาคนนี้อยู่กับชาวบ้านตลอด
0: เป็นไปได้ไหมเพราะว่าคนนี้อยู่กับชาวบ้านเลยไม่ได้ทำในสิ่งที่อีกหลายหลายคนเรียกประชุมอยากทำมะเปล่า
1: เช่นเป็นงานวันเกิดงั้นเลยไม่ได้
0: ไปก็เลย
1: ไม่ได้เป็นงานวันเกิดเหรอ
0: ไม่ได้อ่านไลน์กรุ๊ปมาว่าต้องไปวันเกิดมัวแต่ลงไปช่วยประชาชนไงเป็นไปได้ไหมไม่ได้อ่านไลน์กรุ๊ปว่าต้องมารอต้อนรับเพราะมัวแต่ลงไปช่วยประชาชน
1: แต่เหมือนว่ามันมีเหตุผลนึงนะฮะที่เขาไม่ไปงานอะไรสักงานนึงอ่ะ
0: มีหรือเปล่า
1: ผมว่าผมอ่านเจอผ่านว่าและอำเภอคนนี้ไม่ได้ไปร่วมงานอะไรสักงานนึงไม่รู้ซึ่งอาจจะสร้างความไม่พอใจหรือเปล่า
0: เพราะว่าสมมุติว่าเราจะไป
1: นี่ไม่ได้พูดเล่นแล้วนะเมื่อกี้ตอนพูดเรื่องงานมาเกิดได้พูดเล่นนะผมพูดตรง
0: ๆแต่มันคือสะท้อนอะไรบางอย่างมันเหมือนกับที่เราได้ยินว่า ไปตรงนี้ก็ต้องมีคณะใหญ
1: ่
0: แล้วคนที่เขาทำงานอยู่อ่ะเนี่ยป่ะมันก็จะรู้สึกว่าคนอื่นไปรับเผิดตรงนี้เขาต้องลงพื้นที่ไงนึกออกป่ะสิ่งหนึ่งที่ท้ออีกอันหนึ่งก่อนกูจะเศร้าเนี่ย คือวันเกิด
1: แต่จริงๆก็ไปงานวันเกิดก็ไม่ผิดป่ะ
0: วันเกิดไปไม่ได้ผิดแต่ในขณะที่เป็นแบบเนี้ยถ้าเลือกวันเกิดกับเข้าสภาไปชี้แจงไปรับเรื่อง
1: ควรเข้าสภาชี้แจงจ้ะแน่นอน
0: ถูกไหมวันเกิดเราบางทีเรามี
1: อ๋อเหรอไม่แต่ว่าการไปตรงนั้นทำให้เขาไม่ได้ไป
0: ไม่มันคนละวันแต่เปรียบเทียบให้ฟังว่าลำดับการให้ความสำคัญอ้อมว่ามันมีวิธีบริหารได้หมด
1: ม
0: ัน
1: ก็เห
0: ็
1: นอยู่แล้วว่าสำคัญอะไรสำคัญอ้อมนะวันนี้เขาก็ทำให้เห็นอยู่แล้วว
0: ันเกิดสำคัญกว่าเข้าสภา
1: ไม่รู้บางครั้งเราคือไม่ได้พูดเพราะน้อยใจนะแต่รู้สึกเหมือนประชาชนไม่ใช่สิ่งที่สำคัญที่สุดนะ
0: ก็บอกแล้วมันเกินนอกสายตาแล้วอะมันไม่มีตัวตนถึงบอกว่าท้อกลับไปที่เรื่องนี้นิดหนึ่งโหมันขึ้นไม่ทันละไม่คิวนุฟังส่งมาว่าอะไรรู้ป่ะจากใจที่บ้านลูกสะแบบเป็นลูกของคนที่ขายเกาลัดเขาอธิบายแล้วเม็ดทรายไซส์ใหญ่ใส่น้ำตาลเพื่อเคลือบให้เปลือกเกาลัดเงาสวยค่ะ
1: โอเค
0: อันนี้เป็นชุดความรู้เราก็ขอบคุณแล้วมันทำให้หอมด้วยใช่ไหมพอพูดถึงของกินค่ะพี่อันจะกินเลยไหมคะ
1: สตรีทฟู้ดหมูปิ้งคือเลิศถูกต้องนะจริงๆนะ
0: แต่ขอโทษนะ
1: ไม่รู้เราชินว่าอันว่าหมูปิ้งประเทศไทยไม่ไรเทียมทาน
0: แต่พอมันยุบเป็นยุคใหม่ใส่หมูปิ้งนมสดชั้นล่างก่อน
1: ไม่ดีแต่ส่วนเนี่ยมันจะมีนมสดกับไม่นมสดให้เลือกว่า
0: ฉันเอาไม่นมสด
1: แล้วทำไมแล้วนมสดมันไม่อร่อยยังไง
0: มันไม่ใช่ไม่อร่อยแต่มันไม่ถูกมันไม่ถูกปากเพราะโตมากับธรรมดาม
1: ันจะเป็นยังไงเวลาส่วนเป็น
0: มันนัว
1: มันเนียนไปหรอ
0: มันมีรสมันมีรสอีกแบบหนึ่งเว้ยเธอเคยกินหมูปิ้งอ้วนไหมอ
1: ุ้ยไม่
0: เธอเคยไปเที่ยวไซส์4ป่ะไซส์2ไซส์4
1: สีลมหร
0: อ
1: เคยนานแล้ว
0: เออแล้วจุดมุ่งหมายฉันเนี่ยอยู่ฝั่งตรงข้าม
1: อ๋อเหรอคือหมูปิ้งเหรอ
0: เออเธอฉันยืนต่อแถวนะแล้วเดินไปนิ่งก็เย็นตาโฟ
1: อ
0: ๋
1: อเหรอเอาไม่รู้แล้ว
0: โอ้โห
1: ฉันลืมไปหมดแล้ว
0: บางทีการเที่ยวไม่ใช่ประเด็นอาหารเป็นประเด็นของเรา
1: เอาเที่ยวมาอ้างจริงคือไปกิน
0: โอ้โหยืนต่อคิวตรงนั้นแล้วน้ำจิ้มดีมาก
1: แต่จริงผมว่าหมูปิ้งประเทศไทยคือสุด
0: แล้วกินกับข้าวเหนียวปะ
1: ไก่ย่างเราก็อร่อยอ
0: ๋อแล้วเธอเป็นไหมเธอต้องเอาข้าวเหนียวไอเอาหมูปิ้งหรือเอาไก่ก็ได้ไปไว้ในถุง
1: อ๋อไม่ฉันไม่
0: ฉันกินค่ะถุงไอ้นั่นถุงไอ้นั่นถุงข้าวเหนียวอะให้มันมีน้ำเจือ
1: ๆแล้วไปอยู่กับข้าวเหรอ
0: ให้มันโดนข้าวนิดบางที
1: ไม่รู้อ่ะเดี๋ยวไปลองนะ
0: แต่ตอนเช้านี้จะกินสุขภาพเนาะ
1: ถูกต้องนะตอนนี้นะคะอ่ะในวันแม้แต่วันที่ต้องเร่งรีบดูสิครับเราสามารถทำอาหารเช้าหน้าตาแบบนี้ได้แบบง่ายๆเลยไม่ต้องทำเอาใจแฟนก็ได้ไม่ต้องทำเอาใจสามีหรือภรรยาก็ได้ทำให้ตัวเองหรือลูกแบบนี้ก็ได้เช่นกันแม้ในวันที่ต้องเร่งรีบการดูแลสุขภาพไม่ควรถูกมองข้ามครับก็ให้ข้าวโอ๊ตแมคแรดนะครับเป็นเพื่อนคู่ใจในมือของคุณนะฮะข้าวโอ๊ตเต็มเมล็ดที่ผ่านการคัดสรรมาอย่างดียืนหนึ่งเรื่องคุณค่าทางโภชนาการบอกว่าเอ๊ะพี่อันพูดเรื่องอะไรอยู่เปิดจอมาสิจ๊ะ
0: จ้ะ
1: นี
0: ่เสียงเคาะอย่างนี
1: ้เสียงเคาะอย่างนี้ผมกลืนน้ำลายเอื้อกแล้วนะครับให้คุณอิ่มนานขึ้นสบายท้องได้ไฟเบอร์สูงเพราะว่าเป็นโฮลเกรน 100% เลยไม่มีสารปรุงแต่งให้พลังงานพร้อมลุยทุกกิจกรรมได้อย่างมั่นใจสุขภาพดีทำเองได้ง่ายๆเลยง่ายจริงแล้วใช้เวลาแค่ไม่กี่นาทีเองนะครับข้าวโอ๊ตชนิดหุงแมกแรดข้าวหอมนุ่มไม่มีกลิ่นธัญพืชนะครับและมีเบต้ากลูแคนนะครับที่ช่วยดูแลระดับคอเลสเตอรอลกินกับเมนูอะไรก็อร่อยนะครับอ่ะนี่ผมทำแบบนี้มาให้ดูนะฮะ
0: ค่ะ
1: คุณทำแบบนี้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะโอเวอร์ไนท์โอ๊ตอย่างนี้เขาเรียกว่าโอเวอร์ไนท์โอ๊ตนะฮะใช้ข้าวหุงเต็มเมล็ดแล้วก็เอาโยเกิร์ตมาใส่นะครับแล้วก็แต่งด้วยผลไม้คุณชอบอะไรคุณชอบ
0: เบอร
1: ์
0: ร
1: ี่สตรอเบอรี่กล้วย นี่เรากับรู้ใจผมนี่คือของกินของผมทั้งนั้น
0: อ
1: ่ะคุณดู
0: อะไรคะ
1: นี่ไปเลือกเอามีหลายแบบหลายสี
0: ได้ค่ะ
1: เช่นนี้นะฮะหน้าตาเป็นเช่นนี้นะครับนี่คือข้าวโอ๊ตแมกแรดทั้งหมดเลยแต่อยู่ที่ว่าจะเป็นแบบไหนนะครับแบบเต็มเมล็ดแบบสำหรับหุงต้มแบบสำหรับเป็นแบบชนิดหยาบชนิดแบบบดละเอียดอะไรอย่างเงี้ยนะฮะมีหลากสีเลยแต่ถ้าอันที่อันทำโอเวอร์ไนท์โอ๊ต
0: คือนี่ค่ะคือนี่ค่ะคุณคว้าไปเลยค่ะ
1: คือสีนี้นะคะ
0: สะท้อนแสงค่ะ
1: ใช่สีเขียวสะท้อนแสงค่ะ
0: สีนี้ค่ะ
1: ก็จะเป็นชนิดโอ้ถูกต้องนะฮะสีเขียวสะท้อนแสงเกือบเหลือง
0: ใช่ค่ะ
1: สีเหมือนไอปากกาไฮไลท์อ่ะ
0: ปลอดภัยแน่นอนค่ะถือเดินการถนนได้
1: ใช่หน้าตาเช่นนี้ควรมีติดบ้านไว
0: ้
1: ฟังมาต้องนานเมื่อไหร่จะเปลี่ยนเมื่อไหร่จะเริ่มสุขภาพอย่าต่อรองจริงๆเริ่มได้เริ่มเลย
0: ค่ะ
1: ครับผมอ่ะโอเค
0: อ่ะเดี๋ยวระหว่างพี่อั๋นทานใช่ไหมคะ
1: ใช่
0: เด
1: ี๋
0: ยวพี่อ้อมจะไปเรื่องอื่นก่อนนะคะ
1: ฉันขอโทษวันนี้ฉันใช้พื้นที่เยอะมาก
0: ไม่เป็นไรค่ะคุณอยากใช้เท่าไหร่คุณใช้ไปเลยค่ะคุณอันเสร็จแล้วใช่ไหมคะ
1: คุณทำอะไรก็ทำไปฉันจะกินละ
0: เวลากินอาหารเช้าของเขานะคะเพราะฉะนั้นค่ะสตาร์ทมื้อเช้าด้วยข้าวโอ๊ตแมกกาเร็ต อร่อยดีทุกคำแลคตาซอยผสมงาดำเข้มโปเต้ปาปริก้าคอนเน่กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันเจนี้อิ่มบุญอิ่มใจกับธัญพืชพริกไทยเครื่องเทศไร่ทิพย์ยูอีคอฟเฮอร์เบิลมัลสเปรย์แชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โค้ดสีติดทนนานค่ะคุณผู้ฟังบอกว่ามีคุณผู้ฟังคนหนึ่งตามท่านแอมเภอไม่ใช่เดินตามนะคะตามเพจอยู
1: ่
0: มีโบไล่พี่ลงหน่อยนิดหนึ่งเมื่อกี้บอกว่าหนูท่านลงพื้นที่เข้าถึงประชาชนอธิบายสิ่งที่ดีสิทธิประโยชน์ของประชาชนแล้วทำแบบนี้ตลอดเลยค่ะตั้งแต่ก่อนเกิดน้ำท่วมแล้ว
1: แล้วเขาบอกว่าที่คุณผู้ฟังพูดนะฮะที่บอกว่าไม่ได้ไปงานดึกเนี่ยที่อ่านเจอเนี่ยบอกว่าในอำเภอไม่ไปงานวันเกิดไม่รู้เกิดใครนะแต่คงไปใครสักคนที
0: ่ใครสักคน
1: ที่แมทเทอร์นะฮะในอำเภอไม่เป็นงานวันเกิดกับคัดค้านเรื่องการสร้างโรงงานเขาใช้คำนี้นะฮะ
0: โรงงานจีนนะ
1: เดี๋ยวต้องไปเซิร์ชกันต่อนะครับเซิร์ชสร้างโรงงานจีนในเขตจังหวัดเพราะกังวลเรื่องสารพิษอาจจะทำให้
0: เป็นเหตุให้โดนย้ายหรือเปล่า
1: ขัดแย้งขัดขาหรือเปล่านะ
0: หรือเปล่านะคะมันมีคำว่าหรือเปล่าเนาะ
1: เบรกแป๊บครับเดี๋ยวมาคุยกันครับ
2: โดยมอบคุณค่าดีๆให้ตัวเองเติมพลังมื้อเช้าด้วยข้าวโอ๊ตแมคกะแรดสุขภาพดีพร้อมลุยทุกวันแลคตาซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากโปเต้ปาปิก้าคอนเน่โปปาคอนเอฟรีเดย์กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณต้อนรับเทศกาลเจกับไรทิปธัญพืชพริกไทยเครื่องเทศคัดสรรด้วยความชำนาญในบรรจุภัณฑ์สะอาดถึงครัวคุณยูอีคอฟHerbal Mouth Spray ดูแลลำคออย่างมั่นใจคัดสรรคุณค่าเพื่อคอคุณหาซื้อได้ที่ร้านขายยาทั่วไปปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โค้ด
3: ลักตาซอยงาดำหอมงาดำเข้มมีเซซามีนวิตามินและแร่ธาตุ15ชนิดแคลเซียมสูงน้ำตาลน้อยกว่าลักตาซอยผสมงาดำเข้มโปรตีนจากพืชแพลนเบสประโยชน์ทุกคำและตะซอยงาดำอร่อยมาก
4: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
5: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: โดนครับซื้อครับ
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
7: ไปเข้าศูนย์กัน
8: 0
7: 0%กับเล็กตะซอยสูตร 0% น้ำตาลทรายประโยชน์เต็มๆถั่วเหลืองแท้สูตร 0% น้ำตาลทรายแต
8: ่อร่อยมาก
7: ดื่มเลคตาซอยสูตรน้ำตาลทราย 0%
9: อร่อยเกินต้าน
10: พี่อ่านสคริปต์ตามนี้นะครับ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์3 2 1ครับ
9: ล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
10: ไม่ใช่พี่ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอย
9: ล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
10: นี่แหละอาการลืมล้านไม่ลงเมื่อรู้ว่า Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยแค่โหลดสมัคร Blue Plus ก็รับสิทธิ์ลุ้นล้านพอยใช้เป็นส่วนลดน้ำมันปตท.คาเฟ่อเมซอนและร้านค้าในเครือ OR ได้ 200,000 บาทลุ้นสิทธิ์ได้ตั้งแต่1กันยา69ถึง31ตุลา69โหลดเลย

เชื่อไหมว่าประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจ่ายตามไมล์ที่ขับได้เริ่มต้นเพียง 4,900 บาทต่อปีเชื่อเถอะเพราะประกันทิปอัพทูมายจากทิพยาประกันภัยขับแค่ไหนจ่ายแค่นั้นไม่ค่อยใช้รถมีรถหลายคันจะจ่ายแพงไปทำไมในเมื่อคุณเลือกจ่ายจากไมล์ที่ขับได้ระยะไมล์หมดก็เติมไมล์ได้ง่ายๆสบายๆแบบ up to you ทิปอัพทูมายขับน้อยจะจ่ายเยอะไปทำไมโทรเลย1736หรือ tipinsure.com หรือสาขาและตัวแทนในหน้าทิพยาประกันภัยเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรศึกษารายละเอียดก่อนทำประกันภัยทุกครั้ง

0: 마취를 쓰는데 잘안 나무 춤춘 뭐도 해요. 다 필요하나요?
1: 호, 꼴리다테라.
2: 마스크라 체디베리 마스카 컨트니 야분 빠 수고이 매등 퓨리 아더리.
1: 오, 니가 일본 다테라.
3: Profile and Foul รวมสินค้าบิวตี้ญี่ปุ่นเกาหลีของแท้ทั้งเซรั่มมาสก์หน้าบรัชออนลิปติ้นและอีกเพียบให้คุณเลือกแบบไม่ต้องหิ้วไม่ต้องพรีออเดอร์
4: J-A-Y

แบรนด์เนเจอร์โค้ดแชมพูปิดผมขาวอ่อนโยนจากธรรมชาติด้วยพลังสารสกัดข้าวหอมนิ้มย้อมบ่อยก็มั่นใจผ่านการทดสอบการระคายเคืองจากผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังปราศจากแอมโมเนียเพราะเป็นธรรมชาติมันเลยดีปิดผมขาวแนบสนิทสีติดนาน42สระปิดผมขาวอย่างอ่อนโยนสนิทถึงโคนผมด้วยขวดปลายแหลมสะดวกง่ายบำรุง2เท่าผมนุ่มไม่แห้งเสียสระเลยด้วยโลแลนด์เนเจอร์โค้ด

จัดบุฟเฟ่จนอึดอัดแน่นท้องบรรเทาอาการจุกเสียดแน่นท้องจากอาหารไม่ย่อยด้วยแกสซีนแกสซีนย่อยได้ทั้งแป้งโปรตีนและไขมันแกสซีนยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้มมีจำหน่ายที่

จัดบุฟเฟ่จนอึดอัดแน่นท้องบรรเทาอาการจุกเสียดแน่นท้องจากอาหารไม่ย่อยด้วยแก๊สซีมย่อยได้ทั้งแป้งโปรตีนและไขมันแก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้มมีจำหน่ายที่

0: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
1: Life Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดอีเซร่าแพ้งี้ต้องหมีม่วงดูแลผิวบอบบางอย่างอ่อนโยนจบปัญหาผิวแพ้แห้งแดงระคายจัดเต็มสิทธิ์ลดภาษีกับไทย ESG และ RMF กรุงศรีตัวท็อปเช็คข้อมูลกรุงศรี asset.com
2: Green Morning Show.
1: โดยมอบคุณค่าดีๆให้ตัวเองเติมพลังมื้อเช้าด้วยข้าวโอ๊ตแมกกาแรตสุขภาพดีพร้อมลุยทุกวันแลคตาซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากโปเต้ปาปิก้าคอนเน่โปปาคอนเอฟวรี่เดย์กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณต้อนรับเทศกาลเจกับไรทิปธัญพืชพริกไทยเครื่องเทศคัดสรรด้วยความชำนาญในบรรจุภัณฑ์สะอาดถึงครัวคุณยูอีคอOf Herbal Mouth Spray ดูแลลำคออย่างมั่นใจคัดสรรคุณค่าเพื่อคอคุณหาซื้อได้ที่ร้านขายยาทั่วไปปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาว Lowland Nature Code
3: อ่ะกลับมาครับโอ้คุณผู้ฟังส่งข้อมูลกันเยอะเน
4: า
3: ะ
4: ใช่จ้าได้อ่านไหมขออ่านไหม
3: ตาม
4: ผมคนพื้นที่กบิลบุรีได้รับผลกระทบ 100% จากทุนจีนที่สร้างโรงงานผมพื้นที่ทำให้น้ำท่วมหนักมากเนื่องจากระบบระบายน้ำและมีปัญหาเรื่องมลพิษจากโรงงานจีนในอำเภอบ้านสร้างมีปัญหาขัดแย้งกับผู้ว่าคนเดิมที่เกษียณอายุราชการและเป็นคนเซ็นสั่งย้ายในอำเภอบ้านสร้างที่ต่อต้านการมาของทุนจีนหรือเปล่า
3: ดีมากที่ลงท้ายว่าหรือเปล่านะพวกเราไปคนไม่ถูกฟ้องแน่นอนนะฮะลงท้ายทุกอย่างว่าหรือเปล่า
4: เพราะเราไม่ได้บอกเขาทำแต่เป็นเอ๊ะไม่นะถูกไหม
3: อาจจะเป็นเหตุผลนี้หรือเปล่า
4: หรือเปล่า
3: โอเค
4: นี่คือการตั้งข้อสงสัยซึ่งเรามีสิทธิ์การตั้งสมมติฐานค่ะคิดว่านะเราก็มีโรงงานขยะอุตสาหกรรมจะสร้างอีก3แห่งค่ะปลายปีนี้บางคนก็งานเกษียณหรือเปล่าม
3: ีคนถามโอเวอร์ไนท์โอ๊ตทำยังไงก็คือเอาข้าวโอ๊ตหุงเข้าไปหุงอะ
4: หุงหุงให้เสร็จก่อนนะ
3: หุงเสร็จปุ๊บคุณก็เอาไปใส่กับโยเกิร์ต
4: โยเกิร์ตเอาโยเกิร์ต
3: ซื้อโยเกิร์ตรสที่คุณชอบ
4: ใช่เพราะว่าบางทีเราก็อาจจะยังไม่พร้อมที่จะกินแบบทั้งหมดจืด
3: ที่แบบจะกรีขนาดนั้นอะไรเงี้ยแล้วยังแบบ
4: คือโยเกิร์ต
3: คุณอยากให้มันหวานบ้างคุณอยากอะไรคุณก็ใส่ไป
4: ก็เอาสูตรที่คุณไหว
3: แล้วถ้าคุณรู้สึกว่าโอ้ยมันจืดงี้วะก็คุณก็ใส่น้ำผึ้งได้ไม่ได้ว่าบางครั้งที่เขาทำมาให้ผมทานตอนเช้าด้วยบางครั้งเขาใส่น้ำผึ้งแต่วันนี้ไม่ใส่
4: เขาไปเติมมาตอนเช้าแต่ว่าตอนทำกลางคืนไม่ต้องใส่ก็ได้
3: ยังไม่ต้องใส
4: ่ยังไม่ต้องใส่ก็ได้ค่ะ
3: แล้วคุณก็เรียงผลไม้ไว้ปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บคุณชอบเบอร์รี่คุณชอบอะไรคุณอยากใส่หรือคุณใส่โปะหน้ามันไปแค่นั้นเองนะครับถ้าไม่อยากให้หวานก็อย่าเลือกผลไม้หวานถ้าขี้เกียจก็ไปซื้อผลไม้กระป๋องแต่เสด็จให้มันแห้งๆอะไรอย่างนี้แล้วก็ใส่แค่โอเวอร์ไนท์ไนท์เดียวนะฮะ
4: ถ้าสองไนท์ไม่ไหวไหม
3: อย่าเกินหนึ่งไนท์
4: โอเวอร์ดับเบิ้ลไนท
3: ์โดยเฉพาะผักผลไม้ที่ปลอกแล้วอะ
4: มันไม่ควร
3: ไม่ควรเกิน1วันจริงๆแล้วควรกินเลย
4: ไม่แต่ไม่งั้นเรามาโรยตอนเช้าก็ได้ไง
3: ได
4: ้ๆเอาผลไม้มาใส่ตอนเช้า
3: ตอนเช้ารีบอย่างงี้ไงทําก
4: ลาง
3: ค
4: ื
3: นแต่กินตอนเช้าได้ไม่เป็นไรวันเดียว
4: นี่อย่างอ้อมจะลงไปกินกาแฟกับพี่หันใช่ป่ะอ้อมยังต้องกินเมื่อกี้ก่อนเลยเพราะว่าเราไม่ควรใส่กาแฟไปในท้องที่ว่างมันไม่ได้มันโคลกๆเพราะฉะนั้นเราก็เติมอาหารที่ดีไปเห็นอย่างนี้เรามีสาระนะคะคุณผู้ฟัง
3: ถูกต้อง
4: เห็นเราอย่างนี้เนี่ยเราดูเหมือนคนอ่องๆเนี่ยคุณฟังบอกว่าทุกวันที่ผ่านมาจันทร์อังคารพี่อั๋นไม่เคยดูอ่องเลยค่ะพี่อั๋นก็จะเป็นเฉพาะวันพฤหัสศุกร์เขาให้เกียรติพี่อ้อม
3: เวลาจัดรายการกับพี่อ้อยอ่ะพี่อ้อยเป็นคนใช้ข่าวเยอะมากเขาเล่าข่าวเลยแบบ30เรื่องเงี้ย
4: เธอกำลังพูดอะไร
3: เปล่าลอยๆเอาตกลงแล้ว
4: แต่ของเราก็ใช้ข่าวไม่น้อยแต่เราเอามารวมกันแบบข่าวหนึ่งกับสองข่าวสามมาเล่าพร้อมกันหมด
3: ณตอนนี้อีกอันหนึ่งที่ผมไม่เข้าใจนะ
4: เรื่องอะไรคะหนู
3: คืออธิบดีปภ.ออกมายืนยันแล้วนะฮะ
4: ว่า
3: แฟลตคลองจังไม่แฟลตคลองจัง
4: อยู่ๆลือก็เป็นอะไรขึ้นมาอีกแล้วอ่ะ
3: มันคงจริงแฟลตคลองจัน
4: เออที่ถึงจันเจ้าเลย
3: ไม่เข้าเกณฑ์รับเยียวยาน้ำท่วม 9,000 บาทอ้อม
4: แต่ได้ไม่ใช่หรอ
3: ครับณวันนี้ถ้าที่พี่อัญชาบนะนอกจากเปลี่ยนนะฮะณเมื่อคืนก่อนเข้านอนอ่ะเข้าไปอ่ะ
4: เฮ้ย
3: เขาอธิบดีปภ.พูดเลยว่าใช่ๆถูกต้องไม่เข้าเกณฑ
4: ์เขาบอกยังไงก็เข้า
3: เขาบอกไม่เข้าเกณฑ์เพราะอะไรน้ำล้อมไม่ถึง7วัน
4: แต่เขาจะแต่ว่าเขาต้องไปถามใครสักคนนึงแล้วก็บอกว่าต่อให้ไม่ถึง7วันแต่ออกไปทำงานไม่ได้ตอนนี้เขาจะเข้าเกณฑ์ให้ได้นี
3: ่ก็คนก็ออกมาเรียกร้องกันว่าเฮ้ยมัน
4: พี่มันคนทำงานรายวันมันเดือดร้อนน่ะ
3: เรานับนาทีเลยคือมันเห็นอยู่แล้วว่าเขาโดนหนักมากเลยเน
4: า
3: ะ
4: เอ้าเด้อ คุณเจเศรษฐ์ยืนยันการันตีน่ะเข้าเกณฑ์น่ะคุณเจเศรษฐ์
3: ยืนยันไหม
4: คุณเจเศรษฐ์การันตีน่ะ
3: ก็ถ้าคุณเจเศรษฐ์ยืนยันก็คงจะได้มั้งแต่ถ้าตามเกณฑ์อธิบดีมีสิทธิ์และเขาอาจจะมีสิทธิ์ได้แค่นั้นเขาพูดตามเกณฑ์ของเขาซึ่งเราก็แบบ
4: เดี๋ยวก่อนมันต้องนับท่วมวันไหนถ้าอย่างนั้นนับท่วมคืนนั้นเลยป่ะคืน25เช้า26อ่ะ26 27 28 29 30 1 2มันเพิ่งลงเองไม่ใช่หร
3: อ
4: หรือยังไง
3: ไม่รู้อันนี้ไม่ทราบ
4: หัวจะปวด
3: ก็
4: แล้วมันตรีมหาไทย
3: ก่อนหน้านี้ที่เขาร้องเรียนไปทางแอปทางรัฐนะครับแอปทางรัฐระบุว่าไม่เข้าเกณฑ์เนื่องจากว่าน้ำร้อนมาถึง7วัน
4: คือเราจะ7วันขนาดนั้นเลยจริง
3: แอปตอบมาแบบนั้นนะครับในที่สุดก็เลยมีการประสานไปในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งกรณีดังกล่าวเกิดจากขั้นตอนการกรอกข้อมูลหรือการทำรายการในระบบเนื่องจากว่าผู้ลงทะเบียนต้องดำเนินการหลายขั้นตอนซึ่งอาจเกิดความผิดพลาดได้โดยหากตรวจสอบแล้วพบว่าอยู่ในพื้นที่และเกณฑ์เข้าออกได้ก็จะได้รับเงินเยียวยาน
4: ี่ช็อกนะถ้าคลองจันไม่ได้นี
3: ่ก็คือกรอกไปก่อนหน้านี้ถ้ากรอกว่าเอาน้ำท่วมมันไหนตอนนี้วันนี้
4: มันไม่ได้ถ้านับวัน
3: ทางรัฐปฏิเสธ
4: เข้าใจเพราะว่ามันก็เป็นระบบนะมันอาจจะไม่ได้แต่อันนี้ถ้าเป็นตัวบุคคลรับรู้เรื่องแล้วสั่งการลงมาว่าในพื้นที่เคหะบางไอ้ของจันเนี่ยยังไงก็ต้องได้อ่ะมันก็อีกเรื่องนึงนะ
3: ครับ นะฮะคนที่ผ่านเกณฑ์เลยก่อนนะผ่านเลยคือได้เลยกรอกปุ๊บถูกต้องได้เลยเนี่ยเตรียมโอนเงินคือ9ตุลาคือวันไหน9ตุลาคือวันศุกร์นี
4: ้
3: วันศุกร์นี้ได้เลยนะครับตามเกณฑ์นะฮะ
4: ทรงจะท้อเลยนะพอรู้ว่าเขาจะไม่ได้อ่ะเอาจริงห่อเหี่ยวอีกแล้วทำไมช่วงนี้ห่อเหี่ยวง่ายจัง
3: ถ้าคุณเป็นคนที่เช่าบ้านอยู
4: ่
3: นะครับมีสิทธิ์ไหม
4: ได้ไหมล่ะ
3: คำตอบคือตอนเพราะว่ามันต้องใช้เลขรหัสประจำบ้านนะครับเขาบอกว่าให้ใช้เลขที่บ้านเช่ากรอกแทนได้เลยนะครับให้ความรู้ไปก่อนคนอยู่ห้องเช่ากับอพาร์ตเมนต์หรือบ้านหนึ่งหลังที่แบ่งซอยเป็นหลายๆห้องเช่าหากเจ้าหน้าที่ไปลงพื้นที่สำรวจแล้วพบว่าน้ำท่วมจริงอยู่จริงมีสิทธิ์รับเงินเยียวยาทุกห้องแม้ว่าจะซอยนะซอยห้องเช่านะให้นะได้รับเงินเยียวยาช่วยเหลือตามเกณฑ์คือ 5,000 บาทหรือ 9,000 บาทขึ้นอยู่กับว่าเป็นน้ำท่วมขังหรือน้ำล้อม
4: อันนี้น่าสนใจ
3: อันนี้โอเคอ
4: ันนี้น่าสนใจแต่ถ้าคนที่แบบว่าอยู่หมู่บ้านเดียวกันแต่ไม่ได้เปิดห้องซอยเช่า
3: ครับคำถามอีก
4: แล้วถ้าห้องเช่าผิดกฎหมายอ
3: ่
4: ะ
3: ให้เลยได้ไหมทำไมต้องรอ9ตุลาคำตอบคือธนาคารออมสินเป็นคนจ่ายนะครับรอตรวจเช็คข้อมูลบัญชีเพราะว่าที่ผ่านมาเจอปัญหาใบมาทำให้โอนไม่ผ่าน
4: แต่คิดว่าห้องเช่าน่าจะเป็นห้องเช่าต้องปล่อยให้ถูกกฎหมายด้วยปะ
3: คิดว่านะฮะคิดว่า
4: เพราะมันมีเรื่องของภาษี
3: แต่ผมเชื่อว่าถ้าตรงส่วนที่เป็นแบ่งห้องเช่าอย่างเงี้ยคนต้องรอเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบ
4: ถูกต้องมันต้องอย่าเพิ่งคาดอะไรมากนะ
3: ครับผมและสำคัญคือคุณต้องผูกพร้อมเพย์ด้วยเลขบัตรประชาชนอันนี้สำคัญมากเลยนะฮ
4: ะ
3: เลขบัตรประชาชน13หลักเท่านั้นไม่ใช่เบอร์มือถือนะฮะต้องผูกกับเลขบัตรประชาชนโอเคถ้าบัญชีไม่ได้ถูกใช้นานจนล็อกไปแล้วบัญชีไม่มีความเคลื่อนไหวธนาคารโอนเข้าไม่ได้อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเหตุที่คุณต้องไปดิวเคลียร์กับธนาคารก่อนนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่พวกเราทุกคนที่เดือดร้อนและเข้าเกณฑ์อยู่นี่ต้องทำคือเปิดแอปธนาคารของคุณดูว่าบัญชีคุณยังใช้งานปกติได้ไหมผูกพร้อมเพย์กับเลขบัตรประชาชนหรือยังถ้ายังรีบทำตามเลยนะฮะถ้าไม่งั้นไม่ทันศุกร์นี
4: ้
3: โอเคเขาบอกมาแล้วนะอันนี้ชัดเจนอันนี้ชัดเจนอันนี้ก็โอเคนะนี่ผู้จัดรู้เรื่อง
4: นี่บางทีฉันก็อยากรู้ว่าข้างนอกคุยอะไรกัน
3: ก็ติดไปอยู่นอกห้องสิเรา
4: ไม่ใช่เสียงมันเข้ามา
3: อ๋อโอเคเมื่อวานอีกนิดนึงฮะก่อนจะจบเนอะตัดสินจำคุกอดีตพระอลงกตกับหมอบี
4: เธอเห็นตำดวนโทษไหม
3: เห็น
4: เท่าไหร่เธอเห็น
3: ทำไมวันนี้เราพูดไม่ค่อยชัดกันอ่ะ
4: ไม่ใช่เรา ไม่ใช่เรา วันนี้เป็นคนเดียวพี
3: ่ทำไมลิ้นมันขวิด
4: ๆพี่เป็นคนเดียวเลยพี่คุณอลงกตโดนไปเท่าไหร่
3: 742ปี
4: ในขณะที่หมอบี
3: ครึ่งหนึ่งใช่ไหม
4: แต่มันมีห้อย
3: 386ปีกับ1840เดือน
4: ซึ่ง1800กว่าเดือนอะหารออกมาคือ150ปีนะ
3: อ๋อเหรอ
4: ถ้าลงหาร12ดิ
3: บวกเข้าไปอีกใช่ไหม
4: เออแต่นับเอาข้อจริงติดจริงเท่าไหร่50ปีถึงบอกว่าถ้าคนเหล่านี้จะได้ลดหย่อนเนี่ยนะอ๋อไม่ได้หมายถึง2คนนี้นะแต่คนที่ได้รับโทษเนี่ยเวลาจะลดหย่อนอ่ะให้เป็นลดหย่อนเลขหลักของเขาไม่ใช่ลดหย่อนจากเลข50ปีเนี่ยถ้าสมมติโดน700อ่ะทำดีไปอยู่ไปมีในวินัยอะไรไปลดก็ลดจาก700
3: มันมีลงในนั้นนะฮะว่าให้การเป็นประโยชน์บรรเทาโทษ
4: เหลือไป1/3
3: 1/3กี่กระทงแต่ในที่สุดคำพูดเขาคือ แต่คงให้จำคุกจำเลยทั้งสองมีกำหนดคนละ50ปีตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา91วงเล็บ3และให้จำเลยทั้งสองร่วมกันคืนเงินร่วมกันนะแปลว่าครึ่งๆมา
4: ก็ใช่หามาคืนให้ได้รวมกัน
3: 306 ล้านกับ 26,143 บาท50สตางค์ม
4: ี
3: ไหมจะมีคืนไหม
4: ไม่มี
3: ไม่มีหรอ
4: นอกจากขายที่ไงขายที่ขายทรัพย์สมบัติทั้งหมดอ่ะขายไหมที่ยึดไปได้เท่าไหร่แต่ต้องขายในสิ่งที่มีก่อนแต่ประเด็นอ่ะกลัวว่า50ปี
3: คนที่เราเธอเคยคุยกับคนเหล่านี้ไหม
4: เคยฉันมีเบอร
3: ์นี่ก็คือคนที่เราคุยด้วยเลยนะเนี่ย
4: ฉันมีเบอร์บีแต่ฉันไม่ค่อยคุย
3: อันก็ไม่ได้คุย
4: ไม่คุย
3: ไม่ได้สนิทแต่ว่าก็เคยแบบเคยนั่งคุยอ่ะ
4: มีจังหวะสนทนาธรรมถามว่าเวลาเขาพูดเรื่องธรรมะเขาพูดโอเคแต่มันก็จะมีบางอย่างที่รู้สึกว่าเอ๊ะอย่างงี้เนี่ยหรอปะมันเอ๊ะคนละแบบคือในสิ่งที่เขาทำเดือดมันก็นั่นแหละแต่เนี่ยฉันรู้แค่สุดแค่ว่าคุณผู้ฟังเวลาเราให้เขาติด50ปีเวลาลดหย่อนอย่าไปลดจาก50ปี
3: ไม่แล้วถ้าตรงนี้คือลดไปแล้ว1ใน3ให้การเป็นประโยชน์แล้วไอ้50ปีระหว่างทางที่ได้ลดอีกมั้ย
4: ได้ไง
3: อ๋อ
4: ก็เดี๋ยวถ้าเข้าเกณฑ์อันนั้นก่อนนะลดแล้วนะ
3: เพราะพูดตรงๆถ้าไม่ลดนะ50ปีนี่ก็คือสิ้นอายุขัยแล้วก็คือสิ้นอายุขัยแล้ว
4: ใช่แต่ถ้าลดมาได้เรื่อยๆออกมาใช้เงินทันนะ
3: ครับส่วนคดีอัยการพิเศษเลื่อนฟังคำสั่งฟ้องของคุณภาวุฒิ
4: ว่ายปิดรายการ
3: และคุณฟิล์มรัฐภูมินะครับเรื่องของ Forex นะฮะน่าจะเป็นวันที่5พฤศจิกา
4: ค่ะ
3: ครับผม
4: แต่ตอนนี้โบดิ้นแล้วนะคะ
3: ดิ้นแล้วเนาะ
4: ดิ้นแล้วค่ะ
3: โอเคไหนดิ้นดิโบ
4: เมื่อกี้ดิ้นแล้วเนี่ยท่าน
3: หันกล้องไปโบนะฮะทุกคน
4: มา
3: โอเคขอบคุณผู้สนับสนุนครับสตาร์ทมื้อเช้าด้วยข้าวโอ๊ตแมกกาเรตอร่อยดีทุกคำแลคตาซอยผสมงาดำเข้มโปเต้ปาปริก้าคอเน่กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันเจนี้อิ่มบุญอิ่มใจกับธัญพืชพริกไทยเครื่องเทศไร่ทิพย์ยูอีคอฟเฮอร์เบิลมัลท์สเปรย์แชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โค้ดสีติดทนนานครับ
4: ค่ะพรุ่งนี้เจอกันค่ะ
3: ครับวันศุกร์นะครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
1: Green Morning Show โดยมอบคุณค่าดีๆให้ตัวเองเติมพลังมื้อเช้าด้วยข้าวโอ๊ตแมคกาเรตสุขภาพดีพร้อมลุยทุกวันแลคตาซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากโปเต้ปาปิก้าคอนเน่โปปาคอน everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณต้อนรับเทศกาลเจกับไรทิปธัญพืชพริกไทยเครื่องเทศคัดสรรด้วยความชำนาญในบรรจุภัณฑ์สะอาดถึงครัวคุณ UE Coff Herbal Mouth Spray ดูแลลำคออย่างมั่นใจคัดสรรคุณค่าเพื่อคอคุณหาซื้อได้ที่ร้านขายยาทั่วไปปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โค้ด
5: เพื่อนเป็นหมอกับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
6: ผมอยากรู้ว่าครับหมอถ้าเกิดช่วงที่กินเจเนี่ยแล้วผมกินโปรตีนพืชแบบนี้ต้องกินเยอะกว่าเดิมไหมครับถึงจะได้โปรตีนเท่าเดิมครับ
5: โดยปกติแล้วพืชจะมีความหนาแน่นของโปรตีนน้อยกว่าเนื้อสัตว์ค่ะพี่ยูสมมติอกไก่100กรัมได้โปรตีน20กรัมแต่ถ้าเป็นเต้าหู้100กรัมอาจจะได้แค่10กรัมนะคะดังนั้นถ้าจะเลือกทานโปรตีนพืชก็เลยต้องทานปริมาณที่เยอะขึ้นนั่นเองค่ะ
6: โหแบบนี้จะไม่อิ่มไปก่อนเลยครับ
5: มีทริคอยู่นะคะพี่ยูคือเลือกพืชที่โปรตีนสูงอย่างเทมเป้หรือถั่วแระญี่ปุ่นเพราะเทมเป้แค่1ขีดได้โปรตีน20กรัมเกือบเท่าเนื้อสัตว์เลยแถมผ่านการหมักมาแล้วย่อยง่ายสบายท้องไม่ต้องกินเยอะจนจุกแน่นท้องค่ะ
7: เพื่อนเป็นหมอ
1: โดยสมองไบรท์คิดไวไม่อ่อมกับโปรทิวายูบิควินอลโคคิว10 plus B complex มีจำหน่ายแล้ววันนี้ครบรอบ28ปีคามิโลซานเอ็มช่วยบรรเทาเจ็บคออ
3: ากาศสวิงแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปเปลี่ยนแปลงมาแบบนี้นะครับคาดเดาไม่ได้เลยยังมีการประกาศเตือนกันอยู่เรื่อยๆแต่จริงต่อให้ไม่ประกาศเตือนแบบไม่ต้องตกหนักแบบกลัวน้ำท่วมอากาศที่มันเดี๋ยวชื้นเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวฝนเดี๋ยวแดดแบบนี้ทำให้เราป่วยได้ง่ายๆนะครับสิ่งหนึ่งซึ่งมันเป็นทรายหรือสัญญาณให้บอกให้เรารู้ว่าเรามีความเสี่ยงแล้วนะคือการระคายคอหรือการที่รู้สึกคอมันไม่ค่อยสบายหรือเจ็บคอร่วมด้วยนะครับบางคนอาจจะไม่ได้ตากฝนก็ได้แต่ว่าใช้เสียงเยอะก็มีพูดเยอะประชุมเยอะพรีเซนต์เยอะอะไรอย่างนี้นะไลฟ์ผ่านไปสักพักก็จะรู้สึกแล้วว่า
7: มันไม่ค่อยสบายคอเหมือนกันนะครับใครมีอาการแบบนี้นะฮะพกติดตัวไว้เลยเสมอครับอีกหนึ่งตัวช่วยที่อยากแนะนำคือคาโมไมล์ซานเอ็มฮะสเปรย์พ่นคอเยอรมันคาโมไมล์ครับช่วยบรรเทาอาการเจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคอได้อย่างมีประสิทธิภาพใช้ง่ายพกสะดวกติดกระเป๋าไว้เถอะหยิบใช้ได้เลยทันทีครับที่คุณมีอาการเจ็บคอคาโมไมล์ซานเอ็มฮะปีนี้ครบรอบ28ปีเขาเลยมีโปรโมชั่นพิเศษฉลองกันให้คุณสามารถที่จะซื้อได้แค่159บาทเองนี่คือพิเศษจริงๆใครมองหาตัวช่วยเรื่องการเจ็บคออยู่รีบจัดกันด่วนเลยที่ร้านขายยาชั้นนำนะครับ Boots Watsons Peel Extra Plus Tops Care ร้านยากรุงเทพและ Lab Pharmacy ตลอดเดือนตุลาคมนี้นะครับถ้าต้องเจอกับอากาศเปลี่ยนหรือใช้เสียงเยอะเราเริ่มรู้สึกว่าไม่สบายคอแล้วอย่าลืมนะคาเมโลซานM
1: คาเมโลซาน M โปรพิเศษ159บาทหาซื้อได้ที่ Boots Watson Priel และร้านยา Extra Plus
8: แกงเขียวหวานแกงไก่แกงเผ็ดขาหมูกระเพราปลาทอดผัดพริกแกงคั่วกลิ้งไก่ทอดหาดใหญ่ต้มยำปลากระป๋องหมูเห็ดเป็ดไก่เนื้อย่างไก่ย่างขาหมูต้มเลือดหมูไม่ว่าจะอะไรเนี่ยก็กินกับข้าวโอ๊ตหุงแมคการ์เร็ตได้อร่อยแถมมีประโยชน์ด้วยเพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใหญ่ไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอลก็ 0% มีเบต้ากลูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตหุงแมคการ์เร็ตไม่เชื่อก็ลองเข้าไปดูได้ที่เพจแมคการ์เร็ต
9: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า Jobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
10: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
11: สวัสดีครับผมบิลกิ้นนะครับวันนี้อยากให้ทุกคนลองพูดตามผมหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเดี๋ยวน่าดูอีกทีนะหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเดี๋ยวน่าดูผมก็อยากจะบอกว่าถุงแชมเปี้ยนหอมทุกกลิ่นพร้อมกลิ่นไม้ไม้สัญชายกลิ่นหอมที่ร่วมดีไซน์โดยบิลกิ้นแถมยังมีถุงหนาทิ้งของหนักของใหญ่รับได้หมดและถุงแชมเปี้ยนรุ่นหูผูกมัดแน่นเหนียวหิ้วง่ายถุงแชมเปี้ยนหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวน่าดูแชมเปี้ยน
12: ครอสอัพช็อต
13: อาการชาจากปลายประสาทอักเสบให้ B4 Tablet ดูแลคุณเพราะ B4 Tablet มีวิตามิน B1 B6 B12 ที่มีส่วนช่วยในเรื่องอาการปลายประสาทอักเสบดูแลตัวเองด้วย B4 Tablet นึกถึงยาคุณภาพนึกถึงยาชุมชนเภสัชกรรม

0: ไซรัปผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากน้ำมันปลา DHA 70% และวิตามินรวม
1: อร่อยทานง่ายมั่นใจ
2: เบนไซรัป
3: เด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานอ่านคำเตือนในฉลากก่อนบริโภคไม่มีผลต่อการป้องกันหรือรักษาโรคควรกินอาหารหลากหลายครบ5หมู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมเป็นประจำ
4: Close up shot
5: อาการชาจากปลายประสาทอักเสบให้ B4 Tablet ดูแลคุณเพราะ B4 Tablet มีวิตามิน B1 B6 B12 ที่มีส่วนช่วยในเรื่องอาการปลายประสาทอักเสบดูแลตัวเองด้วย B4 Tablet นึกถึงยาคุณภาพนึกถึงยาชุมชนเภสัชกรรม
6: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลต์พรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
7: ดาวน์โหลดแอป A-Time ฟังฟินสู่การฟัง Green Wave ที่เพราะที่สุดคุณภาพเสียงดีที่สุดในระบบ Premium HD ดาวน์โหลดฟรีที่ App Store และ Play Store

0: E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: เร่งรีบตองนี
2: ้เกสรบัวหลวง
1: ดอกสารพี
2: ดอกพิกุล
1: ดอกมะลิและอื่นๆรวมกันเป็นยาหอมเทพจิตตรา5หมาแก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ดหรือละลายกับน้ำสุกยาหอมเทพจิตตรา5หมาอมแล้วชื่นใจ
3: ถึงเวลาออกจากเซฟซอนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่จ็อบดีบี
4: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่จ็อบดีบี
5: ชาแรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
6: ใช้รีบีฟอร์ตวิตามิน B1 62รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป
7: Rigalos อาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่

0: เกือบ
1: เกือบอะไรอ่ะ
0: เกือบมาไม่ทันสิเธอเธอไม่เห็นฉันวิ่งโลกเหรอเมื่อกี
1: ้ก็ไม่ทันได้สังเกตแต่ว่าเหมือนเห็นอะไรแว๊บๆไวๆแล้วก็เหมือนมีแบบเหมือนมีลมแบบลมพายุ
0: ลมเร
1: ็
0: ว
1: ๆ
0: หรอฟุ๊บฟับฟุ๊บฟับ
1: ใช
0: ่
1: ไหมใช่แต่ไม่คิดว่าเป็นเธอไง
0: นะผมนี่แหละ
1: เพราะปกติมาถึงเขาจะนั่งแบบว่าแบบทำงาน
0: เช
1: ็
0: ด
1: เช็ดเช็ดอยู่ในห้องอะไรเงี้ย
0: วันนี้ไม่ทันนะวันนี้ฟุ๊บฟับฟุ๊บฟับ
1: เออทุกอย่างเลยดูแบบ
0: แต่มาทันคนปัดแก้มแดงแล้วปักจู๋คุณเป็นปะวะ
1: ใครก็เป็นปะ
0: ไม่เป็นปะ
1: เหมือนเวลาผู้ชายโกนหนวดอ่ะแบบเคยเห็นไหมเวลาแบบเขาทำคลิปอ่ะเขาทำคลิปแบบว่าแบบให้ดูอ่ะเหมือนคุณผู้หญิงใช่ไหมเขาก็แบบว่าปัดก็อย่างงี้ใช่ไหม
0: เออได้แหละเวลาปัด
1: อะไรอย่างงี้ไงเออ
0: ตาจะเหลือกๆนิดๆแล้วก็ปากมันจะจู่ๆบอกไม่ถูก
1: ผู้ชายโกนหนวดเขาก็จะแบบ
0: ไม่นะผมก็ปกติอย่างเงี้ย
1: เธอมีหนวดเหรอ
0: มีผมโกน
1: แล้วเป็นไงอ่ะ
0: หนวดแปะๆของผมเนี่ยหนวดแหลมๆเนี่ย
1: เธออาจจะไม่เป็นแต่ว่าคุณผู้ชายนะฟังอยู่หรือเปล่าเป็นหรือเปล่าเวลาโกนหนวดมันจะมีแบบ
0: ส่วนน้อยผมว่าน้อย
1: อึ่งหยา
0: แต่ผู้หญิงอ่ะตัดก็เป็นแก้มนะมันจะไปหมดเลยนะยิ่งช่วงเขียนคิ้วใช่ไหมเก่งๆๆคนที่ผมเห็นไม่ใช่อะไรวันนี้ปุ้มแต่งหน้าสดอยู่ตรงนี้ไง
1: แต่งหน้าสดเขาก็แต่งทุกวันอย่างงี้ป่ะ
0: ไม่เคยได้เห็นไงวันนี้นางนั่งอยู่ตรงเก้าอี้โซฟาแล้วนั่งแต่งจริงจัง
1: อ้าวไม่ได้หรอกเรื่องเนี้ยเราต้องจริงจัง
0: แล้วผมมองไปผ่านๆนะดูปรุงจืดนิดนึงนะวันนี
1: ้เดี๋ยวมันจะเข้าที่เองเธอปรุงจืดปรุงแซ่บปรุงแบบเต็มที่เออ
0: วันนี้ข่าวของเธอมีความปรุงจืดไหม
1: จืดมาก
0: โอ้ตายแล้วเรื่องอะไรอ่ะ
1: ปิดเทอมยังอ่ะ
0: ปิดแล้วนะ
1: ใช่ไหม
0: ปิดแล้ว
1: เพราะว่าดูแบบสภาพการจราจรมันดูแบบว่าบางเบาไปเยอะเลยอ่ะ
0: ใช
1: ่เออแล้วตอนปิดเทอมทำอะไร
0: เที่ยวเขาไปเรียนกันต่อมั้ง
1: เด็กๆน้องๆเดี๋ยวนี้ปิดเทอมเขาทำอะไรกันอ่ะ
0: ไปเรียน
1: พิเศษหรอจริงหรอ
0: เขาไปหากิจกรรมเสริม
1: ทำ
0: พ่อแม่บางทีส่งลูกไปเรียนเปียโนเข้าคลาสเงี้ยแล้วก็พาไปนู่นเนี่ยไปแบบซัมเมอร์อะไรของเขาอ่ะ
1: อ๋อนะคะกรมอนามัยเขาชวนคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองนะคะโรงเรียนชุมชนทั้งหลายแหละร่วมกันสนับสนุนให้น้องๆเด็กๆเยาวชนลดจอเพิ่มขยับในช่วงปิดเทอมทำได้ปะเธอมีตาการเหลือกตาคิดนิดนึงว่า
0: ลดจอนี่อาจจะยากนิดนึงนะเด็กๆมันซึ้งมันดื้อมันซนไงลดจอนี่ยากมากเลยนะ
1: ดื้อซนมันเป็นอีกเรื่องนึงอ่ะมันเป็นเรื่องพฤติกรรมของเด็กอยู่แล้วดื้อก็ซนเออนะคะเด็กๆและเยาวชนเขาบอกว่าควรจะมีกิจกรรมทางกายในระดับปานกลางถึงหนักอย่างน้อย60นาทีต่อวันลดพฤติกรรมเหนื่อยนิ่งแล้วก็จำกัดเวลาการใช้หน้าจอเขาก็เลยว่าอยากจะให้คุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองนะคะชวนน้องๆหนูๆทำกิจกรรมด้วยกันไหมล่ะไปเดินไหมหนูไปวิ่งไหมลูกไปปั่นจักรยานกันปะล่ะ
0: เนี่ยมันเป็นกิจกรรมที่ดีมากเลยนะ
1: ไปเล่นกีฬามะทำกิจกรรมกลางแจ้งออกไปสัมผัสแบบอะไรอย่าง
0: น
1: ี้เออ
0: มาตีแบดกับพี่เป้นี่มาตีกับปู่ก็ได้ไหมมาตีกับปู่
1: เนี่ยแหละไปตีกับปู่ก็เสริมสร้างสุขภาพกายสุขภาพใจแล้วก็ความสัมพันธ์ในครอบครัวด้วยนะคะเขาบอกว่าเขามีแนวทางด้วยนะ10 20 30
0: ขออีกทีสิ
1: 10 20 30
0: อีกนิดนึงจะมีจังหวะแล้ว
1: 10 20 30เอาจริงดิแนวทาง10 20 30เขาบอกว่าลองเอาไปปรับใช้ดูเพื่อที่จะให้เด็กได้ขยับร่างกายอย่างสม่ำเสมอเอาจริงนะแนวทาง10 20 30ที่เขาบอกม
0: า
1: ไม่ได้แค่เด็กนะฉันว่าใช้ได้ทุกวัยถามว่าคืออะไร10นาทีในช่วงเช้า
0: 10นาที
1: 10นาทีได้ไหมยืดเหยียดหรือว่าเป็นกิจกรรมเคลื่อนไหวร่างกายจากนั้น20 20นาทีช่วงกลางวันเล่นทำกิจกรรมทางกายที่มันสนุกสนานอะไรอย่างนี้มากขึ้น30นาทีในช่วงเย็นเล่นกีฬาออกกำลังกายหรือทำกิจกรรมกลางแจ้งตามความสนใจเลยรวมเป็นอย่างน้อย60นาทีต่อวัน
0: เด็กๆที่ฟังอยู่จัดไปนะ
1: ไม่ฟังแล้ว
0: 10 20 30 ฟังหน่อยเนี่ยเขาบอกว่าเด็กที่บ้านปิดเทอมไปติวเข้มเข้าม.1 แล้วอ่ะเห็นป่ะคือผู้ปกครองจะส่งไปเงี้ย
1: มันต้องดูแต่ละช่วงวัยแม้ว่าเด็กวัยไหนวัยไหนอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เขาอาจจะเป็นเด็กที่วัยโตขึ้นมาหน่อยแล้วต้องเขาเรียกว่าช่วงของเรียนหัวต่อจะต้องไปเรียนต่ออะไรอย่างเงี้ย
0: ของผมอะช่วงวัยเด็กเนาะคนอื่นเขาไปเรียนพิเศษกันนะ
1: เธอทำอะไร
0: ไม่เรียน
1: ไม่เรียนก็อาจจะมีกิจกรรมอื่นทำไงหรือเปล่า
0: ฟังเพลง
1: อ๋อ
0: เป็นคนชอบอยู่กับเพลง
1: ปูพื้นฐานตั้งแต่เด็กนะเรื่องของการเป็นดีเจนะก็ได้อยู่นะมันก็ดูเป็นแบบมันก็ดูมีผลมาในเมื่อตอนอายุมากขึ้นอะไรเงี้ย
0: ชีวิตอยู่ตรงไหนหรือเปล่า
1: อยู่ตรงไหน
0: ร้านขายเทป
1: อ๋อ
0: จริงผมสนิทกับร้านขายเทปเลยไปนั่งฟังเปิดเพลงขายเทปให้เขา
1: เอออันนั้นก็เป็นกิจกรรมอีกอย่างนึง
0: ของผมเลย
1: เออก็ดูสร้างสรรค์อยู
0: ่
1: ได้อยู
0: ่ก็อย่างน้อยไม่ได้เคลื่อนตัวไงได้ออกไปไหนไปทำอะไรอะไรอย่างเงี้ย
1: ก็เมื่อก่อนมันมีหน้าจออะไรก็ดูไงเขาก็คิดอยู่ว่าเออถ้าสมัยก่อนลองมีดูสิ
0: ก็คิดว่าเรานั่งอยู่หน้าจอ
1: ก็น่าจะไม่20 20 30ไม่ได้ได้ผล
0: แล้วตีจงตีจับเงี้ยไม่ได้เล่นแล้ว
1: เออตีจับคืออะไรพี
0: ่เฮ้ยเด้อๆๆอย่ามาย
1: ังไงอ่ะ
0: อย่าตรงเตงเคยเล่นมั้ยตรงเตงอีเอลอ่ะอีเอลเคยเล่นมั้ยอีเอลอีเอล
1: ไม่เคยเคยแต่อีอกกระโดดไอ้นี่หนังยางส่งท้ายกันคุณผู้ฟังกับ Blue Plus ค่ะ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์มอบโอกาสให้ทุกคนได้มีสิทธิ์ลุ้นรับพอยต์1ล้านพอยต์นะคะคิดเป็นมูลค่าส่วนลด 200,000 บาทที่ปั๊มน้ำมันปตท.ร้านกาแฟคาเฟ่เมซอนแล้วก็ร้านค้าในเครือ OR นะอย่างเช่น Fit Auto Foul and Foul แล้วก็ Jiffy นะคะแค่คุณผู้ฟังโหลดแล้วก็สมัครแอป Blue Plus หรือสมาชิกปัจจุบันที่ใช้จ่ายผ่าน Blue Plus Wallet คุณก็รับสิทธิ์ลุ้นได้นะตั้งแต่วันที่1กันยายน69จนถึง31ตุลาคม69ค่ะของรางวัลรวมทั้งหมด24รางวัลนะคะรวมมูลค่า1ล้าน5แสนบาทโดยสามารถรับสิทธิ์ลุ้น1ล้านพอยต์ได้จาก3ช่องทางด้วยกันนะคะนั่นก็คือสมัครสมาชิก Blue Plus ใหม่รับ1สิทธิ์ลุ้นล็อกอินเข้าใช้งานแอปพลิเคชัน Blue Plus ครั้งแรกรับ1สิทธิ์ลุ้นใช้จ่ายผ่าน Blue Plus Wallet ที่ร้านค้าในเครือ OR ทุก200บาทรับ1สิทธิ์ลุ้นรับสิทธิ์สูงสุด50ต่อใบเสร็จจับรางวัลจำนวน24รางวัลรวมมูลค่า1ล้าน5แสนบาทในวันที่18พฤศจิกายน69แล้วก็เดี๋ยวจะมีการประกาศรางวัลกันนะคะในวันที่25พฤศจิกายน69ค่ะ Blue Plus ใช้ง่ายตรงใจแล้วก็ใช้ได้ทุกวันนะคะสะดวกง่ายและคุ้มกว่าด้วยนะอย่าพลาดสิทธิ์ลุ้นล้านพอยต์ลุ้นส่วนลดสูงสุดมูลค่า 200,000 บาทนะคะสมัครสมาชิก Blue Plus ได้เลยค่ะที่แอปพลิเคชัน Blue Plus เว็บไซต์ www.blueplus.com ปั๊มปตท.ปั๊มปตท. PTT Station แล้วก็ร้านคาเฟ่ Amazon ด้วยนะคะ
0: คุณอย่างนี้สมัครเหอะน้องคุณผู้ฟังนี่มีคุณผู้ฟังอีกท่านนึงส่งมาบอกนะคร
1: ับ
0: ฝากกิจกรรมของสถาบันเด็กและครอบครัวเกี่ยวกับจิตวิทยานะจิตวิทยาเก
1: ี่
0: ยวกับเด็กแล้วก็วัยรุ่นนะคะในช่วงเดือนตุลาคมเข้าไปดูเว็บไซต์ของสถาบันได
1: ้ลองเข้าไปดูนะคะแล้วมีกิจกรรมสนุกๆให้ทำ
0: ลองดูนะฮ
1: ะ

0: โดย Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์โหลดและสมัครแอปลุ้นส่วนลดน้ำมันปตท. Cafe Amazon 200,000 บาทใหม่ Tip Snack ประกันพอดีคำแบบ Subscription ซับแผนที่ใช่ปรับได้ทุกเดือนจากทิพย์ประกันภัย
1: คุณผู้ฟังครับนะฮะเมื่อเช้าก็เชื่อว่าหลายคนก็คงได้ฟัง Green Morning Show ไปเนาะเขาบอกว่าเมืองที่ดีที่สุดในโลกตอนนี้นะครับอันดับ1 อยู่ที่กรุงเทพมหานคร
2: จัดซะหน่อยเนาะเพลงนี้เนาะ
1: เอาชื่อเต็มมามาท่องชื่อเต็มด้วยกันครับคุณผู้ฟังกรุงเทพมหานครอัศนีวสันต์

มีคนถามว่าพี่เป้พูดชื่อเต็มของกรุงเทพแบบไม่มีทำนองได้ไหมอ่ะเอาจริงไม่ได้นะมันต้องมีทำนองนิดนึงแล้วมันจะรอดนะพวกเรานะ

เราภาคภูมิใจเนาะที่เราท่องได้ก็ต้องยกความดีให้กับพี่ป้อมพี่โต๊ะนี่แหละกับกรุงเทพมหานครแต่เพลงนี้พี่ป้อมพี่โต๊ะทำออกมาได้ยาวยาวมากนะฮะคุณผู้ฟังที่เราฟังกันไปเนี่ย6นาทีกว่าๆเลยนะสุดจริงๆเพลงนี้เป็นหนึ่งเพลงที่มีความยาวที่ยาวมากนะฮะพี่เป้แน่จริงจบเพลงปุ๊บท่องชื่อเต็มแบบไม่มีทำนองเสียไม่ไหวอะยังไงมันก็ทำนองมันตามมามันติดอยู่ในหัวเนาะนะครับโอเควันนี้วันที่8นะฮะ8ตุลาคมของทุกปีนะฮะคุณผู้ฟังของเราน่ารักอีกแล้วคุณจูโน่ส่งมาบอกว่าวันนี้คือวันสายตาโลกครับคุณผู้ฟังรณรงค์เพื่อสร้างความตระหนักนะครับให้กับประชาชนนะฮะทั่วโลกได้เห็นความสำคัญของการดูแลดวงตาดวงตามันสำคัญเนาะคุณผู้ฟังนะฮะเราก็ต้องดูแลมันหน่อยเราใช้มันทุกวันอย่างเงี้ยนะครับอ่ะวันนี้คือวันสายตาโลกนะวันนี้สายตาคุณผู้ฟังเป็นอย่างไรบ้างสั้นยางยาวยางวันสายตาโลกงั้นวันนี้สิทธิ์เติมน้ำมัน 1,000 บาทเล่นกันตรงนี้เลยดีกว่านะฮะใครที่ใส่แว่นตาใส่แว่นตาแล้วก็เซลฟี่ตัวเองไว้นะฮะแล้วเอามาอวดกันแล้วบอกด้วยว่าสั้นเท่าไหร่ยาวเท่าไหร่มีสั้นอย่างเดียวหรือยาวอย่างเดียวหรือทั้งสั้นทั้งยาวว่ากันมาแล้วก็ส่งหมายเลขโทรศัพท์ไปด้วยแล้วกันนะครับเดี๋ยวเรดอมหาผู้โชคดีให้นะครับแถวๆนี้มีทั้งสั้นมีทั้งยาวพี่เป้สายตาเริ่มยาวแล้วนะคุณผู้ฟังมันมาบวกๆกันแล้วว่าอีสั้นก็สั้นอียาวก็ยาวโอ้ยเหนื่อยใจ

พวกเราชาวปีเวฟพวกเราเป็นเด็กแว่นกันเลยเนาะเยอะมากนะฮะทั้งสั้นโอ้สั้นเยอะมากเลยนะบางคนสั้น700 800คุณผู้ฟังสมัยเด็กผมอ่ะเคยสั้นแบบ700นะโอ้โหถอดแว่นบางทีมองอะไรแทบไม่เห็นแล้วมันเบลอไปหมดเลยนะครับสายตายาวก็ยาวกันเยอะมากนะฮะมีทั้งสั้นทั้งยาวเอียงมาด้วยหัวอกเดียวกันเนาะขาดแว่นไม่ได้ครับพวกเราแต่บางคนก็สั้นเบาๆสั้นน้อยๆก็ใส่พวกคอนแทคเลนส์นะฮะอันนั้นก็ยังพอไหวนะแต่ใส่แว่นก็สนุกดีง่ายดี

ีคนมาต่อรองพี่ไปแว่นดำได้ไหมอ่ะสายตาปกติใช่ไหมวันนี้อดไปก่อนสิโอ้โหแว่นดำก็แสดงว่าปกติอันนั้นบ่ได้นะอันนั้นบ่ได้

0: ข้อความนี้เขาบอกว่าได้กับตัวเลยพี่เป้ตอนเด็กๆก็เคยสงสัยว่าเอ๊ะทำไมคนแก่ต้องถอดใส่แว่นอยู่ได้เข้าใจเลยเพราะตอนนี้เป็นแบบนั้นเห็นไหมไม่เจอกับตัวจะไม่รู้โอ้ย
1: คอนเน็กสู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป Airtime ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก
2: เพื่อนเป็นหมอกับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรีกินเจได้บุญแต่หลายๆคนก็ต้องระวังโซเดียมกันไว้ด้วยนะคะ
3: ผมเคยได้ยินนะครับเขาบอกว่าอาหารเจเนี่ยมักจะโซเดียมสูง
2: ในบางคนเขาจะติดการทานอาหารรสจัดพอตัดเนื้อสัตว์ออกอาหารก็จะเริ่มจืดคนเราก็เลยใส่เครื่องปรุงให้หนักมากยิ่งขึ้นยิ่งเป็นซุปเจที่ต้มเคี่ยวนานน้ำยิ่งงวดโซเดียมยิ่งเข้มข้นยิ่งรวมกับของทอดแล้วก็น้ำจิ้มต่างๆก็ยิ่งน่าเป็นห่วงค่ะพี่โบ
3: จริงๆเนี่ยไม่ได้ห้ามกินหรอกแต่อาจจะลดปริมาณลงสักนิดนึงใช่ไหมคะ
2: ใช่เลยค่ะพี่โบทริคง่ายๆเปลี่ยนจากการซดน้ำซุปมาดื่มน้ำเปล่าเพื่อเจือจางโซเดียมหรือจากที่เคยราดน้ำจิ้มฉ่ำๆก็ลองเปลี่ยนมาแตะน้ำจิ้มทีละนิดดูนะคะอันนี้ก็จะช่วยได้บ้างค่ะ
4: เพื่อนเป็นหมอ
1: โดยสมองไบรท์คิดไวไม่อ่อมกับโปรทิวายูบิควินอลโคคิว10 plus B complex มีจำหน่ายแล้ววันนี้โดย Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์โหลดและสมัครแอปลุ้นส่วนลดน้ำมันปตท.คาเฟ่อเมซอน 200,000 บาทใหม่ Tip Snack ประกันพอดีคำแบบ Subscription ซับแผนที่ใช่ปรับได้ทุกเดือนจากทิพย์ประกันภัย
5: พี่อ่านสคริปต์ตามนี้นะครับ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์3 2 1ครับ
6: ล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
5: ไม่ใช่พี่ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอย
6: ล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
5: นี่แหละอาการลืมล้านไม่ลงเมื่อรู้ว่า Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยแค่โหลดสมัคร Blue Plus ก็รับสิทธิ์ลุ้นล้านพอยใช้เป็นส่วนลดน้ำมันปตท.คาเฟ่อเมซอนและร้านค้าในเครือ OR ได้ 200,000 บาทลุ้นสิทธิ์ได้ตั้งแต่1กันยา69ถึง31ตุลา69โหลดเลย

F ด่วนมาแล้วจ้าประหยัดลดค่าไฟเชิญทางนี้เลยแม่คุ้มที่1สินเชื่อบ้านโซลารูฟท็อปจากทอสซื้อปลูกสร้างพร้อมติดตั้งดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% ต่อปีคุ้มที่2ผ่อนเริ่มต้นลาละ 3,600 บาทและยังช่วยค่าติดตั้งด้วยนะดีลนี้ไม่มีในตะกร้าแต่มีที่ทอสทุกสาขาหรือที่ TH Bank Social Media ทุกช่องทางมากกว่าการปล่อยกู้ทอสคือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

0: ก็เคลียวเคียวโปเต้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปริก้า
1: อร่อยทุกที่ที่มีคอนเน
2: ่ก็อร่อยสนุกไปด้วยกัน
3: ประหยัดภาษีปีนี้กับกองทุนไทย ESG ถือครองเพียง5ปีไม่ต้องลงทุนทุกปีแนะนำ KF Thai ESG โอกาสเติบโตไปกับหุ้นบริษัทชั้นนำ ESG เด่นและ KFG

0: ถามโทร02-657-5757ซื้อง่ายๆผ่านแอป Access Mobile หรือรุ่งสีแอปหรือธนาคารกรุงศรีทุกสาขากองทุนรวมนี้มีลักษณะและความเสี่ยงเฉพาะควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนลงทุน
1: แค่ฉีกซองเดนมาร์ก็สัมผัสได้ถึงคุกกี้เดนมาร์เสิร์ฟของว่างด้วยคุกกี้สอดไส้รสผลไม้เดนมาร์หอมกลิ่นเนยคุกกี้เดนมาร์ It's not just a cookie it's Denmark
2: ตาเป็นหน้าต่างของหัวใจและตาเป็นหน้าต่างของตับเป็นหน้าต่างของไตเป็นหน้าต่างของโรคเบาหวานและอีกหลายโรค
3: ที่ศูนย์จักษุ24ชั่วโมงโรงพยาบาลเจ้าพระยารักษาทั้งโรคตาและอาการผิดปกติทางตาจากสาเหตุจากโรคอื่นๆด้วยความพร้อมของอุปกรณ์ทางการแพทย์โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญศูนย์จักษุ24ชั่วโมงโรงพยาบาลเจ้าพระยาใกล้เซ็นทรัลปิ่นเกล้า024341111
4: ทุกบ้านมีเดอะแบกที่คอยจัดการเรื่องต่างๆภายในบ้านเสมอโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้าถ้าจ่ายตรงเวลาแล้วจะดียังไงนะ
5: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้เดอะแบกทุกคนสบายขึ้นด้วยการสมัครวัดดีพอยต์ในแอป PEA Smart Plus สมัครครั้งแรกรับฟรี500คะแนนยิ่งจ่ายตรงเวลาได้เพิ่มสูงสุด150คะแนนทุกๆ100คะแนนแลกเป็นเงินคืนค่าไฟฟ้าได้10บาทในเดือนถัดไปสมัครเลยทำออนไลน์ได้ทุกที่เร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA Smart Service สบายทุกเรื่องไฟฟ้า
6: เต็งม้า1ตัวมี4ขาแล้วม้า4ขามีกี่ตัว
7: เรื่องอื่นเข้าใจยากแต่เรื่องประกันภัยรถยนต์ใครๆก็เข้าใจได้ที่ Lotus Money Plus เราจะทำให้ประกันภัยรถยนต์เป็นเรื่องง่ายแบ่งจ่ายได้ 0% ทั้งเงินสดหรือผ่านบัตรเครดิต Lotus คุ้มครองเกินคาดซื้อง่ายเกินใครวางใจ Lotus Money Plus ให้บริการในหน้าประกันภัยโดยบริษัท Lotus General Insurance Broker จำกัดผู้เท่าที่จำเป็นและชำระได้ตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 3-15% ต่อปีบัตรเครดิตใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปี
1: โดย Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์โหลดและสมัครแอปลุ้นส่วนลดน้ำมันปตท. Cafe Amazon 200,000 บาทใหม่ Tip Snack ประกันพอดีคำแบบ Subscription ซับแผนที่ใช่ปรับได้ทุกเดือนจากทิพย์ประกันภัย

เดี๋ยวเราจะได้เจอเขาแล้วนะฮะ ETC ได้เจอกับเดอะพาร์กิสันด้วยวันนี้ยังมีแจกบัตรนะฮะคุณผู้ฟังรอติดตามเราแจกกันทุกช่วงดีเจเลยดีเจเลยดีเจเลยอยากให้เขาร้องเพลงนี้เหมือนกันเนาะชอบอ่ะร้องสดๆคงสะใจดีสวีทเหมือนก่อนโดยเฉพาะท่อนนี้

0: น่าจะสะใจดีน่าจะแบบว่าทรงพลังมากแต่ครับอ่ะวันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับเราก็เลยได้รู้เลยว่าชาวกรีนเว็บเราเนี่ยใส่แว่นกันล้นหลามมากสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงหลากหลายกันมากๆเลยนะฮะอ่ะนะครับก็ต้อนรับเนาะเรียกว่าต้อนรับเลยดีไหมนะฮะวันสายตาโลกแบบนี้เพื่อที่ให้เราจะได้ดูแลสายตาของเราให้มันดีๆเนาะคุณผู้ฟังเนาะหนึ่งผู้โชคดีของเราได้ไปนะครับได้แก่สวัสดีครับคุณน้องหนู
1: สวัสดีค่ะ
0: ยินดีด้วยนะครับวันนี้ได้รับแล้วสิบเติมน้ำมัน 1,000 บาทนะฮะคุณน้องหนูนี่คือแบบว่ารูปที่ส่งมานะคุณผู้ฟังอยากบรรยายจังเลยอ่ะปากแดงมีแรงเดินเลยทีเดียว
1: ปากไม่แดงทำงานไม่ได้ค่ะ
0: โอเคไม่ได้โฟกัสที่แว่นตาเลยนะพี่เป้นะสีลิปสติกนี่แบบสุดจริงๆนะฮะโอ้โหนะฮะปุ้มเธอต้องทาอย่างนี้นะปุ้มเนี่ยต้องแบบนี้สุดมากแต่แว่นมีแบบมีหลายแบบแล้วมีหลายอันเหรอ
1: ใช่ค่ะต้องพกไว้เยอะค่ะไม่งั้นมองไม่เห็นนะคะ
0: ยังไงฮะตอนนี้เล่าเรื่องสายตาของตัวเองหน่อยสิเป็นยังไง
1: ก็คือปกติเป็นคนสายตาสั้นนะคะสั้น300กว่ากับ400อ่ะค่ะก็ไม่ใส่คอนแทคจะมองไม่เห็นเลยอ่ะค่ะ
0: ก็ต้องใส่คอนแทคเลนส์ไว้1ละแล้วยังไงต่อ
1: ตอนนี้อายุเราเริ่มเยอะแล้วค่ะ
0: ครับ
1: เราก็จะมีความใส่ตายาวเราก็จะมองหนังสือไม่เห็นค่ะ
0: เราก็เลยต้องใส่เป็นใส่ตายาวทับคอนแทคเลนส์ก็อีกหนึ่ง
1: ใช่ค่ะต้องใส่คอนแทคเลนส์เพื่อใส่ตาสั้นแล้วก็แว่นเพื่อใส่ตายาวค่ะ
0: หัวอกเดียวกันมากเลยอ่ะโอเคแต่พี่เป้ไม่ได้ใช้วิธีนี้นะพี่เป้ก็ใช้วิธีใส่แว่นไม่มีเลนส์บ้างอะไรบ้างบางทีนะที่เราต้องใช้สายตาเวลาอ่านใกล้เวลาไปทำงานอีเวนต์เงี้ยดูสคริปต์เงี้ยก็ต้องแบบนิดนึงเนาะเออแต่วิธีนี้ก็ดีนะคอนแทคเลนส์เสร็จปุ๊บใส่แว่นใส่ตายาวทับอีกทีค่อยว่ากันเลิศมากถึงว่ามีแว่นหลากหลายมากนะฮะที่ส่งมาเนี่ยนะฮะขอบคุณมากนะครับที่ส่งมาร่วมสนุกกันคุณน้องหนู
1: ได้ค่ะ
0: หนึ่งเพลงที่เลือกไว้คือ
1: หรือฉันคิดไปเองค่ะ
0: ว่ามันสั้นหรือเปล่าอะไรเงี้ยเหรอหรือมันยาวหรือเปล่าเหรอ
1: ใช่ค่ะ
0: โอเคขอบคุณมากครับมีความสุขต่อไปนะครับ
1: ค่ะ
0: สวัสดีครับขอบคุณที่อยู่กับ Green Wave นะฮะขอบคุณทุกข้อความด้วยนะครับวันนี้พลาดไปว่ากันใหม่ในวันต่อไปขอบคุณสำหรับทิปสแน็คด้วยประกันพอดีคำจากทิพยประกันภัยนะครับแล้วก็บูพลัสแจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์ลุ้นส่วนลดมูลค่า 200,000 บาท

0: ดย Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์โหลดและสมัครแอปลุ้นส่วนลดน้ำมันปตท.คาเฟ่ Amazon 200,000 บาทใหม่ Tip Snack ประกันพอดีคำแบบ Subscription ซับแผนที่ใช่ปรับได้ทุกเดือนจากทิพย์ประกันภัยถุงขยะแชมเปี้ยนหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวหน้าดู
1: หอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวหน้าดูนี่ไงกับถุงขยะแชมเปี้ยนนะครับโอ้สโลแกนเขานี่คือชัดเจนมากนะครับกับถุงขยะดีๆแบบนี้เนาะมีความหอมด้วยมีความหนาด้วยนะครับผูกหูแน่นนะครับขยะไม่หกหล่นนะครับแล้วก็เหนียวนะครับบางทีบอกว่าเอาไปใส่นู่นนี่นั่นเนาะทะลุเงี้ยโอ้น้ำไหลเป็นทางเงี้ยโอ้ไม่ไหวนะฮะต้องถุงขยะแชมเปี้ยนนี่แหละนะฮะตอบโจทย์มากนะครับแล้วเขาเปิดตัวระบบสมาชิกด้วยนะครับนั่นคือแชมเปี้ยนคลับนะครับคลับพิเศษสำหรับครอบครัวแชมเปี้ยนครับเปลี่ยนทุกยอดซื้อให้กลายเป็นความคุ้มค่านะฮะซึ่งพิเศษมากๆนะครับเพียงแค่ซื้อผลิตภัณฑ์ถุงขยะแชมเปี้ยนนะครับแล้วก็มาสะสมคะแนนได้ครับคุณผู้ฟังไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนแบบใดราคาเท่าไหร่สะสมได้หมดนะครับทั้งช่องทางของออฟไลน์ออนไลน์ของร้านโมเดิร์นเทรดทั่วประเทศนะครับแล้วก็แชมเปี้ยนแบ็คออฟฟิเชียลช็อปนะครับใน Shopee Lazada TikTok Shop เนี่ยได้หมดเลยนะฮะรวมไปถึงช่องทางของเขาเองก็คือ www.championbags.com นะครับสั่งซื้อผ่าน LINE OA ก็ได้นะของถุงขยะแชมเปี้ยนนะครับแอด LINE ด่วนเลยครับคุณผู้ฟังแอดนะฮะ championbags นี่นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้คุณสมัครสมาชิกเป็นสมาชิกใหม่ใช่ไหมฮะก็จะได้รับทันที200คะแนนแล้วก็ยังมีคูปองส่วนลดอีก100บาทนะครับและทุกๆยอดซื้อเนี่ย3บาทรับไปเลยจ้า1คะแนนสะสมคะแนนได้นะครับก็เอาไปช็อปต่อได้ทันทีคุณผู้ฟังแชมเปี้ยนคลับซื้อทุกครั้งสะสมทุกยอดยิ่งซื้อยิ่งคุ้มนะครับคุ้มค่าแบบนี้สมัครเลยครับคุณผู้ฟังที่ LINE OA นะครับ @championbags back me s นะครับรีบโหลดรีบสะสมคะแนนกับแชมเปี้ยนคลับนะครับเดี๋ยวเขาจะมีกิจกรรมดีๆกับยูกินด้วยนะครับตามฟังพี่เป้ให้ดีตามฟังที่ Green Wave นี้ให้ดีนะครับรู้ก่อนใครแน่นอนกับถุงขยะแชมเปี้ยนนะครับหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวหน้าดู
0: ถุงขยะแชมเปี้ยนกลิ่นใหม่ My Sunshine ร่วมดีไซน์โดยบิวกินหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวหน้าดูถุงขยะแชมเปี้ยน 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้างๆ
2: 4.8 นาทีที่คอหาคนที่
3: Hello.
2: คิดถึง
3: คิดถึงนะคะ
0: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
2: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
0: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

เลือก LifeMate Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรด LifeMate เพื่อนคู่ชีวิต

0: เอชอย
1: เอชอยชอยที่มือปลอมมั่นใจมีจำหน่ายเฉพาะที่โกโฮเซล
2: มาเจอเซนันเดช้าเหรอน้ำมันซึมซึมไม่ต้องเหรอจะพรีดาวันไหนอ๋อ
3: โหเกาหลีแท้ๆเลยครับ
4: มาสก์ระใช่ดีเวอร์มาสก์ะคอนเทนี่ยาวเป็นแป้สุดเลยไม่ต้องพูดเลยอ่ะดิ
3: โอ้นี่ก็ญี่ปุ่นแท้ๆเลยครับProfile and File รวมสินค้าบิวตี้ญี่ปุ่นเกาหลีของแท้ทั้งเซรั่มมาสก์หน้าบรัชออนลิปติ้นและอีกเพียบให้คุณเลือกแบบไม่ต้องหิ้วไม่ต้องพรีออเดอร์

0: บางคนมีไฟเพื่อเริ่มต้นใหม่บางคนมีไฟเพื่อไปให้ไกลกว่าเดิมเพราะทุกครั้งที่ไฟติดคือโอกาสที่ชีวิตได้เริ่มต้นใหม่ PEA การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไม่ใช่แค่ส่งไฟแต่ส่งต่อพลังให้เข้าใกล้ความสำเร็จเราจึงไม่หยุดพัฒนาระบบไฟฟ้าเพื่อความทันสมัยขับเคลื่อนพลังงานสะอาดและบริการอย่างเข้าใจทุกแรงไฟมีความใส่ใจของเรา PEA ไฟฟ้าอัจฉริยะเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน
1: เลือกสิ่งดีๆเป็นความสุขได้พี่อ้อยว่าจริงนะคะเลือกสิ่งดีเป็นความสุขได้ก็แฮปปี้เพราะสิ่งดีๆทำให้ความสุขเพิ่มขึ้นเพราะการเลือกสรรมาให้คุณรับประทานคือความสุขของเราจะนำแอปเปิลไซเดอร์ออร์แกนิกจะสเปรย์ทาขนมปังครีมถั่วลิสงครีมแมคคาเดเมียครีมงาดำครีมอัลมอนด์ยิ่งเลือกดีแฮปปี้ยิ่งมีความสุขพบเราได้ที่ www.happymadefood.com

0: งานล่าสุดจากบิลกินนะครับคุณผู้ฟังวันนี้วันคล้ายวันเกิดของบิลกินด้วยนะฮะมีหลายคนส่งมาบอกว่าฝากแฮปปี้เบิร์ธเดย์ด้วยน้องด้วยนะครับได้สิครับเบิร์ธเดย์ครับเบิร์ธเดย์สุขภาพร่างกายแข็งแรงเนาะลุยงานได้อย่างเต็มที่นะบิลกินเนาะแล้วก็แฮปปี้เบิร์ธเดย์สำหรับใครที่มีวันคล้ายวันเกิดวันนี้วันเดียวกับวิลกินด้วยกันละกันนะครับมีความสุขมากๆครับผม
1: แกงเขียวหวานแกงไก่แกงเผ็ดขาหมูกระเพราปลาทอดผัดพริกแกงคั่วกลิ้งไก่ทอดหาดใหญ่ต้มยำปลากระป๋องหมูเห็ดเป็ดไก่เนื้อย่างไก่ย่างขาหมูต้มเลือดหมูไม่ว่าจะอะไรเนี่ยก็กินกับข้าวโอ๊ตหุงแมคการเร็ตได้อร่อยแถมมีประโยชน์ด้วยเพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใหญ่ไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอลก็ 0% มีเบต้ากลูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตหุงแมคการเร็ตไม่เชื่อก็ลองเข้าไปดูได้ที่เพจแมคการเร็ต
2: ริกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
3: เฮ้ยผัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
4: ดี
5: คุณมีกินหืนไหม
4: ไม่มีแล้วพี่อ่ะเต็มเม็ดหรอ
3: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
6: ขั่วไงถั่วลิสงขั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มไม่ถั่วลิสงคั่วหอมเจียว
3: เคี้ยวมันเต็มเม็ด
6: จากไรทิพย
7: ์ลีกาลอสอาหารมาแล้วเกรดพรีเมียมลีกาลอสแค่เปิดก็ว้าว
2: ลีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กิน

0: ยูนิชาประเทศไทยจำกัดอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
1: วันนี้เราขอแนะนำให้รู้จักกับจิงโจ้สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมแสนรู้ใจที่มีกระเป๋าหน้าท้องและขาหลังที่แข็งแรงมีความสามารถในการเจรจากับคู่กรณีเคลมกระเป๋าเดินทางและอยู่ข้างคุณตอนตรวจพบมะเร็งสามารถพบเจอจิงโจ้ตัวนี้ในทุกที่ที่คุณมีภัยไม่ว่าคุณจะทำอะไรอย่าเสี่ยงโดยไม่มีจิงโจ้จากรู้ใจประกันภัยเงื่อนไขเป็นไปตามที่กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

0: จ็บคอฉีดเลย
1: Propolis
0: ช่วยบรรเทาอาการเจ็บคอ
1: Propolis Plus
0: ฉีดเลย
1: Propolis
0: ช่วยบรรเทาอาการเจ็บคอ Propolis Mouth Spray สเปรย์บรรเทาอาการเจ็บคอด้วยสารสกัด Propolis เข้มข้นและสารสกัดจากธรรมชาติหลากหลายชนิดใช้ง่ายฉีดนุ่มชุ่มคอ Propolis Plus เสียงใสชัดไม่เจ็บคอ

0: E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตรจัดบุฟเฟ่จนอึดอัดแน่นท้องบรรเทาอาการจุกเสียดแน่นท้องจากอาหารไม่ย่อยด้วยแก๊สซีมย่อยได้ทั้งแป้งโปรตีนและไขมันแก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้มมีจำหน่ายที่ร้านขายยาชั้นนำทั่วไป
1: เม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแก๊สซีม
2: ถังพักน้ำที่บ้านล้างครั้งล่าสุดเมื่อไหร่6เดือนครั้งกำลังดีเลยครับการประปานครหลวงห่วงใยพร้อมดูแลทุกเรื่องน้ำให้คุณมั่นใจด้วย One Stop Water Services by MWAบริการล้างถังพักน้ำสำรวจและซ่อมท่อประปาโดยทีมช่างผู้ชำนาญจองเลยผ่านแอป MWA on Mobile การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
0: จัดบุฟเฟ่จนอึดอัดแน่นท้องบรรเทาอาการจุกเสียดแน่นท้องจากอาหารไม่ย่อยด้วยแก๊สซีมย่อยได้ทั้งแป้งโปรตีนและไขมันแก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้มมีจำหน่ายที่ร้านขายยาชั้นนำทั่วไป
1: เม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแก๊สซีม
3: Green News
4: โดย iHerb ยาอมสมุนไพรบรรเทาอาการไอขับเสมหะและ The Goodie ดีมาแมวมัมแล้วแฮปปี้
5: เราจะบอกว่าฟ้าดีนะวันนี้นะเป็นอีกวันหนึ่งเนาะ
6: ใช่
5: นะครับที่เราอาจจะรู้สึกว่าสดใสหน่อย
6: แต่ว่าเช้าก็เป็นอย่าง
5: น
6: ี
5: ้ต้องลุ้นตอนเย็นๆอีกทีนึง
6: ไม่ต้องลุ้นมาแน่เลยเมื่อวานก็มา
5: แต่มาแล้วหยุดโอเคนะไม่ใช่ฝนแค่ไปแฮปปี้
6: นั่นไงนะคะเมื่อวานนี้นะคะบอกว่าเป็นวันสุดท้ายของช่วงวันหยุดยาววันชาติจีนเขานะ
5: ครับ
6: 1-7ตุลาคมที่ผ่านมานะคะเรียกได้ว่าแน่นทุกที
5: ผมเห็นภาพในสถานีรถไฟเขาอะ
6: นั่นแหละ
5: แน่นสุดๆนะเขาบอกว่าแน่นเป็นประวัติการประวัติศาสตร์ของเขาเลยนะ
6: สถานีรถไฟท่าเรือสนามบินถนนหนทางนะคะบอกว่าเดี๋ยวนี้กระแสความนิยมในการเดินทางเปลี่ยนไปเยอะเขาบอกว่าที่ผ่านมาก็อาจจะมีแบบก็ไปเที่ยวไปพักผ่อนไปเรื่อยเปื่อยอะไรเงี้ยแต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็เน้นเที่ยวแบบเก็บเกี่ยวประสบการณ์เข้มข้นแล้วก็เดินทางกันแบบครอบครัวแต่ก็มีไม่น้อยเหมือนกันนะคะที่ไม่เอาอ่ะไม่รอใครละไปคนเดียว
5: คือบางทีมันรอยากเนาะ
6: มัน
5: น
6: ั่
5: นก็ว่างไม่ตรงกันสักทีพอฉันว่างแกไม่ว่างแกว่างฉันไม่ว่างเ
6: ง
5: ี้ย
6: โอเคงั้นไม่ต้องไปละ
5: เดี๋ยว
6: ฉ
5: ัน
6: ไปเองดีกว่าก็มีแล้วก็เที่ยวเองก็มากขึ้นนะคะมีนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยการสื่อสารแห่งประเทศจีนเขาบอกว่านักท่องเที่ยวหันมาให้ความสำคัญกับคุณภาพของเวลาแล้วก็ประสบการณ์การเดินทางมากขึ้นนะคะโดยมีข้อมูลจากแพลตฟอร์มท่องเที่ยวออนไลน์ทูนิวของจีนบอกว่าทริปการเดินทางตั้งแต่10วันขึ้นไปได้รับความนิยมมากเป็นพิเศษเลยนะในช่วงวันหยุดนี้นะคะที่เขาบอกว่าเน้นเรื่องของประสบการณ์ก็คือรวมไปถึงการได้ไปใส่ใจกับวิถีชีวิตของผู้คนในพื้นที
5: ่
6: ไปดูวัฒนธรรมประวัติศาสตร์การได้ไปลองลิ้มชิมอาหารท้องถิ่นอะไรอย่างเงี้ยไปดูการแสดงที่เป็นเอกลักษณ์นะคะโดยมีแรงกระตุ้นจากหน่วยงานท้องถิ่นทั่วประเทศเลยคือเขาจัดกิจกรรมแบบว่าหลากหลายรูปแบบอะประมาณแบบหลักเป็นแบบ 20,000 กว่าอีเวนต์น่ะ
5: เยอะจริง
6: บ้านเขาใหญ่โตไง ใช่ไหมมีตั้งกี่มณฑลกี่เมืองอะนะคะมีการแจกคูปองให้เงินอุดหนุนนะคะเพื่อที่จะกระตุ้นการจับจ่ายในช่วงวันหยุดเอาคูปองไปดูหนังเอาไปทานอาหารเอาไปช้อปปิ้งนะนะคะ
5: ดีจังเลยเนาะมาแจกฝั่งเราบ้างสิฉันก็อยากจะไปช้อปปิ้งบ้างอยากได้คูปองบ้าง
6: เรายังไงดีอะ
5: เธอชอบเที่ยวคนเดียวไหมเอาจริง
6: ก็ไปได้นะเอาจริ ง
5: ไปได้ใช่ไหม
6: นะคะ
5: คนหนึ่งที่ชอบเที่ยวคนเดียวเลยนะ
6: คือ
5: สิงห์วรรณสิงห์
6: อ้าวโธ
5: ่ไม่มีใครไปเที่ยวกับเขาเลยเขาไปเที่ยวแต่ที่เถื่อนเหลือเกิน
6: เถื่อนทรัพย์เวอร์นะคะก็เธออย่าไปเป็นภาระเขาเลย
5: ผมเคยถามเขานะ
6: คล้องตัวเธอ
5: ผมถามเขาว่ามีที่ไหนที่ไปให้พี่เป้ไปด้วยได้ไหม
6: เ
5: ขาก็นั่งคิดนิดนึงน่าจะไม่ไหวสำหรับพี่เป้เลย
6: นี่เขายังให้เกียรตินะเขายังคิดนิดนึง
5: ที่นี่เขาไปนี่คือแต่ละที่โหดโหดนั่นเลยอ่ะนี่เขาเริ่มทำซีซั่นใหม่แล้วนะ
6: เ
5: ขากำลังทำออกมาเป็นแบบเขามีกิมมิคของเขาอ่ะเราไปตามดูอีกทีนึง
6: ก็โอ้โหเอฟซีเยอะอยู่แล้วนะคะใครที่ชอบแนวนี้ก็ลองไปตามดูกันได้นะคะเธอเถื่อนไหมล่ะ
5: ผมก็เถื่อนนะ
6: ใช่ดูออก
5: เถื่อนกับแกคนเดียว
6: ฉันก็ดูออกว่าฉันก็เถื่อนกันเนาะ
4: โดยถ้าไอต้องไอเหิบยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไหร่ต้องไอเหิบและ The Goodie มัมแล้วแฮปปี้อาหารหมาแมวคุณภาพดีๆช็อปง่ายใกล้คุณได้ที่ Pet Shop ห้างชั้นนำและออนไลน์
7: DJ Playlist 55 Minutes DJ เป้
5: อ่ะไหนๆก็พูดถึงเรื่องเที่ยวแล้วเนาะคุณผู้ฟังงั้นวันนี้ Playlist ของเรานะฮะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเที่ยวมาคุณผู้ฟังเที่ยวไหนดีเที่ยวไหนดีพี่เป้จะเริ่มแบบที่เที่ยวง่ายๆหน่อยละกันนะครับก็เวลาเที่ยวเนาะบางทีเราก็ไม่รู้ไปไหนอะเอไอเราก็อ่ะไปทะเลก็ได้อย่างเงี้ยนะครับนั่งทะเลเที่ยวทะเลก็น่าจะเพลินดีนะฮะเพลงไหนที่รู้สึกว่าฟังแล้วมันเที่ยวนะฮะคุณผู้ฟังส่งมาบอกกันไปพาไปนั่งโง่ๆริมทะเลกันก่อนนะฮะมีนกับนนทนนท์นะครับ

ที่หน้าหลายคนก็คงจะแผนเที่ยวไปแล้วเนาะเพราะว่าในกรุงเทพเองนะฮะเรียกว่าหยุดยาวกันเลยทีเดียวครับคุณผู้ฟังมีวันหยุดพิเศษเพิ่มเติมให้อีกเงี้ยไม่ไปไม่ได้แล้วมั้งพวกเรานะฮะบางคนก็หาที่เที่ยวเนาะอาจจะเที่ยวในไทยเที่ยวต่างประเทศเที่ยวไหนก็แล้วแต่นะฮะถ้าเที่ยวกับคนที่เราอยากอยู่ข้างๆด้วยโอ้มันก็จะมีความสุขใช่ไหมครับเพราะความที่เขาบอกว่าร่างกายต้องการทะเลอ่ะหัวใจอ่ะก็ต้องการมีเธอด้วยนะ มันคือเพลงของพี่เจี๊ยบใช่ไหมโอ้ดีนะพี่เป้จำเนื้อเพลงได้ Ten Things ใช่ไหม Ten Things พี่เจี๊ยบวัฒนาวิริยวัฒนะครับ

งที่ฟังได้ไม่รู้เบื่อจริงๆเนาะเพลงนี้เนาะ10 things นะฮะเที่ยวที่เลนเบาไปพี่เป้เอาไปแบบทั้งมหาสมุทรเลยดีไหม ได้สิครับมาเธอเลยคนต้านนะฮะเพลงนี้มหาสมุทรครับคุณผู้ฟัง

เอาซะอยากไปเที่ยวเลยเนาะเพลงนี้มาสมุทรเนี่ยนะฮะพักเรื่องของทะเลไว้หน่อยนะฮะคุณผู้ฟังบอกว่าเราไปนู่นเลยไหมพี่เป้ไปดูดาวกันดีกว่าพาไปเที่ยวดูดาวมีดาวอะไรดีบ้างอะเนาะอ๋อดูดาวหางฮันเล่ก็ได้ใช่ไหมอ่ะ

ข้อความนี้บอกว่าพาไปเที่ยวดูดาวแล้วพี่เป้งั้นต้องพาไปดูดวงเดือนบ้างได้ไหมอ่ะมีดาวแล้วก็ต้องมีเดือนใช่ไหมโอเคจัดไปโอ้แต่ยังเหงาหน่อยนะการดูเดือนกับโจอี้ภูประสิทธิ์นะฮะ

0: ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคงชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟินชัดใสระดับพรีเมียม HD
1: Chilling Trackเมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องของดวงดาวเนาะแล้วก็พาไปเที่ยวดูดวงเดือนอะไรเงี้ยนะครับมีคุณผู้ฟังท่านนึงส่งมาบอกว่าตอนแรกพี่เป้พูดถึงเดือนนึกว่าจะเปิดราวดวงเดือนไอเราคิดในใจเนี่ยเราจะมีเพลงราวดวงเดือนเปิดเหรอนะครับพี่เป้ก็เลยเนี่ยเสิร์ชดูหน่อยสักกันปรากฏว่ามีคุณผู้ฟังราวดวงเดือน2021นะฮะน้องคริสกับน้องสิงโตร้องด้วยกันไว้เฮ้ยมาฟังด้วยกันคุณผู้ฟังเป็นราวดวงเดือนเวอร์ชั่น2021นะฮะ

โดย Go Wholesale ศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารที่มีความสดใหม่ตลอดเวลาเพื่อผู้ประกอบการและอย่าเฉยกับอาการชาใช้ Rebiford วิตามิน B1 6 12รักษาอาการเหน็บชาจากการขาดวิตามิน B อาหารแมวกินโนะที่1จากญี่ปุ่นเคลือบผงปลาโอแท้หอมอร่อยบำรุงขนสวยด้วยเอ็กซ์ตร้าแซลมอนออยล์และ

เนาะไปเที่ยวทะเลไปดูดาวดูเดือนกันมาละเดี๋ยวพระอาทิตย์จะน้อยใจนะคุณผู้ฟังนะมีดาวมีเดือนแล้วก็ต้องไปดูพระอาทิตย์หน่อยพระอาทิตย์เที่ยงคืนโอ้เพลงนี้จากว่านฉัยนะฮะกับ V Violet นะครับ

0: โดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลก Ligalos อาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือ Ligalos ของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัขกินได้ทุกวันบอกลาปัญหาพลุบพลุบโผล่ๆทั้งเชื้อราสีล่อผ่องชื้นรีโนเวทบ้านทั้งทีเริ่มที่สีรองพื้นเบเยอร์และ
1: แก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้มเม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแก๊สซีม
2: พี่เป้พาขึ้นท้องฟ้าจนลืมธีมเพลงไปละธีมอะไรนะวะโอ้ยธีมพาเที่ยวไงเที่ยวทะเลเที่ยวดูดาวดูเดือนดูพระอาทิตย์เที่ยงคืนอะไรเงี้ยก็ถือว่าเป็นเที่ยวอยู่โอ้นะอ่ะพักเรื่องเที่ยวเข้าที่เดบิวต์แทร็กกันหน่อยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งเพลงใหม่เนาะจากเพลงกล่าวเขาเอาคำว่าเก้าอี้ดนตรีเนี่ยมาทำเพลงนี้นะครับมาเป็นสัญลักษณ์แทนความสัมพันธ์นะเก้าอี้ดนตรีตัวนี้ไม่ได้มีไว้ให้เล่นเพื่อเป็นผู้ชนะแต่มีไว้เพื่อให้เธอทิ้งตัวลงพักคอนเซปต์ดี

0: โดย73ปีทอสอ Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB ลองเลยสีเบเยอร์2 in 1ครบทุกงานปูนไม้เหล็กง่ายประหยัดจบงานไวได้คุณภาพการันตีลองแล้วรักเลยจะขับรถตรวจมะเร็งหรือไปเที่ยวก็อย่าเสี่ยงโดยไม่มีจริงโจ้เช็คเบี้ยประกันเลยที่รู้ใจประกันภัย Legalos อาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือริกอรอสของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัข กินได้ทุกวัน
1: พาไปเที่ยวมาหลากหลายแล้วเนาะนะครับหลากหลายจริงๆนะครับงั้นเราจะปิดท้ายด้วยเที่ยวนี้ดีกว่าเที่ยวกลางคืนคุณฟัง เด็กรุ่นใหม่เดี๋ยวนี้เขาไม่ค่อยเที่ยวกลางคืนนะมีแต่เด็กรุ่นเรานี่แหละเมื่อก่อนเนาะเที่ยวยันว่างยันว่างเนี่ย

0: ีหลายข้อความส่งมาให้นะครับบอกว่าพี่เป้ฟังในแอปนะเสียงเพลงมันเงียบไปสักพักนะแล้วก็เพิ่งจะมีเสียงเนี่ยเป็นแบบนี้ทั้งชั่วโมงเลยคนอื่นเขาเป็นไหมอ่ะเป็นครับผมนั่งอยู่ตรงนี้หลายข้อความมากนะครับบอกเสียงขาดขาดหายอันนี้ก็บอกว่าฟังผ่านแอปนะครับพี่เป้ระบบมีปัญหาอะไรไหมเมื่อกี้สักครึ่งชั่วโมงที่แล้วเสียงหายไปเลยตอนนี้หายไปแบบแวบๆไปมาพี่เป้ก็พยายามแจ้งนะฮะฝ่ายทางเทคนิคแล้วนะฝ่ายทีมงานเขานะเขาก็ให้คำตอบมาว่าเขาเปิดแอปแล้วมันก็ปกติเนี่ยทำไงดีพวกเรา
1: DJ Playlist 55 Minutes โดยพลังดีๆที่เจิดจ้าทุกเรื่องไฟฟ้านึกถึง MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณประกันรถตัวตึงนึกถึงธนชาติประกันภัยเคลมไวอู่เยอะโทร1519
2: Green Wave Anniversary Happy Kids Happy Gift
0: อ่ะอย่าลืมนะฮะคุณผู้ฟังก็วันที่15พฤศจิกายนเนาะเรานัดกันนะครับบ่ายโมงตรงที่สามย่านมิทาวน์นะครับนะฮะก็จะเป็นเรื่องราวของวันคล้ายวันเกิดของ Green Wave เราก็เลยไปปาร์ตี้กันหน่อยการปาร์ตี้ครั้งนี้นะครับเราไม่ได้อยากได้ของขวัญ นะครับเราอยากได้ของขวัญจากคุณผู้ฟังเอาไปให้น้องๆในมูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมกันนะครับของเล่นเอ่ยนมผงเอ่ยรองเท้าเด็กเอ่ยอะไรอย่างเงี้ยผ้าเช็ดตัวหรืออะไรก็ได้นะครับที่เป็นของใหม่นะคนละชิ้นนะครับเอามาฝากให้เด็กๆเด็กๆจะได้มีรอยยิ้มที่กว้างใหญ่ๆอะไรเงี้ยนะครับหรือถ้าเกิดว่าไม่สะดวกไปหาของขวัญมาไม่มีเวลาก็สมทบทุนเป็นอาหารกลางกับน้องๆได้เหมือนกันนะครับคุณผู้ฟังก็ดู QR code นะครับแล้วก็รายละเอียดบัญชีทั้งหมดได้ที่ช่องทางโซเชียลนะครับของ Green Wave 1065นะครับก็ฝากไว้ด้วยละกันนะครับแต่ว่ายังไงก็แล้วแต่อยากให้มาร่วมงานกันนะครับไปเจอกันที่สามย่านมิทาวน์นะครับบ่ายโมงต้นไปเนาะนะครับ15พฤศจิกายนนะครับไปเจอกันมีพี่แอมพี่แหม่มพี่ปุ้มไปด้วยสาวๆเนาะวงเคลียร์ไปด้วยเดี๋ยวพี่เป้ไปด้วยนะครับ
2: Green Wave Anniversary Happy Kids Happy Gift
1: Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ Community ที่ใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อมสนใจลงโฆษณาติดต่อ02-669-9461
3: แลคโตซอยงาดำหอมงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามินและแร่ธาตุ15ชนิดแคลเซียมสูงน้ำตาลน้อยกว่าแลคโตซอยผสมงาดำเค็มโปรตีนจากพืชแพลนเบสประโยชน์ทุกคำและตะซอยงาดำอร่อยมาก
4: พี่อ่านสคริปต์ตามนี้นะครับ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์3 2 1ครับ
5: ล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
4: ไม่ใช่พี่ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต
5: ์ล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
4: นี่แหละอาการลืมล้านไม่ลงเมื่อรู้ว่า Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์แค่โหลดสมัคร Blue Plus ก็รับสิทธิ์ลุ้นล้านพอยต์ใช้เป็นส่วนลดน้ำมันปตท.คาเฟ่อเมซอนและร้านค้าในเครือ OR ได้ 200,000 บาทลุ้นสิทธิ์ได้ตั้งแต่1กันยายน69ถึง31ตุลาคม69โหลดเลย
6: ไปเข้าศูนย์กัน
7: 0
6: 0% กับเล็กตะซอย 0% น้ำตาลทรายประโยชน์เต็มๆจากถั่วเหลืองแท้สูตร 0% น้ำตาลทรายแต
7: ่อร่อยมาก
6: ดื่มเล็กตะซอยสูตรน้ำตาลทราย 0%
8: อร่อยเกินต้าน

เป๊กครบทั้งงานปูนไม้เหล็กปูนก่อและกาวลองสักครั้งสั่งเลยที่ร้านค้าตัวแทนซีเบเยอร์ทั่วประเทศซีเบเยอร์ทวินวันลองแล้วรักเลยฉลองครบรอบ65ปีเบเยอร์กรุ๊ป

0: ายเชฟ
1: กรอบกรอบแผ่นหนากัดดังกรอบกรอบแผ่นหนาแบบร็อกสตาร
2: ์กรอบกรอบ
1: กรอบกรอบมันฝรั่งแผ่นหนาเคี้ยวมัน
3: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้างๆ
4: 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
5: คิดถึงนะคะ
3: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
4: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
3: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
6: แค่ฉีกซองเดนมาก็สัมผัสได้ถึงคุกกี้เดนมาร์เสิร์ฟของว่างด้วยคุกกี้สอดไส้รสผลไม้เดนมาร์หอมกลิ่นเนยคุกกี้เดนมาร์ It's not just a cookie it's Denmark
7: 1 2 3 go
8: เอทามโชว์บิสพาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concertพบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเบิร์ดกะฮาร์ดปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงสิทธิ์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ไทยทิกเก็ตเมเจอร
9: ์สนับสนุนโดยดีน่านมถั่วเหลือง It's that good เลือกดื่มสิ่งดีๆมันต้องดีน่า Air Carrier Beyond X แอร์นวัตกรรมดีไซน์จากไม้มากกว่าดีไซน์คือความใส่ใจที่เหนือกว่าถุงขยะแชมเปี้ยนหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวหน้าดูถุงหอมกลิ่นใหม่ My Sunshine กลิ่นหอมร่วมดีไซน์โดย Bilgin อาทิตย์อมฤตสมุนไพรสกัดระดับสากลเพราะสุขที่สุดคือสุขภาพดี
10: ตุลาคมนี้รับแรงบันดาลใจจากคนดังกับเบื้องหลังที่คุณยังไม่รู้
11: Club Inspire Day Club Inspire Day
12: Club Inspire Day
10: ศิลปินยุค90กับโรคร้ายที่ไม่เท่าไหร่หรอกจอยทีสเกิร์ตตำนานมงฟ้าไทยที่พาความฝันไปไกลกว่าแค่นางงามโอปอสุชาตาชนีอินดี้ที่เปลี่ยนเรื่องพังให้ขำดังกว่าเดิมต้นหอมสกุลตลาและสาวเท่หน้าสวยกับความรักที่ไม่มีกรอบเชียร์ที่คำพรดีเจอั๋นภูวนาถเปิดคลับทุกวันพุธ3ทุ่มถึง4ทุ่มที่ Green Wave On Air ทาง Facebook Green Wave 1065และ YouTube A-Time
13: โดย Mom Choice อาหารแมวเกรด Holistic คัดสรรวัตถุดิบดุจรักจากแม่ Mom Choice เพราะรักที่ดีมีทางเลือกเสมอและการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดีโดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆนึกถึงยาคุณภาพนึกถึงยาชุมชนเภสัชกรรม
14: น่าเธออ่านข้อความนี้สิ
15: ไหน
14: ทีมงานตอบเหมือนตอนตำรวจลงพื้นที่เลยค่ะคืออะไรอ่ะ
15: เธออ่านไปแล้วไงจะให้ฉันอ่านซ้ำอีกทำไมล่ะพูดจาเลยซ้ำซ้อน
14: เขาเป้ไม่เข้าใจคืออะไรอ่ะ
15: เป้ไม่เข้าใจแล้วต้องจะเข้าใจหร
14: อฉันไม่เชื่อแกหรอก
15: ฉันก็ไม่เชื่อแกเหมือนกัน
14: เป้ใส่ใส่โย
15: ่ฉันใส่ใส่ด้วย
14: ไม่จริงฉันใส่แกเหี่ยวไม่ใช่ฉันใส่แกคุณ
15: เธอมันก็โอเคอยู่นะมันก็ใช้ได้อยู่นะมันก็ตามวัยอยู่เนาะมันก็ต้องมีบ้างแหละเ

0: หน้าฉันเหมือนใส่แอปอยู่ตลอดเวลาได้ยังไง
1: ฉันหลุดคำนั้นไปได้ยังไง
0: เนี่ยมันมาจากก้นบึ้งของก้นบึ้งมันมาจากก้นบึ้งเบื้องลึกของเธอไงจิตใจอันมืดดำของเธอ
1: ใจเย็นก่อนใจเย็นก่อนเธอไปไกลแล้วเธอกลับมาก่อน
0: จิตใจอันแบบว่าได้ไม่ได้เราจะแบบพูดจาหยาบคายไม่ถูก
1: จริง
0: ไม่ได้ค่ะเราต้องพูดจาภาษาดอกไม้
1: เบากับเป้หน่อย
0: หนึ่งทานตะวันพูดจาภาษาดอกไม
1: ้โอ้ยตายแต่พูดจาภาษาดอกไม้ใช่ไหม
0: ใช่
1: ฉันพูดจาภาษาคลีน
0: เช่น
1: นางทิชชู
0: ่นางอกไก
1: ่โอ้ยนี่ไม่ใช่ดอกไม้นี่ของกินแล้วนะ
0: เอ้าเธอบอกคลีนไงเอาไม่ใช่อาหารเหรอเออนะคะเดี๋ยวเราเอายังไงดีอ่ะเดี๋ยวฉันเรียบเรียงคำพูดในหัวก่อน
1: เราข่าวๆเหร
0: ออ๋อไม่ใช่หน้าที่เราเนาะโอเคเนี่ยฉันเป็นคนไม่รู้จักหน้าที่แล้วอัปเดตกันหน่อยนะคะในฐานะที่พี่เป้เขาไปมาแบบว่าแทบจะทั่วทุกมุมโลกละไปสโลวีเนียยังแต่จื้อจ้าอะไร
1: สโลวาเกียเปล่า
0: สโลวีเนีย
1: ไปสโลวาเกีย
0: อ๋อไปสโลวาเกีย
1: สโลวีเนียยัง
0: สโลวีเนียมันมีทานน้ำแข็งดริกลาฟนะครับเรียกว่าน่าจะเป็นทานน้ำแข็งแห่งสุดท้ายไหมของสโลวีเนียนะคะคือมีนักวิจัยเขาบอกว่าทานน้ำแข็งแห่งนี้เนี่ยกำลังจะละลายกลายเป็นหย่อมน้ำแข็งไม่กี่ส่วนบางคนก็จะพอเราพูดถึงทานน้ำแข็งละลายอ่ะเราก็จะนึกว่าโอ้ยอีก5-10 ปีละมั้งอนาคตอันใกล้
1: เพราะมันใหญ่ยักษ์อะไรแบบเน
0: า
1: ะ
0: เธอเขาบอกว่ามันอาจจะหายไปภายในไม่กี่วันนี้นะใช้คำว่าไม่กี่วันนี
1: ้
0: เออจากที่นักวิทยาศาสตร์เขาไปติดตามทานน้ำแข็งแห่งนี้มานานมากตลอด 20-30 ปีอะแต่ว่าในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเนี่ยคืออย่าเรียกว่าทานน้ำแข็งเลยแทบจะหมดสภาพแล้วเออของเก่าละลายของใหม่ก็ไม่มีมาเติมนะคะเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศมันมีความรุนแรงขึ้นนะคะทานน้ำแข็งแห่งนี้ก็เลยได้รับหิมะต่ำกว่าค่าเฉลี่ยในช่วงหน้าหนาวปีที่แล้วแถมหิมะยังละลายเร็วผิดปกติด้วยก็เลยทำให้น้ำแข็งส่วนที่เหลือเนี่ยก็คือสู้ชีวิตเหมือนกันนะ
1: ม
0: ันก็ต้องสู้กับความร้อนในช่วงหน้าร้อนเป็นเวลานานขึ้นนะคะแล้วก็เวลาที่เกิดการสูญเสียทานน้ำแข็งมันก็อาจจะทำให้ปริมาณน้ำคือในแต่ละประเทศอ่ะประเทศเพื่อนบ้านกันเนี่ยมันจะมีพวกแบบแม่น้ำลุ่มแม่น้ำที่เป็นแหล่งน้ำสำคัญสำหรับเรื่องของการอุปโภคบริโภคชลประทานมันมีผลกระทบนะ
1: ครับ
0: เออเพราะว่าหลายๆชีวิตไม่รู้กี่ร้อยกี่พันชีวิตกี่ล้านชีวิตอ่ะที่ต้องพึ่งพาเออนะคะเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่ก็น่าเป็นห่วงอยู่
1: จริงเพราะว่าถ้าเกิดมันหายไปในไม่กี่วันนี่คือ
0: มันยังไง
1: บ
0: ้
1: าเหรอ
0: โอ
1: ้
0: โหเขาเฝ้าติดตามมานานมากแล้วไงค่ะมันก็สะท้อนให้เห็นถึงเรื่องของสภาพอากาศที่มันแบบสุดขั้วมากจริงอ่ะ
1: เนาะ
0: เอออ
1: ะไรที่ไม่เคยเกิดมันก็จะทำให้เราได้เห็นได้เกิดเดี๋ยวดูงงไปหมดแล้วเนี่ย
0: จริง
1: คุณผู้ฟังก็อยากจะเล่นด้วยเนี่ยคลีนคลีนคลีนคลีนพี่เป้นางวิกซอเลยพูดด่าไปนางวิกซอ
0: จะคลีนคลีนอาหารหรือจะเอาดอกไม้เอาดีๆ ฉันงงไปหมดแล้ว
1: เพิ่มอีกนิดนึง
0: อะไร
1: นางไม่กวาด
2: Green Update โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวผลิตจากหอยนางรมแท้กลิ่นหอมอร่อยคู่ครัวไทยกว่า40 ปีและ

เนี่ยผมถึงขั้นเอามือถือนะฮะขึ้นมาถ่ายหัวผมเลยเนี่ยว่ามันบางจริงเหรอเนี่ยมันล้านแล้วเหรอพวกนี้ใจร้ายนะคุณผู้ฟังเนาะ

างคนก็บอกว่าเพลงมันเหมือนสปีดกว่าปกติด้วยก็มีสะดุดเร่งความเร็วโอ้โหมันหลากหลายมากเลยนะโอเคโอเคเดี๋ยวพี่เป้จะส่งปุ้มไปเถียงกับทีมเขานะครับเดี๋ยวเอาหน้าแกไปช่วยปุ้มด้วยได้ไหมไปเถียงเขาหน่อยไหมสองคนเนี้ยไปสู้เขาหน่อยปะไปสู้ทั้งทีมเขาหน่อยว่าเฮ้ยมีปัญหาจริงนะเฟ้ยมันไม่ได้แบบปกตินะตอนเนี้ยเออไปช่วยหน่อยแล้วไปเถียงเขาหน่อยแล้วเนี่ยเขาก็แบบเนี่ยเห็นไหมมีคนส่งมาสมทบแล้วเออสปีดมันกระตุกมันออนไลน์มันเป็นสะดุดเป็นช่วงๆเห็นไหมมันเต็มไปหมดแล้วเนี่ยข้อความมานะฮะเดี๋ยวพี่เป้ส่งสองคนนี้ไปเถียงหน่อยเพราะว่าเขาเปิดเขาบอกเขาเปิดแล้วมันปกติอย่างเงี้ยคุณผู้ฟังไม่รู้จะพูดยังไงต่อเหมือนกันนะครับเดี๋ยวส่งสองคนนี้ไปเถียงแต่ตอนนี้อัปเดตเรื่องนี้ก่อนใครที่ชอบแอบถ่ายรูปนะฮะหลุดของเพื่อนๆเนี่ยฟังหน่อยแล้วกันนะฮะคือเขาบอกว่าถ้ามันเป็นรูปส่วนตัวรูปหลุดต่างๆของเพื่อนเนี่ยแล้วเราเอาไปโพสต์ลงโซเชียลนะครับโดยไม่ได้รับอนุญาตเนี่ยอาจจะมีความผิดนะใช้คำว่าอาจนะอาจมีความผิดต้องรับโทษนะฮะปรับสูงสุดเนี่ย 200,000 นะคุณผู้ฟังจำคุกสูงสุด2ปีนะครับอย่าคิดว่าโพสต์เล่นๆนะฮะแล้วไม่มีอะไรนะฮะนี่พูดดักไว้ก่อนนะคุณผู้ฟังรูปหลุดเพื่อนนะฮะปรับ 200,000 นะจำคุกไม่เกิน2ปีนะเขามีกฎหมายนะ

วันนี้เป็นอีกวันหนึ่งนะครับที่เราจะแจกบัตร Cover the Life นะครับทุกช่วงดีเจเลยจ้านะฮะช่วงพี่แป้ช่วงพี่ยูช่วงพี่อ้อยช่วงพี่เฟียสช่วงพี่ปอจัดให้หมดเลยนะครับกับ Cover the Life ที่เราจะได้เจอกับ ECC แล้วก็เดอะพาร์คินสันนะครับในวันอาทิตย์ที่29พฤศจิกายนนะครับเจอกันที่โรงละครอัศรา King Power นะครับวันนี้กติกาง่ายๆเลยคุณผู้ฟังคือทุกคนจะต้องลงทะเบียนใช่มั้ยครับทีนี้การลงทะเบียนเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็จะมีตัวเลขของการลงทะเบียนว่าเราลงทะเบียนเป็นคนที่เท่าไหร่อ่ะเพราะฉะนั้นวันนี้ให้ส่งข้อความตัวเลขนะฮะของคุณนั่นแหละที่คุณลงทะเบียนไว้เป็นคนที่เท่าไหร่พอดีพี่เป้มีเลขอยู่ในใจเดี๋ยวพี่เป้จะหาว่าตัวเลขที่อยู่ในใจเนี่ยอยู่ตรงนี้ที่คุณผู้ฟังเนี่ยมันส่งมาพอดีหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะอ่ะก็เดี๋ยวดูซิว่ามันแมทช์กันไหมถ้าแมทช์กันนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะได้แจกให้นะฮะกับบัตรวันนี้ดูซิว่าใจตรงกับเป้ไหมลองดูเอาหมายเลขลงทะเบียนมาโชว์กันหน่อยเดี๋ยวเจอกันผู้โชคดี

ระดับพรีเมียม HD บนเว็บไซต์และแอป Airtime ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก โดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้ Lotus Money Plus ประกันภัยรถเข้าใจง่ายแบ่งจ่าย 0% บ้านและสวนแฟร์23ตุลาถึง1พฤศจิกายน Impact เมืองทองและ

0: ฮะบรรยากาศจาก EDC นะฮะในวันนั้นที่เคยมาเข้ามาในไลฟ์กับเราคราวนี้ก็จะเป็นอีกครั้งนึงนะฮะที่เราจะได้เจอกับเขา EDC กับเดอะพาร์คินสันจ้าแล้วใครที่จะได้ไปล่ะนะฮะขอบคุณมากนะครับส่งข้อความกันมาแบบรัวๆเลยนะฮะลำดับขั้นตอนของการลงทะเบียนกันมาเป็นหลากหลายพันมากส่งมากันปุ๊มปั๊มปุ๊มปั๊มปุ๊มปั๊มก็วันนี้นะฮะตัวเลขที่มันอยู่ในใจพี่แป้นะครับมันง่ายมากเลยนะฮะมันมาจากเลข8ครับคุณผู้ฟังวันนี้วันที่8ก็เลยมีเลขในใจว่าเป็นเลข8เพราะฉะนั้นลำดับของใครที่มีเลข8อยู่ในลำดับเช่น18 28 800 28หรืออะไรอย่างเงี้ยมีเลข8อยู่ข้างในนะในลำดับก็จะได้ไป189หรืออะไรเงี้ยได้หมดนะฮะเลข8เพราะฉะนั้นพี่แป้ก็ใช้วิธีสุ่มนะฮะจากเลข8นี่แหละนะครับและผู้โชคดีของเรานะครับได้แก่ไหนดูซิลำดับที่เท่าไหร่สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: คุณแดงนะ
1: ใช่ค่ะ
0: คุณแดงยินดีด้วย
1: ดีใจมากเลยค
0: ่
1: ะ
0: ได้แล้วช่วงชิงกันสุดตัวสุดตัวมากวันนี้ข้อความแบบว่าเอาจะเว็บจะล้มเอาเนี่ยเดี๋ยวต้องบั้มบั้มบั้มกันเลยคุณแดงเลขเท่าไหร่จ้าพูดซิ
1: ตอง8เลยค่ะ
0: ตอง8ครับ888มาค่ะวันนี้ได้โชคจากเลข8ค่ะเก่งมากเก่งมากนะฮะส่งมานะครับแล้วพอดีเราเลยรับเจอพอดีเลยนะฮะขอบคุณมากคุณแดงวันนั้นเราไปเจอกันนะสนุกแน่นอน
1: ได้ค่ะดีใจได้เจอพี่เป้ได้คือ

0: พี่เป้ด้วย
1: ขอบคุณครับ
0: กร
1: ี๊ดที่สุดเสียงนะในวันงานนะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: โอเคยินดีครับขอบคุณมากนะฮะขอบคุณทุกข้อความที่ส่งมากันนะฮะตอนนี้ยังไม่หยุดส่งกันเลยทีเดียวขอบคุณมากเดี๋ยวตามต่อช่วงต่อไปนะฮะเราก็จะมีมาแจกกันต่อนะครับในทุกๆช่วงดีเจขอบคุณมากนะครับคุณผู้ฟังนะฮะที่โอ้กระแสตอบรับดีมากๆนะฮะก็ถือว่าเป็นอีก2วงดนตรีนะครับที่เราจะปิดท้ายในปีนี้กับ Come on Alive นะครับซึ่งทุกปีเราก็จะมีให้คุณได้ฟังกันแบบนี้แหละนะครับนี่คือคอนเสิร์ตที่พิเศษมากๆครับคอนเสิร์ตที่อยากให้มาดูมาสัมผัสบรรยากาศที่มันอบอุ่นอ่ะมันอยู่ด้วยกันแล้วมันสนุกแล้วมันใกล้ชิดมันอยู่ด้วยแบบมีความสุขมากนะคุณผู้ฟังจริงๆนะใครที่ไม่เคยมาต้องมาให้ได้นะฮะสำหรับ Cover Night Live นะครับ Cover
2: Night Live โดย Yogurt Dutchy Probiotic เพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้ Lotus Money Plus คุ้มครองให้ครบและการพายรถเข้าใจง่ายแบ่งจ่ายได้ 0% วางใจ Lotus Money Plus งานใหญ่ส่งท้ายปีบ้านและสวนแฟร์23ตุลาถึง1พฤศจิกายนนี้ Impact เมืองทองลงทะเบียนรับแก้วฟรีและอาหารแมวคานิวา
1: โอ้อย่าเพิ่งอดครวญกันคุณผู้ฟังแง่ร้องไห้ไม่พี่เป้แจกอีกได้ไหมเสียใจอะไรแกส่งมากันเต็มเลยนะฮะใจเย็นๆนะครับก็เดี๋ยวมันมีทุกช่วงดีเจแล้วพี่เป้ยังแจกทุกๆวันอยู่นะฮะในช่วงนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็ตามฟังกรีนเวฟกันให้ดีกันละกันนะครับในช่วงของการแจกบัตรเนาะนะครับผ่อนคลายไม่ได้บัตรก็เอาเพลงไปฟังก็ได้แต่ว่าต้องทายเพลงให้พี่เป้ถูกก่อนนะฮะโจทย์เพลงวันนี้ง่ายๆไม่ยากไปเนี่ยขึ้นมาแบบเนี้ยชัดเจนมากเพลงนี้ต้องรู้จักกันแล้วล่ะนะฮะถ่ายให้ถูกครับแล้วเลือกเพลงที่อยากฟังไว้นี่ไม่ได้บัตรได้เพลงฟังก็ยังดีนะพวกเราสู้นะสู้นะส่งมาครับเพลงอะไรเนาะ
2: Life Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดอีเซราแพ้งี้ต้องหมี่ม่วงดูแลผิวบอบบางอย่างอ่อนโยนจบปัญหาผิวแพ้แห้งแดงระคายจัดเต็มสิทธิ์ลดภาษีกับไทย ESG และ RMF กรุงศรีตัวท็อปเช็คข้อมูลกรุงศรี asset.com
3: กินกับโยเกิร์ตกินกับนมกินกับเค้กกินกับอาหารเช้ากินกับโจ๊กกินกับน้ำเต้าหู้นมสดนมหวานนมร้อนนมเย็นสลัดหมูสลัดปลาสลัดไก่ไม่ว่าจะอะไรก็กินกับข้าวโอ๊ตอบแมกกาแรดได้อร่อย
4: ว้า wow.
3: แถมมีประโยชน์เพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใยไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอล 0% มีเบต้ากลูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตอบแมกกาแรดมีชื่อก็ลองเข้าไปดูที่เพจแมกกาแรด
5: ระวังนะลูก
6: ค่อยๆวิ่งนะลูก
5: อย่าปีนสูงนะ
6: เดี๋ยวล้มนะลูก
7: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุออมบอลหนึ่งให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10 ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
8: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต

0: าหารแมวและสุนัขแคนิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชรช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
1: ปวดหัวเรื่องบินค่าไฟหายจำวันจ่ายไม่ได้ไฟดับไม่รู้จะบอกใครเจิดจ้ามาแล้วให้ MEA E-Service พลังดีๆที่เจิดจ้าจัดให้เลยจะเจิดจ่ายบินค่าไฟง่ายๆคลิกแอป MEA Smart Live จะเจิดแจ้งไฟดับหรือรับสารทัก LINE MEA Connect หรือจะเจิดจบทุกงานบริการไฟฟ้าเข้าเว็บ mea.or.th เลย

0: คนผ่อนตรงเก่งนะเก่งที่รับจ้างจูงนอนโอ้โหเป็นฝูงเลย
1: เก่งที่ขับรถดึกๆ
0: เก่งที่ทำโน่นทำนี่ทำนั่นทำโน่นทำนี่เก่งจนเหนื่อยค่า Forecast พร้อมใช้อยากให้คนเก่งเหนื่อยน้อยลงด้วยดอกเบี้ย 9.99% ต่อปีรถยนต์ Big Bike ปีไหนก็ได้เรทเดียวพร้อมสุขบวกกว่า 16,500 บาทกู้เท่าที่จะเป็นและชำระคืนไหวค่า Forecast พร้อมใช้รถยนต์และ Big Bike อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 9.99% ต่อปีเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดสมัคร Car Forecast พร้อมใช้โทร 02-747-400

0: ความรู้สึกคนเรามีหลายเฉดสีสีฟ้าเศร้าได้แต่สุดท้ายต้องไปต่อสีแดงโมโหได้แต่อย่าให้อารมณ์ทำร้ายคนสำคัญให้เพลงดีๆพาใจกลับมาสู่ความรู้สึกดีๆอีกครั้งกับ Music Day เติมเต็มทุกอารมณ์ตลอด48ชั่วโมงที่ Green Wave
1: โดยมองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมทำจากเนื้อแท้ Human Grade คุณค่าสารอาหารครบถ้วนไม่เค็มคนสวยสุขภาพดีและกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
2: ทอล์คข่าวสุดปังเติมพลังก่อนไปทำงาน 7:00 นทุกวันจันทร์ถึงศุกร์
1: โดยมอบคุณค่าดีๆให้ตัวเองเติมพลังมื้อเช้าด้วยข้าวโอ๊ตแมกกาเรตสุขภาพดีพร้อมลุยทุกวันแลคตาซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากโปเต้ปาปิก้าคอนเน่โปปาคอนเอเวอรี่เดย์กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณต้อนรับเทศกาลเจกับไรทิปธัญพืชพริกไทยเครื่องเทศคัดสรรด้วยความชำนาญในบรรจุภัณฑ์สะอาดถึงครัวคุณยูอีคอฟHerbal Mouth Spray ดูแลลำคออย่างมั่นใจคัดสรรคุณค่าเพื่อคอคุณหาซื้อได้ที่ร้านขายยาทั่วไปปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาว Lowland Nature Code
3: Smiley Request
1: โดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
4: มีคุณผู้ฟังบอกว่าพี่เป้เขาไม่ได้ไลฟ์ไปจัดราชมังคลาได้ไหมอะโอ้โหเอาใหญ่เบอร์นั้นเลยเหรอแม่พี่เป้คะเพลงที่ให้ทายวันนี้คือบอกคนที่ยังไม่ได้บัตรป่ะพี่คุณมั่นใจได้ไงว่าคุณว่าเพลงที่คุณทายมามันถูกแต่มันก็ไม่ได้ยากอะเนาะนะครับฟังเฉลยเลยแล้วกันนะฮะส่วนใหญ่ที่ตอบมานี่ก็ถูกๆกันนั้นเลยนะครับเพลงนี้มอบให้กับคนที่ยังไม่ได้บัตรนะครับอย่าเสียใจคนเดียวมีหลายคนเสียใจอยู่

0: บางคนก็บอกว่าฟังแค่โน้ตแรกก็ยกธงขาวแล้วค่ะแต่ถ้าฟังไปเรื่อยๆก็จะรู้จักใช่ไหมเพลงนี้ Better Better นะครับเก่งมากครับพี่น้องปรบมือตอบถูกเก่งจุงตอบไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะฮะร่วมสรุปกันต่อไปเนาะคุณผู้ฟังนะขอบคุณที่ร่วมสรุปกันขอบคุณธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตด้วยครับ Smiley
1: Request สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
0: อ่ะคุณผู้ฟังคนที่ตอบถูกเขาเลือกเพลงนาฬิกาทรายไว้นะฮะของบูกี้ไลออนเดี๋ยวเราจะปิดท้ายด้วยเพลงนี้เนาะส่วนใครที่ พี่เป้คะหนูจะต้องพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใช่ไหมคะ เอาหน้าเดี๋ยวลุ้นต่อลุ้นกันโอ้อีกหลายวันอีกหลายวันนะฮะอันนี้เพิ่งวันที่2เองนะฮะใจเย็นๆใจเย็นๆนะครับยังไงมันต้องได้สักวันนึงแล้วก็แจกกันอยู่ทุกช่วงดีเจเลยนะฮะเอาใจช่วยนะไม่เครียดนะไม่เครียดนะ อยากให้ได้ไปเจอกันด้วยพรุ่งนี้เจอกันใหม่ครับ 8:00 น.พี่เป้นะครับไปแล้วครับเดี๋ยวไปที่น้องโบนะ

0: าแรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
1: ใช้ Re-B-Fort วิตามิน B B1 62รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป

สวัสดีครับผมบิลกิ้นนะครับวันนี้อยากให้ทุกคนลองพูดตามผมหอมหนาหูนั่นดีหอมดีเหนียวหน้าดูอีกทีนะหอมหนาหูนั่นดีหอมดีเหนียวหน้าดูผมก็อยากจะบอกว่าถุงแชมเปี้ยนหอมทุกกลิ่นพร้อมกลิ่นไม้ไม้สัญชัยกลิ่นหอมที่ร่วมดีไซน์โดยบิลกิ้นแถมยังมีถุงหนาทิ้งของหนักของใหญ่รับได้หมดและถุงแชมเปี้ยนรุ่นหูผูกมัดแน่นเหนียวหิ้วง่ายถุงแชมเปี้ยนหอมหนาหูนั่นดีหอมดีเหนียวหน้าดู

0: ดีด้วยค่ะคุณถูกรางวัลที่2ได้รับเป็น power bank
1: จากของสำคัญกลายเป็นของสำรองเพราะไว้ใช้แค่ตอนจำเป็นเหมือนกับตอนนี้ที่มีค่าแค่ Club Friday เธอมีเขาแล้วเรามีใครส่งเรื่องราวของคนสำรองมาก่อนได้ที่ Facebook Club Friday Fanpage ฟังพร้อมกันศุกร์นี้4ทุ่มที่ Green Wave 106.5 FM และแอป A-Time ฟังฟิน

0: ชื่อไหมว่าประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจ่ายตามไมล์ที่ขับได้เริ่มต้นเพียง 4,900 บาทต่อปีเชื่อเถอะเพราะประกันทิปอัพทูไมล์จากทิพยาประกันภัยขับแค่ไหนจ่ายแค่นั้นไม่ค่อยใช้รถมีรถหลายคันจะจ่ายแพงไปทำไมในเมื่อคุณเลือกจ่ายจากไมล์ที่ขับได้ระยะไมล์หมดก็เติมไมล์ได้ง่ายๆสบายๆแบบ up to you ทิปอัพทูไมล์ขับน้อยจะจ่ายเยอะไปทำไมโทรเลย1736หรือ tipinsure.com หรือสาขาและตัวแทนในหน้าทิพยาประกันภัยเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรศึกษารายละเอียดก่อนทำประกันภัยทุกครั้ง
1: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า JobsDB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
2: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
3: Legal Loss อาหารมาแล้วเพื่อพรีเมียม Legal Loss แค่เปิดก็ว้าว
4: ลีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
5: เลือกสิ่งดีๆเป็นความสุขได้พี่อ้อยว่าจริงนะคะเลือกสิ่งดีเป็นความสุขได้ก็แฮปปี้เพราะสิ่งดีๆทำให้ความสุขเพิ่มขึ้นเพราะการเลือกสรรมาให้คุณรับประทานคือความสุขของเรา

0: ครีมถั่วลิสงครีมแมคคาเดเมียครีมงาดำครีมอัลมอนด์ยิ่งเลือกดีแฮปปี้ยิ่งมีความสุขพบเราได้ที่ www.happymadefood.com
1: Legal Loss อาหารมาแล้วเพื่อพรีเมียม Legal Loss แค่เปิดก็ว้าว
2: รีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
3: โลแลนเนเจอร์โค้ดแชมพูปิดผมขาวอ่อนโยนจากธรรมชาติด้วยพลังสารสกัดข้าวหอมนิ่มย้อมบ่อยก็มั่นใจผ่านการทดสอบการระคายเคืองจากผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังปราศจากแอมโมเนียเพราะเป็นธรรมชาติมันเลยดีปิดผมขาวแนบสนิทสีติดนาน42สระปิดผมขาวอย่างอ่อนโยนสนิทถึงโคนผมด้วยขวดปลายแหลมสะดวกง่ายบำรุง2เท่าผมนุ่มไม่แห้งเสียสระเลยด้วยโลแลนเนเจอร์โค้ด
4: เป๊ม้าหนึ่งตัวมีสี่ขาแล้วม้าสี่ขามีกี่ตัว
5: เรื่องอื่นเข้าใจยากแต่เรื่องประกันภัยรถยนต์ใครๆก็เข้าใจได้ที่โลตัสมันนี่พลัสเราจะทำให้ประกันภัยรถยนต์เป็นเรื่องง่ายแบ่งจ่ายได้ 0% ทั้งเงินสดหรือผ่านบัตรเครดิตโลตัสคุ้มครองเกินคาดซื้อง่ายเกินใครวางใจโลตัสมันนี่พลัสให้บริการในหน้าประกันภัยโดยบริษัทโลตัสเจเนอเรลอินชูแรนซ์โบรกเกอร์จำกัดผู้เท่าที่จำเป็นและชำระได้ตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 3-15% ต่อปีบัตรเครดิตใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปี

0: เวียนซ้ำๆทุบวงจรหน้ารำคาญนี้ด้วยสีรองพื้นเบเยอร์ด่วนๆคืนชีพผนังกดสั่งซื้อสีรองพื้นเบเยอร์เลยวันนี้จะได้
1: จบปัญหาในตรงจุด
2: เขาตังเขาตังดูดิเปิดถุงมัมชอยทีไรมาอ้อนกันตลอดเลยเนี่ย
3: ก็มัมชอยหอมฟุ้งขนาดเนี้ยจะไม่มาได้ไงล่ะเฟิร์ส
2: เพราะสัตวแพทย์ด้านโภชนาการเฉพาะทางเนี่ยเป็นคนคิดค้นสูตรแน่เลย
3: ใช่แถมเป็น holistic fresh meat ที่แยกสูตรไก่กับปลาและแยกตามช่วงวัยด้วยนะจะได้ดูแลกันไปนานๆเลย
2: ดูแลดีขนาดนี้เนี่ยมาดูแลเฟิร์สบ้างได้ปะ
4: พอรักที่ดีมีทางเลือกเสมอ
2: มัมชอยมัมเลือก
3: เมียวเลิฟ
5: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
6: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
7: Green News โดยยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบแสบร้อนกลางอกกรดไหลย้อนเลือกอาโมจินเจลฉลากม่วงฟ้า
8: ติดตามกันต่อนะคุณผู้ฟังจากที่มีการประเมินนะคะของศูนย์วิจัยกสิกรไทยนะคะในช่วงไตรมาส2ของปีนี้นะคะบอกว่าประเทศไทยมีคนที่ว่างงานนะคะอยู่ที่400,000กว่าคนนะคะเพิ่มขึ้น 10% ถ้าเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนซึ่งถ้าเกิดว่าดูตามช่วงอายุกลุ่มเด็กจบใหม่นะคะอายุ 20-24 ปีเนี่ยมีสัดส่วนสูงถึง 44% ของผู้ที่ว่างงานทั้งหมดก็สะท้อนถึงความท้าทายในการเข้าสู่ตลาดแรงงานของกลุ่มคนรุ่นใหม่นะคะหนึ่งในปัจจัยสำคัญก็คือปัญหาทักษะของแรงงานไม่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดโดยคาดว่าในช่วงปี2568จนถึง2572ไทยจะมีความต้องการแรงงานทักษะสูงเพื่อรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายประมาณ 1.1 ล้านตำแหน่งนะคะซึ่งความต้องการส่วนใหญ่ก็จะกระจุกตัวอยู่ในอุตสาหกรรมการบินแล้วก็โลจิสติกอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะแล้วก็หุ่นยนต์เพื่ออุตสาหกรรมรวมไปถึงอุตสาหกรรมดิจิตอลด้วยซึ่งการผลิตแรงงานให้ตรงกับความต้องการของตลาดก็ถือว่ากลายเป็นโจทย์สำคัญที่เขาบอกว่าประเทศไทยคงจะต้องเร่งจัดการนะคะแล้วก็แรงงานเองก็จำเป็นจะต้องพัฒนาทักษะใหม่ๆโดยเฉพาะด้านเทคโนโลยีแล้วก็สุขภาพนะคะเพื่อรองรับทั้งเรื่องของการเปลี่ยนผ่านอุตสาหกรรมเป้าหมายแล้วก็การเข้าสู่สังคมสูงวัยขั้นสุดยอดสวัสดีค่ะดีเจที่มีสกิลแบบว่าสุดยอดเลย
9: พี่ชอบแซวผมทุกวันเลยเน
8: า
9: ะ
8: แซวที่ไหนเรียกว่าทักทาย
9: มีสกิลสุดยอดเลยเหรออ
8: ้าวใช่ไหมล่ะสกิลในการแบบว่าจัดรายการคุณก็ไม่ธรรมดา
9: พี่นี่เนาะจริง
8: อ้าวอ๋อจริงด้วย
9: ไม่พี่เนี่ยเนาะจริงเลยนะ
8: อ๋อจริง
9: ชอบแซวชอบอะไรอย่างเง
8: ี้
9: ย
8: อ๋อคนจริง
9: เนาะน่าจะไปอยู่กับคนที่จัดก่อนหน้าเนี่ย
8: โอ้ไม่หรอกไม่ได้
9: ทำไมอ่ะ
8: ไม่ได้
9: เหร
8: อ
9: ทำไมอ่ะ
8: อยู่ใกล้กันเกินไปไม่ดีอ่ะอยู่กับพี่ยูนะคุณผู้ฟังติดตามกันไปนี่11 โมงนะช่วงเนี้ย
9: เฮ้ยวันนี้วันอะไรอ่ะ
8: วันนี้วันพฤหัสบดีทำไมอ่ะเกิดอะไรขึ้นมีอะไรน่าตื่นเต้นเล่าสู่กันฟังหน่อยสิเร็วๆอยากรู้ อย่างเงี้ยไปพูดอะไรหน่อย
9: ไม่ผมกำลังตกใจอยู
8: ่ตกใจอะไรเอ่ย
9: กำลังตกใจกระดาษที่อยู่ตรงหน้าอยู
8: ่ทำไมอ่ะตกใจทำไมกระดาษ A4 มีอะไรอยู่ในนั้น
9: ไม่บอกให้คุณผู้ฟังรอลุ้นไง
8: เสียเวลาเหมือนกันเนาะ
9: ให้รอลุ้นส
8: ิจัดรายการไป
7: โดยเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นอโมจินเจลแสบร้อนกลางอกกรดไหลย้อนจุกเสียดแน่นท้องอาหารไม่ย่อยเลือกอโมจินเจลฉลากม่วงฟ้า
10: DJ Playlist 55 Minutes DJ PU
9: วันนี้ก็มาแทนคุณแคนนะครับวันนี้มันพฤหัสนะฮะโอ้โหผมหลงวันมากเลยอ่ะเฮ้ยวันนี้มันพฤหัสเนาะเออเข้าใจว่าวันนี้วันพุธเอออะไรเนี่ยนะครับวันนี้มาแทนคุณแคน1วันครับคุณผู้ฟังนะฮะทีมชั่วโมงนี้อยากได้อะไรนะครับส่งมาเลยนะจ๊ะแต่ว่าไม่เอาแบบเมื่อวานแล้วนะฮะเมื่อวานนี้มีคนแบบว่าโหแอลฟังเพลงแล้วหุยชาคลินเวฟทำไมโหโหดร้ายอย่างนี้เหรอไม่หรอกคุณผู้ฟังเมื่อวานเนี่ยที่เขาส่งเพลงกันมาเนี่ยกับทีมอะไรนะแม่ผัวลูกสะใภ้ใช่ไหมคือเขาส่งกันขำๆเพราะว่าผมมานั่งอ่านทุกข้อความเนี่ยคือมีแต่ข้อความตลกนะฮะจะบอกว่าบางข้อความฟังเพลงแล้วหุยทำไมเขาแรงจังเลยไม่แรงครับคือเขาส่งมาตลกเล่นฮากันนะฮะอย่าคิดมากฟังเพลงเป็นเพลงนู้ฟังนะอย่าเอาอารมณ์ไปฟังมันไม่ดีนะจ๊ะ

คนส่งธีมมานะฮะบอกว่าเอาเป็นเพลงฟังแล้วสบายใจสบายอารมณ์นะครับโยกได้นิดนึงไหมคะนี่เหมาะกับอากาศวันนี้ค่ะวันนี้อากาศดีเลยฮะหรออ๋อมีคนบอกว่าอากาศวันนี้สดใสค่ะโอเคแล้วผมมาทำงานยังไงเนี่ยผมไม่รู้สภาพอากาศเนี่ย

ฟิลนี้ครับคุณผู้ฟังฟิลประมาณนี้มีเพลงอะไรอีกบ้างนะครับมาร่วมกันส่งเข้ามาได้เลยนะจ๊ะเพลงนี้คุณผู้ฟังก็ชอบคอผมจังเลยเนาะหลายคนชอบมากๆนะครับเพลงใหม่จากบิลกินนะฮะชื่อเพลงว่าเช็คลิสต์นะฮะเป็นเพลงมีจังหวะสนุกสนานนะครับฟังแล้วอารมณ์ดี

ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟินชัดใสระดับ Premium HD

โดย66ปีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไฟฟ้าอัจฉริยะเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนและซีคอนตัวจริงเรื่องสร้างบ้านที่คุณวางใจได้สร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391อาหารแมวกินนกที่หนึ่งจากญี่ปุ่นเคลือบผงปลาโอแท้หอมอร่อยบำรุงขนสวยด้วยเอ็กซ์ตร้าแซลมอนออยล์และ

0: Request. โดย73ปีทอสอ Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB ลองเลยสีเบเยอร์2 in 1ครบทุกงานปูนไม้เหล็กง่ายประหยัดจบงานไวได้คุณภาพการันตีลองแล้วรักเลยจะขับรถตรวจมะเร็งหรือไปเที่ยวก็อย่าเสี่ยงโดยไม่มีจิงโจ้เช็คเบี้ยประกันเลยที่รู้ใจประกันภัยลีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือรีกาลอสของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัข กินได้ทุกวัน 106.5
1: Green Wave อย่างที่บอกไปนะครับคุณผู้ฟังว่าต้นชั่วโมงใช่ไหมเมื่อต้นชั่วโมงผมบอกว่าผมมีเซอร์ไพรส์นะครับนั่นคือวันนี้เนี่ยเดี๋ยวจะมีศิลปินศิลปินที่จะมาสัมภาษณ์ซิงเกิลใหม่แต่ว่าศิลปินอันเนี้ยไม่ได้มาเป็นวงคุณผู้ฟังไม่ได้มาเป็นวงใครเปิดกล้องอยู่นะครับไม่ได้มาเป็นวงเขามาเป็นทีมนะครับยินดีต้อนรับมาทีมนะฮะ
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
1: โอ้โหคุณผู้ฟังภาพที่เราเห็นผ่านกล้องเว็บแคมนะครับคือเป็นแค่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งนะส่วนน้อยเพราะว่าหน้าห้องจัดนี่โอ้โหอันเนี้ยมีกี่คน1 2 3 4 5ใช่ไหมฮะ
2: ครับผม
1: ข้างนอกคุณ4
2: วันนี้มาเป็นทัศนศึกษา
1: โอ้โหสุดยอดเลยผมตกใจเลยไม่เคยเห็นทีมศิลปินมาเยอะขนาดนี้เลยอ่ะถามนิดนึงว่ามาทีมเนี่ย M A R R มาทีมมาจากอะไรฮะ
2: ก็จริงๆตอนนั้นน่ะคือเราเริ่มจากการเป็นค่ายเพลงก่อนเลยในเครือของ Love East Entertainment เนาะแล้วเราก็เหมือนทำศิลปินมาเรื่อยๆเราทำมาหลายๆเพลงแบบถ้าเขาจะรักยืนเฉยๆเขาก็รักคืนให้น้องซาร่าซาโรล่าอะไรเงี้ยกับอีกหลายๆเพลงกับหลายๆศิลปินแล้วเราก็เหมือนมีโปรเจกต์ที่มันเริ่ม develop มาเป็นมาทีมเนี่ยเป็นเหมือนโปรดิวเซอร์นักแต่งเพลงเน
1: ี่
2: ยก็จะมีอย่างเพลงรักนานๆกับพี่โดมจรุวัฒน์อย่างเงี้ยเพลงถ้าตลอดการมีจริงพี่เจอกับมินชี่ใช่ไหมมีคุมเกมตู่ซาติสมีตรงกับใจพี่ตู่ภพธรอะไรเงี้ย
4: ทุกคนที่อยู่ตรงเนี้ยครับแล้วมีเพื่อนผมกับพัทนะคือทีมงานที่เป็นทีมงานของค่ายเพลงมาก่อนแต่ว่าวันนึงเนี่ยเรารู้สึกว่าเฮ้ยทุกคนเนี่ยสามารถที่จะแต่งเพลงก็ได้นี่นาแล้วพัทที่เป็นนักแต่งเพลงแล้วก็เลยเทรนทุกคนในบริษัทบางคนก็เป็นตากล้องบางคนก็เป็นฝ่ายเอกสารอะไรเงี้ยให้ทุกคนแต่งเพลงให้เป็นแล้วจนมาถึงวันนี้เนี่ยทุกคนก็เราลองทำเพลงกันดูสักเพลงไหมร้องออกมาเองซึ่งเป็นเพลงแรกของมาทีมที่ร้องเองด้วยพนักงานทุกคนซึ่งก็คือเพลงโอ๊ยตกใจหมดมากอดเขาเลย
1: โอ้มีคนแบบเอ๊ะทำไมมาทีมคุ้นๆหน้าแนะนำตัวหน่อยดีกว่า
2: ได้ครับผม
5: ครับ
2: ครับผมพัทวรพันธ์นะผมก็เป็นมือกีตาร์นักแต่งเพลงนะครับทำอยู่ทั้งวงมีนแล้วก็มาทีมด้วย
1: นี่ไม่ต้องเอ๊ะคุณผู้ฟังคุณผู้ฟังเอ๊ะทำไมหน้าคุ้นจังมาทีมวงมีนครับผมนี่
2: มาจากวงมีนน
1: ี
2: ่ครับผม
1: ใครครับ
4: แล้วก็ผมครับปาล์มครับเป็นวงมีนเหมือนกันครับ
1: นี่โอ้โหนะฮะ
4: ที่เหลือละใครบ้าง
1: ที่เหลือใครบ้างเอ่ย
2: อ่ะมาทางนี้ก่อนน้องเจน
1: น้องผู้หญิงข้างหลังเลยคร
2: ับ ฝ่ายอะไรครับฝ่ายอะไรครับ
1: ชื่ออะไรนะฮะ
6: เป็นฝ่ายคอนเทนต์ครีเอเตอร์ชื่อเจนค่ะ
1: เจน
6: ค่ะ
2: ผม
7: มิวค่ะเป็นฝ่ายโปรดักชันออฟฟิเซอร์ค่ะก
1: ็
7: ค
1: ือแบบ
7: ตัดต่ออะไรอย่างงี้
1: ตัดต่อเลยครับโอเค
8: ค่ะลูกหมูค่ะเป็นมาร์เก็ตติ้งค่ะ
2: ก็อย่างที่บอกคอนเซ็ปต์ของเรารู้สึกว่าผมเชื่อว่าใครก็เป็นนักแต่งเพลงได้ถ้าคุณแค่อยากทำ
4: ยกตัวอย่างยกตัวอย่างที่แต่ละคนแต่งมาบ
2: ้
4: าง
2: นะลูกหมูแต่งเพลงอะไรบ้างถ้าตลอดการมีจริง
1: เอาหรอ
8: ใช่ค่ะ
2: เอาหน่อยมาละ
1: เพลงนี้เพลงนี้ในลองสักท่อนไหม
8: ได้ค่ะ
4: ปลายปากกาของคนนี
1: ้นี่โอ้โหยอดฮิตจริงๆ
2: ทีนี้นะ one two three

0: โหเหมือนเทปเป๊ะๆคุณผู้ฟังโอ้โหนั่งฟังตรงนี้แบบโอ้โหชื่นใจมากเลยอ่ะเนาะ
1: ขอบคุณนะคะ
0: มีอันนี้คือซิงเกิลแรกเลยเหรอ
1: เออจริงๆคืออันนี้เป็นซิงเกิลที่แต่งให้กับคุณมินชีที่เขาเป็นยูทูบเบอร์ค่ะใช่
2: แล้วมีเพลงคุมเกมอีก
0: คุมเกมเหรอ
3: ที่กับพี่ตู่สาติส
0: อ่า
3: ว่าหลายๆเพลงเลยครับ
0: เนาะเยอะมาก
3: ๆใช่ก็แต่ก่อนหน้านี้แบบเรามาทีมอ่ะจะเหมือนกับแบบไปแต่งเพลงโปรดิวซ์ให้กับศิลปินอื่นๆใช่ไหมแล้วก็แต่ว่าโปรเจกต์เนี้ยที่เป็นออฟฟิศเซสชั่นเนี่ยคือตั้งใจว่าเฮ้ยเราลองทำเพลงที่เราร้องกันเองได้ไหมว่าจริงๆแล้วนี่อย่างที่บอกว่านี่เป็นแค่ส่วนหนึ่งคือน้องๆในออฟฟิศเราอ่ะผมว่าร้องเพลงเล่นดนตรีอะไรเงี้ยกันได้หมดทุกคนอยู่แล้วอะไรเงี้ยเออแล้วก็เลยคิดว่าอ่ะงั้นเราเริ่มจากว่าเฮ้ยใครอยากเป็นนักแต่งเพลงก็เป็นได้แล้วถ้าใครอยากเป็นนักร้องก็เป็นได้ไหมอะไรงั้นเอองั้นเราแบบทำไมคนพนักงานออฟฟิศจะเป็นนักร้องไม่ได้หรออะไรเง
0: ี
3: ้ยเราก็เลยแบบลองทำดูใช่ผมก็เลยคุยว่าเป็นโปรเจกต์ที่ตั้งชื่อกันว่าออฟฟิศเซสชั่นก็คือเราจะเจอกันเหมือนแบบหาเวลาว่างวันบ่ายๆของสักช่วงนึงในออฟฟิศอะไรเงี้ยแล้วเราก็แบบ
2: ที่ไม่ค่อยมีเท่าไหร
3: ่เออใช่ที่ไม่ค่อยมีเท่าไหร่ ซึ่งหายากมากเอาจริงๆนะมันเลยยังไม่ค่อยต่อเนื่องเท่าไหร่แต่ว่าเราก็เหมือนแบบโอเคเรามารวมตัวกันแล้วก็ใครอยากมาแต่งเพลงมาแต่งเพลงด้วยกันแล้วก็ทำให้เสร็จ1วัน1เพลง
0: เฮ้ยจริงป่ะ
3: แล้วก็ปล่อยเลยเย็นวันนั้นอะไรอย่างงั้นความตั้งใจคือมันจะได้ไม่ไปกระทบงานค้างที่เราทำกันอยู
0: ่คุณแต่งเพลงแค่ช่วงเวลาพักกลางวันเนี่ยนะ
3: ก็ใช้เวลาประมาณนั้นครับ
0: เอ้ยจริงเหรออ
3: ย่างเพลงตกใจหมดมาก่อนเขาเลยเนี่ยก็คือเจอกันประมาณแบบบ่าย2อะไรเงี้ยแล้วก็เพลงก็ปล่อยประมาณสัก 6:00 นอะไรเงี้ย
0: โอ้ตายแล้ว
3: ใช
0: ่โอ้ยเนาะอัจฉริยะมากเลยอ่ะโอ้โหแต่งบ่ายปล่อยเย็นโอ้โหนี่ผมเกาหัวเลยเนี่ย
2: ถ้าใครอยากได้เพลงก็ติดต่อได
0: ้นี่โอ้โห
3: มาทีนี้กินไหมครับบอกว่าบีบตอนเช้า
0: ขอตอนสาย
3: ขอก่อนเที่ยงได้ไหมคะ
0: โอ้โหแล้วเพลงเนี้ยคือที่มาที่ไปเนี่ยมาเป็นเพลงนี้มันคือยังไงฮะ
3: ก็อย่างที่บอกครับเรารู้สึกว่าเราอยากแต่งเพลงสนุกๆกันบ้างเพราะว่าบางทีอย่างเวลาเราทำเพลงมาเนี่ยแขกรับเชิญเราเหมือนเกสที่มาเนี่ยเราก็จะมีความแบบเกรงใจเขาหรือว่าแบบเรารู้สึกว่ามันมีความเกรงบางอย่างแบบเรามีเหมือนแบบอ่ะเก่งน้ำปิงเต้นเฟิร์สวันคุณฟ้าตอมมีใครแบบมาเต็มไปหมดเลยเนี่ยแล้วเราก็รู้สึกว่าแบบเราเหมือนไปทำเพลงแบบเหมือนลั่วๆกับเขาไม่ได้เราต้องทำของเรา
0: เหมือนกันโอเคถ้าเกิดเราทำของเราเองเนี่ยเราอยากใส่อะไรเนี่ยใส่เต็มที่
3: ใช่ใช่เพราะว่าอย่างสมมติเราทำแบบที่ผ่านมามีโดมมีพี่แก้มมีอะไรเงี้ยคือแต่ละคน
0: ก็ต้องคุมคือเขาคือแบบนิดนึง
3: โอ้ดีว่าระดับประเทศ
0: โอเคเข้าใจ
3: แต่เราก็รู้สึกว่าแบบเวลาเราแต่งเพลงกันอ่ะบางทีมันมีไอเดียหรือมันมีอะไรบางอย่างที่มันแบบเฮ้ยเราว่ามันก็สนุกดีนะแต่ว่าเราจะเอาแบบเอาเพลงนี้ไปให้แบบพี่แก้มร้องแล้วก็เกรงใจเขา
0: อะไรยังไงอยู
3: ่เออใช่เราก็เลยแบบงั้นเรามาแต่งเพลงแบบที่วันเนี้ยจากบ้านมาไม่ต้องคิดเลยว่าจะแต่งอะไรไม่มีโจทย์ไม่มีอะไรแล้วเรามาเจอกันแล้วก็อันไหนอยากแต่งอะไรกันวันนี้แบบฟังอะไรกันอยู่บ้างมีคำไหนที่เราชอบบ้างอะไรเงี้ยแล้วแบบแล้วเป็นการแต่งเพลงที่เราจะไม่แก้เนื้อเพลงกันหมายถึงว่าแบบเขียนอะไรสนุกยังไง
0: หมด
3: ใส่ไปให้หมดเต็มที่แบบใส่เต็ม
0: เหมือนมีเครื่องปรุงอยู่เท่านี้ใส่ให้หมดปรุงยังไงก็ได้ให้อร่อยที่สุด
3: เพราะผมคิดว่าเหมือนบางทีอาจจะไม่ใช่แค่กับเรื่องการแต่งเพลงนะแต่ว่าคือด้วยความว่าพวกเราทำงานเป็นนักแต่งเพลงเป็นนักผลิตเพลงมันก็เลยเหมือนกับแบบว่าวันนึงอ่ะงานที่มันเคยเป็นงานอดิเรกหรือเป็นความสนุกอ่ะมันเริ่มจริงจังขึ้นแหละผมรู้สึกว่าพื้นที่ออฟฟิศเซสชั่นเนี่ยอยากให้มันเป็นพื้นที่ที่มันแบบ
0: เล่น
3: สนุกได้แล้วเราก็ไม่ต้องเก่งเราสามารถทำสิ่งที่เรารักได้โดยที่ไม่ต้องคิดมากกับมัน
0: ใช่ครับแล้วเพลงเนี้ยคือมันมีที่มายังไงคือแบบว่าคำเนี้ยมันอยู่ๆมันผุดขึ้นมาจากใครมันเริ่มมาจากตรงไหนอะไรเงี้ย
3: ตอนนั้นเหมือนเราคุยกันมิ้วบอกไหมหรือว่าลุงหมูบอกพี่จำ
1: รวบรวมใช่รวบรวมคำมาว่ามันมีคำหนึ่งสองสามสี่ห้าอะไรเงี้ยที่มันกำลังฮิตหรือว่าวัยรุ่นเจนซี
0: เขาพูดกัน
1: เ
0: ข
1: าเ
0: ก๋กัน
1: เลยใช่ก็เลยแบบหยิบยกประโยค
3: จริงๆคำนี้เป็นคำที่มาคู่สูสีกับคำว่าศาสตร์ไปครับสมาชิก
0: เออหรอมาคู่กันเลยหรอ
3: แต่ว่าเราแค่คิดไม่ออกว่าจะแต่งมันเป็นเพลงยังไงก็ศาสตร์ไปครับสมาชิกเราก็เลยเอ้ยรู้สึกว่าอันนี้มันน่ารักดีแบบตกใจหมดมากอดเขาเลยเราก็เลยเหมือนคุย develop กันไปเรื่อยๆครับว่าแล้วเราตกใจเรื่องอะไรแล้วก็น้องๆก็เสนอมาว่าเหมือนกับเราตกใจที่เขาน่ารักมากได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยมันก็ดูเป็นคอนเซ็ปที่มันน่ารักดีเวลาเราสามารถส่งให้ใครสักคนที่เราเหมือนแบบคุยอยู่หรือแบบแอบชอบเราแชร์ลอยๆหรือว่าเราจะมาเล่น เล่นแผ่นเล่นอะไรใน TikTok กันมันก็ดูแบบน่ารักดีสนุกดีอะไรเงี้ยนะ
0: ครับผมเพลงตกใจหมดมากอดเขาเลยเนี่ยเหมาะกับใครครับ
3: โอ้โหได้หมดเลยนะ
0: ได้หมดเลย
3: คนมาเล่นแผ่นมีแต่มีรูปแบบมากเลยอ่ะมีใครบ้างต้องลอง
1: โอ้โหพี่อินฟูดาราพี่โอ้เพียบเลยค่ะ
3: น้องพิกซี่อย่างเงี้ย
1: ใช่
3: แล้วก็อยู่ญี่ปุ่นกันเขาก็ยังเล่นแผ่นแล้วนะก็ขอบคุณเขามากเลย
0: ถ้าเกิดต้องมอบให้คนสักคนนึงเนี่ยอยากจะมอบให้ใครถ้าเกิดเพลงเนี้ย
3: โอ้ผมว่าอาจจะเป็นว่าถ้าเราแบบมีใครสักคนที่เราชอบหรือชื่นชมเขามากๆเรารู้สึกว่าเขาแม่งน่ารักเกินไปอ
0: ่
3: ะไม่ว่าจะเป็นอาจจะเป็นศิลปินที่คุณชอบหรือว่าเป็นแบบดาราหรือว่าใครก็ตามที่แบบเฮ้ยคุณตามอยู่อะไรเงี้ยก็ได้เหมือนกันหรือว่าจะเป็นคนที่เราแบบแอบมองแอบคุยหรือว่าคุยกันอยู
0: ่
3: อะไรกันอยู่พี่น้องที่ออฟฟิศอะไรเงี้ยเราก็สามารถแบบใช้สิ่งนั้นได้นะเพราะว่าเรารู้สึกว่าเหมือนกับแบบบางทีเราเหมือนอยากจะพูดเล่นๆกับเขาว่าแบบเขาน่ารักเกินไปแล้วว่าแบบความน่ารักของเขาแม่งทำเราแบบตกใจหมดเลยอ่ะเขาต้องมาปลอบเราด้วยนะมารับผิดชอบด้วยนะอะไรเงี้ยครับ
0: นะครับเพลงนี้ก็อย่างที่บอกว่าแต่งแป๊บเดียวเนาะแป๊บเดียวจริง
3: ๆก็สนุกดีครับมันดีครับตอนนั้นจำได้ว่าทำงานลูกค้าอยู่ด้วย
0: ที่
3: ห้องอัดข้างบนคือผมมาแต่งท่อนฮุกกับทีม
0: เราก็
3: แต่งได้ท่อนฮุกเสร็จกันปุ๊บแล้วผมบอกว่าเดี๋ยวต้องส่งงานลูกค้า5โมงวันนี้งั้นเดี๋ยวพี่ขึ้นไปอัดเสียงลูกค้าก่อนนะแล้วก็ขึ้นไปอัดเพลงโฆษณาลูกค้
0: า
3: แล้วก็บอกว่าฝากแต่งท่อนอื่นต่อกันหน่อยอะไรเงี้ยแล้วผมก็ขึ้นไปอัดเสร็จลงมาถามว่าเป็นไงบ้างเหรอเสร็จแล้วครับพี่นี่
0: คือเป็นทีมที่ทำงานแล้วแบบไม่มีความเครียดเลยเนาะมันมีแต่ความแบบสนุกแบบมันเป็นมวลที่แบบโอ้โหแฮปปี้นี่ผมนั่งสัมภาษณ์เขา
3: ตาแข็งเลยนะ
0: หรอตาแข็งหรอ
4: ไม่มีเลยค่ะไม่มีเลยค่ะ
0: ดูเป็นทีมงานที่แบบโอ้โหมีแต่ความสุขมีแต่ความแบบเอนจอยเนาะในการทำงานอุ้ยมีคนตกใบ ไม่ผมว่าความเครียดก็อาจจะมีบ้างนิดหน่อยแต่ว่าดูเท่าที่ดูมวลรวมอ่ะคือมันเหมือนมีรวมเอาคนสนุกอ่ะมาเจอกันมาอยู่ด้วยกันแบบมันก็จะมีแต่แบบสิ่งสนุกให้ทำอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วเพลงนี้เนี่ยอยากจะฝากอะไรกับชาวกรีนเวฟบ้าง
3: นี่ผมฝากเวอร์ชันนี้สดๆแล้วครับ
5: เวอร์ชันนี้
3: เป็นเวอร์ชันแบบแจมๆกันพิเศษเลยเนี่ยวันนั้นปาล์มไม่ได้มาด้วยวันนี้เป็นเวอร์ชันแบบมีปาล์มด้วยอีกนี่เป็นแบบอะคูสติกเวอร์ชันมอบให้แฟนๆกินเวฟทุกคนนะฮะ
5: คนนี้ชื่อน้องมิวนะครับ
3: นี่1 2 3

0: โอ้โหฟังสดจะเพราะมากๆเลยหลายคนคงอยากฟังเพลงเต็มๆเลยเนาะนี่ครับสุดท้ายนี้อยากให้มาชิมนะฮะฝากอะไรกับชาวกรีนเวฟหน่อยครับว่าติดตามได้ที่ไหนช่องทางไหนแล้วก็จะมีอะไรให้แบบว่าเซอร์ไพรส์แฟนๆบ้าง
1: ครับผมก็ติดตามทุกช่องทางนะครับจะเป็นใช้คำว่ามาทีมหมดนะครับผมแล้วก็เรามีทั้งโปรเจกต์ออฟฟิศเซสชั่นเนาะที่เดี๋ยวจะมีเพลงใหม่ๆแล้วก็มีแบบเวียนๆกันมาร้องในออฟฟิศของเราด้วยแล้วก็เรามีโปรเจกต์เพลงมานะที่ทำกับศิลปินหลายๆท่านนะอยากให้ใครมาออกเพลงมาอยากให้ใครมาแบบเราไปทำเพลงให้ใครอะไรเงี้ยก็แบบคอมเมนต์หรือว่าบอกกันมาได้
2: เราจะปล่อยเพลงกันทุกอาทิตย
0: ์ทุกอาทิตย์เลยเหรอโอ้โหคือก็จะหยิบเอาวลีแบบฮิตๆตอนนั้นเนี่ยมาทำมาแต่งเพลง
1: ก็มีผสมกันบ้าง
0: ผสมกันบ้าง
1: ใช่ครับ
2: เพลงนี้เราเพิ่งปล่อยของใครไปนะ
1: มีของมีน้องพันชี่แล้วก็ก่อนหน้านั้นเป็นคุณบู
3: ม
1: แล้วก็มีบูมสารัตน์ด้วยมีคุณ CK มา
0: แล้วหรอ
1: ด้วยนะ
0: โอ้โห
1: ไปฟังกันได้นะครับผมนี่แล้วเดี๋ยวมาอีกเต็มครับ
0: จะบอกว่าทีมนี้คุณผู้ฟังผมมาเป็นแฟนๆเขาอยู่แล้วเพราะว่าเขาเป็นคนที่แต่งเพลงโฆษณาที่คุณฟังกันเนี่ยเกือบทั้งหมดคุณผู้ฟังนี่นะฮะโอ้โหสุดยอดจริงๆฮิตกันแบบทั่วประเทศตอนนี้ลามไปประเทศอื่นนะเพราะว่าเขามันจะมีดีเจเนี่ยเอาเพลงโฆษณาเขาอะไปเล่นตามแบบเวทีเมืองนอกอะไรเงี้ยก็โอ้โหดังไปทั่วโลกผมก็แบบสุดยอดจริงๆนะฮะ
1: ไม่น่าเชื่อมันจะไปไกลขนาดน
0: ี้เนาะโอ้สุดยอดจริงๆชื่นชมมากๆนะครับแล้วผมก็เป็นแฟนมาทีมด้วยเพราะว่าได้ฟังเพลงของอย่างของเบสคำสิงใช่ไหมที่มาทีมผมฟังครั้งแรกเลยนะเฮ้ยเพลงนี้แบบเมโลดี้ขึ้นมาปุ๊บแบบเพราะจังเลยแล้วก็
2: คนนี้ก็แต่ง
0: คนนี้หรอโอ้โหขอจำเลยทีได้ไหมเพราะมากคุณผู้ฟังคือมาทีมเนี่ยแต่งเพลงออกมาเนี่ยเพราะทุกเพลงแล้วก็มีเพลงของพี่ดาวดีเจดาวด้วยใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: ค
1: ือ
0: แบบว่าเขาจะมีไดเซนของเขาแบบเมโลดี้ประมาณนี้อะไรเงี้ยความเพราะหรืออะไรเงี้ยจะมีแบบคาแรคเตอร์ชัดมากมาทีมนะครับยังไงก็ฝากคุณผู้ฟังกรีนเวฟเป็นกำลังใจให้ด้วยกับมาทีมนะครับถ้าเกิดชอบก็ขอเข้ามาเยอะๆเพลงนี้ชื่อเพลงว่า
3: ตกใจหมดมากอดเขาเลยค่ะ
0: นี่ไปฟังเพลงเต็มๆกันเลยครับวันนี้ขอบคุณมาทีมากๆนะครับ

0: ไปหรือเปล่าน
1: ะครับนี่ก็คือเพลงตกใจหมดมากอดเขาเลยนะฮะจากมาทีมนะครับซึ่งเป็นทีมที่แต่งเพลงเพราะมากๆอย่างที่ผมบอกไปเมื่อกี้นะฮะเพลงที่ผมเนี่ยฟังครั้งแรกแล้วแบบเฮ้ยทำไมเพลงนี้เพราะจังเลยคือแบบเมโลดี้ติดหูตั้งแต่ประโยคแรกขึ้นมาเลยก็คือเพลงนี้นะฮะเพลงของเบสคำสิงนะฮะโดยมาทีมนะฮะชื่อเพลงคนโปรดของคนโปรดของฉันเป็นเธอเสมอ

ุณผู้ฟังส่งข้อความมาถามว่าแล้ว DJ PU จะ X กลับมาทีมเมื่อไหร่คะไม่น่าจะมีวันนั้นครับคุณผู้ฟังร้องเพลงไม่เป็นน่ะถ้าเกิดไปทางพี่เป้น่าจะเหมาะกว่านะฮะมาทีม X DJ เป้

0: ๋ยวชั่วโมงนี้ก็ทิ้งท้ายด้วยเพลงนี้นะครับชั่วโมงหน้าเลิกกันต่อนะครับคุณผู้ฟังวันนี้พี่ยูมาแทนคุณแคน1วันนะจ๊ะ
1: DJ Playlist 55 Minutes โดยพลังดีๆที่เจิดจ้าทุกเรื่องไฟฟ้านึกถึง MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณประกันรถตัวตึงนึกถึงธนชาตประกันภัยเคลมไวอู่เยอะโทร1519
2: Green Wave Anniversary Happy Kids Happy Gift
0: คุณผู้ฟังครับ15พฤศจิกายนนี้นะครับเรามีนัดกันนะครับคุณผู้ฟังแล้วว่า Green Wave ครับจะชวนทุกคนเนี่ยมาฉลองวันเกิด Green Wave ครบรอบ35ปีไปด้วยกันนะครับในงาน Green Wave Anniversary Happy Kiss Happy Gift นะครับแต่งานวันเกิดปีนี้เนี่ยมีกติกาน่ารักน่ารักอยู่อย่างหนึ่งนะครับมามือเปล่าก็ได้หรือว่าถ้าเกิดอยากถือของขวัญมาด้วยเนี่ยก็ขอให้เป็นของขวัญ นะครับสำหรับน้องๆจากมูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมแทนพวกเราด้วยนะครับจะเป็นของเล่นเสริมพัฒนาการหรือจะเป็นนมผงสูตร1นะครับสูตร2ได้หมดเลยนะฮะหรือจะเป็นเสื้อผ้าเด็กรองเท้าเด็กหรือว่าผ้าเช็ดตัวก็ได้เช่นกันนะครับเลือกมาแค่คนละชิ้นก็ได้นะครับและงานนี้เนี่ยไม่ได้มีแค่เรื่องการให้นะครับเรายังมีมินิคอนเสิร์ตอีกด้วยมินิคอนเสิร์ตจากวงเคลียร์นะครับแล้วก็สาวอีกด้วยนะฮะพร้อมสเปเชียลเพอร์ฟอร์แมนซ์นะฮะที่มีโมเมนต์น่ารักน่ารักจากน้องๆนะครับให้เราเนี่ยได้ร้องเพลงได้ยิ้มได้มีความสุขไปพร้อมกันนะครับเจอกันนะครับวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายนนี้นะครับเวลาบ่ายโมงเป็นต้นไปที่3ย่านมิดทาวน์นะครับส่วนใครเนี่ยไม่สะดวกเตรียมของขวัญก็สามารถมาร่วมสมทบทุนอาหารกลางวันให้กับน้องๆได้เหมือนกันนะครับวันเกิด Green Wave ปีนี้เนี่ยไม่ต้องหาของขวัญให้เรานะครับเอาของขวัญมาฝากน้องๆและมาเจอกันดีกว่านะครับกับ Green Wave Anniversary Happy Kiss Happy Gift เพราะการให้คือของขวัญที่ยิ่งใหญ่ครับ
2: Green Wave Anniversary Happy Kiss Happy Gift
3: เฮ้ยบัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
4: ดี
5: คุณมีกลิ่นหืนไหม
4: ไม่มีเอาพี่อ่ะเต็มเม็ดเหรอ
3: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
6: ขั่วไงถั่วลิสงคั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดไม่ถั่วลิสงคั่วหอมเจียว
3: เคี้ยวมันเต็มเม็ด
6: จากไรทิพ
7: ย์มาเจอเส้นนั้นเด้ฉาหลงน้ำมันซึมซึมมาต้องเหี่ยวจะพรีได้วันไหนอ๋อ
8: โหเกาหลีแท้ๆเลยครับ
9: มาสก์ระใช่ดีเวอร์มาสก์คอนเทนี่ยาวเป็นแป้สื่อเคยไม่ต้องพูดเลยอ้อดิ
8: โอ้นี่ก็ญี่ปุ่นแท้ๆเลยครับเพราะฟาวแอนด์ฟาวรวมสินค้าบิวตี้ญี่ปุ่นเกาหลีของแท้ทั้งเซรั่มมาสก์หน้าบรัชออนลิปติ้นและอีกเพียบให้คุณเลือกแบบไม่ต้องหิ้วไม่ต้องพรีออเดอร์

0: ริกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
1: ตาเป็นหน้าต่างของหัวใจและตาเป็นหน้าต่างของตับเป็นหน้าต่างของไตเป็นหน้าต่างของโรคเบาหวานและอีกหลายโรค
2: ที่ศูนย์จักษุ24ชั่วโมงโรงพยาบาลเจ้าพระยารักษาทั้งโรคตาและอาการผิดปกติทางตาจากสาเหตุจากโรคอื่นๆด้วยความพร้อมของอุปกรณ์ทางการแพทย์โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญศูนย์จักษุ24ชั่วโมงโรงพยาบาลเจ้าพระยาใกล้เซ็นทรัลปิ่นเกล้า024341

0: บางจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: ประหยัดภาษีปีนี้กับกองทุนไทย ESG ถือครองเพียง5ปีไม่ต้องลงทุนทุกปีแนะนำ KF Thai ESG โอกาสเติบโตไปกับหุ้นบริษัทชั้นนำ ESG เด่นและ KFG

0: โทร02-657-5757ซื้อง่ายๆผ่านแอป Access Mobile หรือกรุงศรีแอปหรือธนาคารกรุงศรีทุกสาขากองทุนรวมนี้มีลักษณะและความเสี่ยงเฉพาะควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนลงทุน
1: Ritchie Safe Energy แบบ
2: สวัสดีครับพวกเราลองฟองครับ
3: สำหรับออนก็จะมีเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะคะสำหรับสาวๆที่ไม่อยากเปิดแอร์หนาวมากนะคะที่สระผมก่อนนอนผมเรามีความชื้นนิดนึงเนี่ยมันจะดึงความร้อนออกจากตัวแล้วเราจะเย็นนอนหลับสบายค่ะ
2: ตอนเราไปกลับบ้านใช่ไหม2-3 ทุ่มเราก็จะเปิดแอร์นะอุณหภูมิก็18-20อะไรเงี้ยพอก่อนนอนปุ๊บปิดแอร์เลยครับเนื้อความเย็นก็จะอยู่กับเราจนถึงเช้าเราเรียกว่าพีคูล
4: มีใครที่ไปด้วยกันในจุดหมายเดียวกันหลายๆคนเราก็ไปนัดแนะกันกับเพื่อนๆก็ช่วยประหยัดได้นะครับ
2: ทุกคนช่วยนิดหน่อยแล้วรวมกันก็จะมีผลให้กับโลกใบนี้นะครับกลับมาเขียวอีกครั้งได้แน่นอนครับ
5: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับ
6: 1 2 3 go Airtime Showbiz พาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concert พบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเบิร์ดกะฮาร์ดปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงสิทธิ์10 ตุลาคม 2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ไทยทิกเก็ตเมเจอร
7: ์สนับสนุนโดยดีน่านมถั่วเหลือง It's that good เลือกดื่มสิ่งดีๆมันต้องดีน่า Air Carrier Beyond X แอร์นวัตกรรมดีไซน์จากไม้มากกว่าดีไซน์คือความใส่ใจที่เหนือกว่าถุงขยะแชมเปี้ยนหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวหน้าดูถุงหอมกลิ่นใหม่ My Sunshine กลิ่นหอมร่วมดีไซน์โดย Bilgin อาทิตย์อมฤตสมุนไพรสกัดระดับสากลเพราะสุขที่สุดคือสุขภาพดี
8: Happy Birthday
6: วันเกิด Green Wave ไม่ขออะไร
9: ขอแค่ชวนทุกคนส่งต่อความสุขให้น้องๆด้วยกันนะคะ
6: Green Wave Anniversary Happy Kids Happy Gift
9: Green Wave Anniversary 35ปีชวนพี่ๆใจดีมอบของขวัญให้น้องมูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมของเล่นเสริมพัฒนาการเสื้อผ้ารองเท้าผ้าเช็ดตัวนมหรือบริจาคทุนอาหารกลางวันเป็นของขวัญให้น้องอุ่นใจยิ้มได้ตลอดปี
6: พร้อมฉลองด้วยมินิคอนเสิร์ตจากวงเคลียร์สาวๆและโมเมนต์น่ารักน่ารักจากเด็กๆวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายนนี้ที่3ย่านมิตรทาวน์มาเจอกันนะคะ
9: เพิ่มเติมคลิก atime.live/Green Wave
10: Green News
6: โดย
11: ใครที่อันดับเล่นต้องผู้เข้าทอง
12: เรียบร้อย
13: อะไรเรียบร้อยพี่
12: ก็ได้ผ้าห่มเรียบร้อย
13: อ๋อมาทีมนี่เมื่อกี้เขาเอาผ้าห่มมาแจกผมพี่ต๊อกแล้วเขาทิ้งท้าย
12: พอดีเลย
13: อ๋อใช่ไหม
12: เขาทิ้งท้ายว่า
13: เขาทิ้งท้ายว่าถ้าเกิดอยากร้องเพลงก็ติดต่อมาได้นะคะ
12: น้องเขาพลาดละ
13: ก็บอกผมนะผมก็ครับ
12: แต่อะไร
13: ไม่รู้ไหมว่าการร้องเพลงเนี่ยการมีซิงเกิลหนึ่งซิงเกิลเนี่ยมันคือความฝันผมหนึ่งอย่างนะ
12: จริงปะเนี่ย
13: จริงจริง
12: เฮ้ย
13: จริงจริงคือผมเคยตั้งเป้าไว้ในชีวิตเนี้ยในลิสต์ต้องมีอะไรบ้างควรจะต้องทำอะไรก่อนตายเอาจริงๆคนเราอ่ะมันต้องมี
12: คนเรามันมีอะไรอย่างนี้อ่ะฮะ
13: เออซึ่งการร้องเพลงการมีซิงเกิลก็เป็นหนึ่งสิ่งที่แบบเคยฝันเอาไว
12: ้
13: แต่คิดว่าพอเจอเขาอ่ะ
12: ค่ะ
13: เริ่มละเริ่มใกล้ความเป็นจริงละ
12: ฝันนั้นเริ่มจะเป็นจริง
13: เริ่มละเออ
12: น้องเข้าไปยังอ่ะ
13: ใกล้ละ
12: ใกล้เป็นจริง
13: ใกล้เป็นจริงอะอ้าวพี่อย่าดูถูกไปนะ
12: ไม่ได้ดูถูกอะไรเลยเออนะคะมันเป็นความฝันของเราไงเรามุ่งมั่นเรามีเป้าหมายเราต้องเดินไปตามฝันของเราให้ถึงจุดมุ่งหมาย
13: ผมไปเจอคำหนึ่งมาเขาบอกว่าคนมีพรสวรรค์ไม่เท่าคนมีวินัยบางคนมีพรสวรรค์ใช่ไหมก็คือทำได้ตั้งแต่เกิดแต่ถ้าเกิดคุณไม่มีวินัยคุณไม่ฝึกซ้อมคุณไม่ขยันคุณก็อยู่เท่านั้น
12: คุณมีวินัยไหม
13: โอ้ยผมมีดิพี่อย่าหัวเราะกันนะพี่อย่าหัวเราะอย่างนั้นนะผมมีวินัยนะ
12: เออ
13: เออผมมีวินัยนะ
12: มี
13: ดูแต่การมาทำงานของผมสิ
12: ใช่เห็นชัดเลย
13: ผมเคยขาดลามาสายไหม
12: ไม่เคย
13: ใช่ไหมล่ะ
12: หยิกเท้าพี่ทำไม ขออนุญาตอ่านข่าวก่อนได้ไหมคะ
13: เชิญ
12: อ๋อโอเคอ่ะรอบเที่ยงแล้วคุณผู้ฟังติดตามกันหน่อยนะกรมการค้าภายในค่ะเขาร่วมพูดคุยนะคะกับผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมนะรองรับก็เรื่องของการฟื้นฟูอย่างที่บอกอ่ะพอน้ำลดเนี่ยเรื่องของการฟื้นฟูมันจะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างงานใหญ่เลยนะนะคะก็ขอให้ผู้ประกอบการทุกรายนะคะตึงราคาสินค้าแล้วก็บริการบริหารจัดการสต็อกสินค้าและอะไหล่ให้เพียงพอนะคะเร่งเติมสินค้าแล้วก็กระจายไปยังพื้นที่ที่มีความต้องการรวมถึงเตรียมความพร้อมด้านช่างและบริการซ่อมแซม คือบางทีอ่ะของมีของครบเธอช่างไม่มีช่างนี่ไม่ได้แบบหาง่ายๆนะรอคิวกันแบบยาวเหยียดเหมือนกันนะ
13: แล้วช่างดีๆเนี่ยฮะวงเล็บดีๆ
12: วงเล็บช่างดีๆ
13: โอ้โหก็ยากเข้าไปอีก
12: ยากเข้าไปอีกหลายแบบโอ้โหเยอะเลยอ่ะก็ครอบคลุม3กลุ่มหลักๆนะคุณผู้ฟังมีหมวดวัสดุก่อสร้างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านนะคะหมวดเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ทำความสะอาดและหมวดศูนย์บริการและค่ายรถยนต์นะคะแล้วก็ผู้ประกอบการก็แต่ละเจ้าน่ารักมากนะก็ให้ความร่วมมือยินดีจัดโปรโมชั่นนะคะเพื่อช่วยเหลือประชาชนในช่วงน้ำลดเพื่อลดภาระค่าครองชีพไม่ว่าจะเป็นส่วนลดสินค้าจำเป็นสำหรับการฟื้นฟูบ้านบริการสำรวจตรวจเช็คหรือว่าซ่อมแซมฟรีหรืออาจจะเป็นราคาพิเศษแคมเปญต่างๆแคมเปญเก่าแลกใหม่มีโปรแกรมผ่อนชำระการตรวจเช็คซ่อมรถยนต์ในราคาพิเศษรวมถึงมาตรการอื่นๆนะคะที่สามารถดำเนินการเพิ่มเติมได้นะคะก็ขอให้ทุกอย่างที่มันย่ำแย่อยู่นะคะผ่านพ้นไปได้
13: ด้วยดี
12: แล้วกัน
13: นะครับ
12: ค่ะ
13: ครับผม
12: นะอยู่กับพี่ยูนะคะรอบหน้ายังเจอกันต้นชั่วโมงเหมือนเดิมค่ะ
13: จ้า

ปิดเพลงนี้มาก็รู้แล้วว่าชั่วโมงนี้นะฮะชั่วโมงนี้เป็นธีมอะไรดีคุณผู้ฟังชั่วโมงนี้นะเอาเป็นธีม R&B ดีกว่าเอออย่างเพลงเมื่อกี้เนี่ยของทําไทยนะชื่อเพลงว่าวันจริงนะฮะก็เป็นเพลงแนว R&B ชั่วโมงนี้ลองมาเล่นแนว R&B ดูเพราะว่าผมไม่เคยเล่นธีมนี้เลยนะฮะอยากรู้ว่าเอ้ยฟีลประมาณไหนอ่ะลองฟังอีกสักเพลงดู

ย้ำอีกทีนะครับทีมชั่วโมงนี้นะครับคุณผู้ฟังเรามาในทีมเพลง R&B นะครับส่วนเพลงนี้คุณผู้ฟังส่งเข้ามานะครับเข้าทีมพอดีเลยเป๊กผลิตโชคนะครับอย่าบอกให้ใครรู้เวอร์ชันนี้เป็นเวอร์ชันนำมาทำใหม่นะฮะ

0: หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
1: เพื่อนเคยได้ยินว่าการกินเจคือช่วงที่เราจะได้ดีท็อกซ์ร่างกายล้างลำไส้ให้สะอาดมันจริงหรือเปล่า
0: จริงจ้ะแนนแต่ต้องเป็นการกินเจที่เน้นผักพืชตระกูลถั่วแปรรูปน้อยไม่แป้งไม่ทอดหรือว่าหวานจัดถึงจะช่วยฟื้นฟูร่างกายได้จ้ะ
1: แล้วกลไกมันเป็นยังไงบ้างอ่ะ
0: พอเราลดโปรตีนย่อยยากและไขมันลงร่างกายจะเปิดกลไกธรรมชาติที่เรียกว่าออโตฟาจีเซลล์จะเริ่มกำจัดขยะอนุมูลอิสระแล้วนำสารอาหารกลับมารีไซเคิลสร้างเซลล์ใหม่อีกครั้งทำให้ร่างกายเรากลับมาสดชื่นแถมไฟเบอร์จากผักยังช่วยเพิ่มกากอาหารทำให้ระบบการขับถ่ายของเราคล่องตัวแล้วก็สบายขึ้นด้วยจ้ะ
1: กินเจแบบ2 in 1บุญก็ได้ร่างกายก็เจ๋ง
2: เพื่อนเป็นหมอ
3: โดยสมองไบรท์คิดไวไม่อ่อมกับโปรทิวายูบิควินอลโคคิว10 plus B complex มีจำหน่ายแล้ววันนี้

ที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

ดหัวเรื่องบินค่าไฟหายจำวันจ่ายไม่ได้ไฟดับไม่รู้จะบอกใครเจิดจ้ามาแล้วให้ MEA e-service พลังดีๆที่เจิดจ้าจัดให้เลยจะเจิดจ่ายบินค่าไฟง่ายๆคลิกแอป MEA Smart Life

กิดแจ้งไฟดับหรือรับข่าวสารทัก LINE MEA Connect หรือจะเจอจบทุกงานบริการไฟฟ้าเข้าเว็บ mea.or.th เลย MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ

0: จ็บคอฉีดเลย
1: Propolis
0: ช่วยบรรเทาอาการเจ็บคอ
1: Propolis Plus
0: ฉีดเลย
1: Propolis
0: ช่วยบรรเทาอาการเจ็บคอ Propolis เมาส์สเปรย์สเปรย์บรรเทาอาการเจ็บคอด้วยสารสกัด Propolis เข้มข้นและสารสกัดจากธรรมชาติหลากหลายชนิดใช้ง่ายฉีดนุ่มชุ่มคอ Propolis Plus เสียงใสชัดไม่เจ็บคอ

0: เอชอย
1: เอชอยชอยที่มือโปรมั่นใจมีจำหน่ายเฉพาะที่โกโฮเซล
2: ลีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
3: ชาแรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
4: ใช้รีบีฟอร์ดวิตามิน B 1 6 12รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป

ื่อนแท้คือคนที่อยู่ด้วยกันในทุกย่างก้าวเพื่อนที่ร่วมวางแผนเพื่อความฝันในวันที่คุณเริ่มต้นทำงานเพื่อนที่ช่วยให้คุณมีบ้านเพื่อวางรากฐานชีวิตเพื่อนที่เติมเต็มรอยยิ้มให้กับครอบครัวที่คุณรักเพราะชีวิตต้องการเพื่อนที่ไว้ใจได้ทอ.ส.พร้อมอยู่เคียงข้างในทุกช่วงเวลาของการมีบ้านมากกว่าการปล่อยกู้ทอ.ส.คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank

0: ไลฟ์เมดอาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดอีเซราแพ้งี้ต้องหมีม่วงดูแลผิวบอบบางอย่างอ่อนโยนจบปัญหาผิวแพ้แห้งแดงระคายจัดเต็มสิทธิ์ลดภาษีกับไทย ESG และ RMF กรุงศรีตัวท็อปเช็คข้อมูลกรุงศรี asset.com 106.5
1: ลุยกันต่อนะครับกับทีม R&B นะครับคุณผู้ฟังมีคนส่งเพลงนี้มานะครับเพลงของตู่ภพธรนะครับกับเพลงเสียใจแต่เธอไม่รู้นะครับ

แหมมีหลายคนนึกไม่ค่อยออกนะมาทีม R&B มีหลายคนนะนึกไม่ค่อยออกว่าเอ๊ะ R&B นี่เพลงที่มันเข้าทีมนี่มันมีอะไรบ้างคะถ้าเกิดเป็น90หรือว่าช่วงคลาสสิกคลับใช่ไหมครับเพลงนี้ครับคุณผู้ฟังมีกลิ่น R&B นะฮะวงครีมนะครับกับเพลงนี้นะครับโยนทิ้งไป

0: ในชั่วโมงนี้นะครับยังมีอีกหนึ่งเพลงนะครับคุณผู้ฟังก็ส่งศิลปินท่านนี้มาซึ่งบอกเลยว่าโหศิลปินคนนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเจ้าพ่อ R&B ยุคนี้ก็ได้เดี๋ยวรอติดตามแล้วกันนะครับว่าจะเป็นเพลงของใครเพลงอะไรนะครับ
1: ถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด Music Day รู้สึกดีกับเพลงดีๆต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย์โดยมองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือเนื้อแท้เต็มคำกรุงเทพประกันภัยแค่คุณ

0: พี่อ่านสคริปต์ตามนี้นะครับ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์3 2 1ครับ
1: ล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
0: ไม่ใช่พี่ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต
1: ์ล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
2: นี่แหละอาการลืมล้านไม่ลงเมื่อรู้ว่า Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์แค่โหลดสมัคร Blue Plus ก็รับสิทธิ์ลุ้นล้านพอยต์ใช้เป็นส่วนลดน้ำมันปตท.คาเฟ่อเมซอนและร้านค้าในเครือ OR ได้ 200,000 บาทลุ้นสิทธิ์ได้ตั้งแต่1กันยายน69ถึง31ตุลาคม69โหลดเลย
3: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
4: มีชีสอีกไหม
3: มีชีสบอลชีสเน้นหนักแน่นถูกใจคนชอบชีสชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำชีสบอล

0: เปลี่ยนซ้ำๆทุกตรงจอหน้ารำคาญนี้ด้วยสีรองพื้นเบเยอร์ด่วนๆๆคืนชีพผนังกดสั่งซื้อสีรองพื้นเบเยอร์เลยวันนี้จะได้
1: จบปัญหาได้ตรงจุด
0: กรอบกรอบแผ่นหนากัดดังกรอบกรอบแผ่นหนาแบบร็อกตาร
1: ์กรอบกรอบ
0: กรอบกรอบมันฝรั่งแผ่นหนาเคี้ยว

วันนี้เราขอแนะนำให้รู้จักกับจิงโจ้สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมแสนรู้ใจที่มีกระเป๋าหน้าท้องและขาหลังที่แข็งแรงมีความสามารถในการเจรจากับคู่กรณีเคลมกระเป๋าเดินทางและอยู่ข้างคุณตอนตรวจพบมะเร็งสามารถพบเจอจิงโจ้ตัวนี้ในทุกที่ที่คุณมีภัยไม่ว่าคุณจะทำอะไรอย่าเสี่ยงโดยไม่มีจิงโจ้จากรู้ใจประกันภัยเงื่อนไขเป็นไปตามที่กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

จัดบุฟเฟ่จนอึดอัดแน่นท้องบรรเทาอาการจุกเสียดแน่นท้องจากอาหารไม่ย่อยด้วยแกสซีมแกสซีมย่อยได้ทั้งแป้งโปรตีนและไขมันแกสซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้มมีจำหน่ายที่ร้าน

0: LifeMate
1: เลือก LifeMate Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรด LifeMate เพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย
2: จัดบุฟเฟ่จนอึดอัดแน่นท้องบรรเทาอาการจุกเสียดแน่นท้องจากอาหารไม่ย่อยด้วยแก๊สซีมแก๊สซีมย่อยได้ทั้งแป้งโปรตีนและไขมันแก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้มมีจำหน่ายที่ร้านขายยาชั้นนำทั่วไป
3: เม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแก๊สซีม
4: สไปเรชั่นจาก Joy T-Skirt
5: ถ้าคุณยังมีลมหายใจยังมีโอกาสได้ไปต่ออย่าคิดถึงเรื่องตายเลยเพราะคนที่ไม่อยากตายอยากได้ชีวิตทุกคนมันจะต้องมีจุดสิ้นสุดของชีวิตอยู่แล้วไม่รู้ว่าวันไหนแต่ระหว่างทางที่มันมีชีวิตอยู่อ่ะมันคือของขวัญที่ใหญ่ที่สุดเลยนะถึงแม้ว่าคุณจะเจอปัญหาหนักๆตั้งสติให้ได้แล้วไปต่อให้ได้ปัญหาทุกปัญหามันมีทางออกหมดละค่ะ
6: ครับ Inspire Day เปิดมุมมองใหม่ค้นหาความหมายของแรงบันดาลใจไปกับ DJ อั๋นภัวนาทุกคืนวันพุธ 3:00 ถึง 4:00 ที่ Green Wave 106.5 FM on air ทาง Facebook Green Wave 1065และ YouTube A Time โดย Mom Choice อาหารแมวเกรด Holistic คัดสรรวัตถุดิบดุจรักจากแม่ Mom Choice เพราะรักที่ดีมีทางเลือกเสมอและการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: ลักตาซอยงาดำหอมงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามินและแร่ธาตุ15ชนิดแคลเซียมสูงน้ำตาลน้อยกว่าลักตาซอยผสมงาดำเค็มโปรตีนจากพืชแพลนเบสประโยชน์ทุกคำลักตาซอยงาดำอร่อยมาก
1: ริกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
2: ไปเข้าศูนย์กัน
3: ศูนย
2: ์ศูนย์เปอร์เซ็นต์กับเล็กตาซอยสูตรศูนย์เปอร์เซ็นต์น้ำตาลทรายประโยชน์เต็มๆจากผลเหลืองแท้สูตรศูนย์เปอร์เซ็นต์น้ำตาลทรายแต
3: ่อร่อยมาก
2: ดื่มเล็กตาซอยสูตรน้ำตาลทรายศูนย์เปอร์เซ็นต
4: ์อร่อยเกินต้าน
5: ริกาลอสอาหารแมวเกรดพรีเมียมริกาลอสแค่เปิดก็ว้าว
1: ริกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่

0: านมีเดอะแบกที่คอยจัดการเรื่องต่างๆภายในบ้านเสมอโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้าถ้าจ่ายตรงเวลาแล้วจะดียังไงนะ
1: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้เดอะแบกทุกคนสบายขึ้นด้วยการสมัครบัตรดีพอยต์ในแอป PEA Smart Plus สมัครครั้งแรกรับฟรี500คะแนนยิ่งจ่ายตรงเวลาได้เพิ่มสูงสุด150คะแนนทุกๆ100คะแนนแลกเป็นเงินคืนค่าไฟฟ้าได้10บาทในเดือนถัดไปสมัครเลยทำออนไลน์ได้ทุกที่เร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA Smart Service สบายทุกเรื่องไฟฟ้า
2: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
3: ๆ What makes a thinking school student unique?
4: We ask questions and think why.
5: We listen to different ideas and look for the reasons behind them.
6: That's how we learn to think for ourselves.
2: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป
7: ์ถังพักน้ำที่บ้านล้างครั้งล่าสุดเมื่อไหร่6เดือนครั้งกำลังดีเลยครับการประปานครหลวงห่วงใยพร้อมดูแลทุกเรื่องน้ำให้คุณมั่นใจด้วย One Stop Water Services by MWA บริการล้างถังพักน้ำสำรวจและซ่อมท่อประปาโดยทีมช่างผู้ชำนาญจองเลยผ่านแอป MWA on Mobile การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
8: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
9: เชื่อไหมว่าประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจ่ายตามไมล์ที่ขับได้เริ่มต้นเพียง 4,900 บาทต่อปีเชื่อเถอะเพราะประกันทิปอัพทูไมล์จากทิพยาประกันภัยขับแค่ไหนจ่ายแค่นั้นไม่ค่อยใช้รถมีรถหลายคันจะจ่ายแพงไปทำไมในเมื่อคุณเลือกจ่ายจากไมล์ที่ขับได้ระยะไมล์หมดก็เติมไมล์ได้ง่ายๆสบายๆแบบอัพทูยูทิปอัพทูไมล์ขับน้อยจะจ่ายเยอะไปทำไมโทรเลย1736หรือทิปอินชัวร์ .com หรือสาขาและตัวแทนในหน้าทิพยาประกันภัยเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรศึกษารายละเอียดก่อนทำประกันภัยทุกครั้ง
10: เร่งรีบ
11: ตองนี
10: ้เกสรบัวหลวง
11: ดอกสารพี
10: ดอกพิกุล
11: ดอกมะลิและอื่น
10: รวมกันเป็น
11: ยาหอมเทพจิตตรา5มา
10: แก้ลมบำรุงหัวใจ
11: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
10: หรือละลายกับน้ำสูบ
11: ยาหอมเทพจิตตรา5มาอมแล้วชื่นใจ

0: 2วงดนตรีกรูฟจัดระดับประเทศโคจรมาอยู่บนเวทีเดียวกันวงหนึ่งโดดเด่นด้วยความละเมียดและชั้นเชิงทางดนตรีอีกวงเปี่ยมด้วยกรูฟและจังหวะที่ชวนขยับตาม2วงดนตรี2เคมีกับ1ค่ำคืนสุดพิเศษที่จะเปลี่ยนทุกเพลงฮิตให้กลายเป็น cover version ที่เท่ที่สุดใหม่ที่สุดและสนุกที่สุด
1: Cover Night Live
0: ETC The Parkinson การันตีความเพราะตั้งแต่โน้ตแรกจนถึงโน้ตสุดท้าย29พฤศจิกายนโรงละครอักษรา King Power ลุ้นบัตรฟรี Green Wave 106.5 FM เพิ่มเติม atime.live/greenwave
2: โดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้ Lotus Money Plus ประกันภัยรถเข้าใจง่ายแบ่งจ่าย 0% บ้านและสวนแฟร์23ตุลาถึง1พฤศจิกายน Impact เมืองทองและอาหารแมวคานิว่าโดย iHerb ยาอมสมุนไพรบรรเทาอาการไอขับเสมหะและ The Goodie ดีดีดีดีหมาแมวมัมแล้วแฮปปี
3: ้เนี่ยบ่ายโมงแล้วนะคุณผู้ฟังดูหน้าดีเจก็รู้นะคะว่าสดชื่นสดใสขนาดไหนนะคะ
4: ครับพี่เวลาพูดแล้วถ้าเกิดเรายิ้มเนี่ยเสียงมันจะสดใส
3: ใช่ไหม
4: คุณผู้ฟังที่ไม่ได้เปิดกล้องดูเนี่ยฟังเสียงผมแล้วดูออกไหมครับว่าผมกำลังยิ้มอยู
3: ่ฟังออกเลยชัดชัดแต่เสียงหัวเราะมีความขมขื่นเบา
4: ๆเฮ้ยไม่มี
3: ไม่มีเนาะอ๋อหูแว่วไปเอง
4: ครับ
3: นะครับ
4: โจ
3: บ่ายโมงนะ
4: ครับ
3: หิวยัง
4: วันนี้ว่าจะไม่กินข้าว
3: ไม่กินข้าวเลย
4: ผมว่าไม่รู้เป็นไร
3: ทำไมอะ
4: ช่วง2วันมาเนี่ยพี่น้ำหนักผมขึ้นไหมพี
3: ่เหร
4: อทั้งที่ไม่ได้กินเยอะนะขึ้นมา2โลแปลกเหมือนกันแปลกมากเลยเออก็เลยวันนี้ว่าจะไม่กินข้าวเลย
3: ก็เลยคิดว่าน้ำหนักจะลง
4: ลองดู
3: ทำงานดีกว่าติดตามการคุณผู้ฟัง12ถึง18ตุลาคมนี้รัฐบาลก็พร้อมนะเป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมประจำปีนะสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะคะและก็เพื่อให้การจัดประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยค่ะรัฐบาลเราก็มีการกำหนดมาตรการเพื่ออำนวยความสะดวกด้านการเดินทางการรักษาความปลอดภัยแล้วก็ลดความตึงเครียดของสภาพการจราจรในกรุงเทพมหานครนะคะเพราะว่าโอ้มีผู้ที่เข้าร่วมประชุมกว่า 15,000 คนจาก190ประเทศทั่วโลกนะคะซึ่งในพื้นที่กรุงเทพนะคะก็มีการปรับรูปแบบการทำงานของส่วนราชการเขาบอกว่าวันจันทร์ที่12ตุลาคมนะคะก็work from home วันอังคารที่13ตุลาคมอันนี้เป็นวันหยุดราชการอยู่แล้วนะคะวันคล้ายวันสวรรคตของในหลวงรัชกาลที่9นะคะแล้วก็วันพุธวันพฤหัสที่14 15ตุลาคม work from home และวันศุกร์16ตุลาคมก็ให้เป็นวันหยุดราชการกรณีพิเศษนะคะก็วางแผนเรื่องการเดินทางรวมไปถึงวางแผนการติดต่อส่วนราชการไว้ล่วงหน้าซึ่งเขาบอกว่าภาคเอกชนแล้วก็รัฐวิสาหกิจรัฐบาลเขาก็ขอความร่วมมือให้พิจารณาตามความเหมาะสมนะคะหรือขึ้นอยู่กับประกาศของแต่ละบริษัทส่วนสถาบันการเงินธนาคารในกรุงเทพมหานครก็หยุดทำการเป็นกรณีพิเศษแต่ว่าก็ลองเช็คดูหน่อยละกันนะคะแล้วก็จะมีโรงพยาบาลสถานีตำรวจและหน่วยบริการจำเป็นยังมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามเวรแล้วก็ตามภารกิจด้วยนะคะ
4: ครับผม
3: ก็รับทราบโดยทั่วกันเนาะในช่วงสัปดาห์หน้าเนาะ
4: จ้ะ
3: ช่วงหน้านะช่วงหน้ายังเจอกัน
4: อีกรอบนึง
3: ตอนนี้เขางงไปหมดเลยว่าเอ๊ะมันถึงอะไรยังไงเนาะ
4: เออผมเหลืออีกกี่รอบนี่มีคุณฟังบอกว่า
3: บอกว่าอะไร
4: ผมมาสายเฮ้ย
3: เหร
4: อนี่ไง
3: เมื่อไหร่
4: นี่ไงพี่มาบอกว่าชัดๆว่ามาสายผมมาสายยังไงมาสาย
3: ลงไปเคลียร์กันนะ
4: ผมมาตั้งแต่11โมงคุณผู้ฟัง
3: ไม่รู้อะ
4: ไปนะ
2: โดยถ้าไอต้องไอเหิบยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไรต้องไอเหิบและ The Goodie มัมแล้วแฮปปี้อาหารหมาแมวคุณภาพดีๆช็อปง่ายใกล้คุณได้ที่เพชรช็อปห้างชั้นนำและออนไลน์
4: มีคุณผู้ฟังนะฮะบอกว่าวันนี้เอาธีมอะไรดีค่ะเขาบอกว่าเมื่อวานเล่นธีมอะไรนะแม่อะไรนะแม่ผัวลูกสะใภ้ใช่ป่ะเอาจริงๆอ่ะเมื่อวานก็ไม่น่าเล่นธีมนี้คุณผู้ฟังเพราะว่าบางคนน่ะเขาก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันแรงไปผมก็เข้าใจได้เพราะว่า บางทีอ่ะข้อความมันก็ดูตลกใช่ไหมแต่บางทีคนฟังอ่ะเขาไม่ได้เห็นข้อความเหมือนผมอย่างเงี้ยเขาก็มองว่าเฮ้ยมันก็ค่อนข้างรุนแรงอะไรเงี้ยก็เลยอยากจะเปิดเพลงนี้ขอโทษคุณผู้ฟังที่ทำให้รู้สึกแบบนั้นนะครับไม่ได้มีเจตนานะฮะว่าจะแบบว่าใส่ร้ายหรือว่าแบบให้รู้สึกไม่ดีเลยนะฮะแต่ข้อความที่อยู่ตรงนี้ที่ส่งมาเนี่ยคือไม่มีอะไรขำๆกันเฉยๆนะครับมอบเพลงนี้ให้นะครับ

มีข้อความบอกว่าสู้ๆนะครับเป็นกำลังใจให้ผมเหรอหุยไม่ได้ผมไม่ได้เศร้าทุกฟังแค่อยากจะขอโทษเฉยๆว่าเมื่อวานก็เห็นมีน้อยมีแค่ไม่กี่ข้อความนะครับที่ส่งมาแบบว่าเออรู้สึกว่ามันแรงเมื่อวานอะไรเงี้ยก็เข้าใจได้จริงๆนะครับก็แค่อยากจะเปิดเพลงขอโทษเมื่อวานแค่นั้นเองนะครับแล้วก็มีอีกเพลงนึงก็อยากจะมอบให้เหมือนกันขอโทษแล้วกันพีพีกริดครับ

0: มีคนแซวบอกว่างั้นวันนี้เนี่ยเล่นทีมสำนึกผิดเลยไหมคะเฮ้ยเออวิ น่าสนใจคุณผู้ฟังทีมสำนึกผิดหรอเออดีเหมือนกันนะฮะทีมสำนึกผิดคุณผู้ฟังว่าเพลงไหนเหมาะส่งเข้ามานะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยอยากจะแจกบัตรจังเลยบัตรโคเวอร์ไนท์ไลฟ
1: ์โดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้โลตัสมันนี่พลัสประกันภัยรถเข้าใจง่ายแบ่งจ่าย 0% บ้านละส่วนแฟร์23ตุลาถึง1พฤศจิกายน Impact เมืองทองและอาหารแมวคานิว่า
0: สำหรับใครนะครับที่อยากได้บัตรไปดูคอมมอนไนท์ไลฟ์แบบนี้นะครับก็ขั้นตอนที่1เนี่ยคุณต้องไปลงทะเบียนไว้ก่อนนะครับรอไว้เลยที่ airtime.live/greenwave นะครับแล้วก็รอดีเจเล่นเกมว่าจะเล่นเกมแบบไหนเล่นข้อความหรือว่าให้โทรเข้ามานะครับถ้าเกิดโทรเข้ามาเนี่ยก็จะเป็นเบอร์026698377นะครับจำได้หรือเปล่า026698377ถ้าเกิดเมมไว้แล้วโทรมาเลยครับใครโทรติดนะฮะเป็นสายแรกแล้วก็ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วนะครับรับไปเลย1 รางวัล 2 ที่นั่งนะครับรอคุณอยู่

ี๋ยวคุณผู้ฟังแก้ไขเบอร์นะ026658377นะฮะไม่ใช่669นะฮะใครพิมพ์ผิดเนี่ย026658377นะจ๊ะนะครับ

ผู้ฟังบอกว่าผมพูดชื่อเบอร์โทรผิดพูดเลขเบอร์โทรผิดให้ผมโดนตัดเงินเดือนเลยเหรอโอ้ใจร้ายจังเลย

0: ครับคุณผู้ฟังครับผู้โชคดีนะที่โทรหาเรานะครับติดเป็นสายแรกแล้วก็ลงทะเบียนเรียบร้อยนะครับที่ entime.live/greenwave นะครับอยู่กับเราแล้วนะครับสวัสดีคุณพลอยด้วยครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: โอ้โหคุณพลอยชื่อพร้อมมากๆเลยอ่ะ
1: ดีใจมากเลยค่ะ
0: ถามนิดนึงได้ไหมไอตอนผมบอกเบอร์เนี่ยคือเมมไว้อยู่แล้วไหม
1: ใช่เมมไว้อยู่แล้วคือพร้อมมาก
0: แสดงว่าที่ผมบอกผิดไปนี่คือไม่มีผล
1: ไม่มีผลถูกต้องค่ะ
0: เออยินดีด้วยจริงๆนะครับถามนิดนึงว่าคุณพลอยเนี่ยเล่นเกมกับ Green Wave เนี่ยมานานยังครับ
1: เล่นมาตั้งแต่เปิดวันแรกก็คือ

0: ยโยเกิร์ตดัตชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้โลตัสมันนี่พลัสคุ้มครองให้ครบประกันภัยรถเข้าใจง่ายแบ่งจ่ายได้ 0% วางใจโลตัสมันนี่พลัสงานใหญ่ส่งท้ายปีบ้านและสวนแฟร์23ตุลาถึง1พฤศจิกายนนี้ Impact เมืองทองลงทะเบียนรับแก้วฟรีและอาหารแมวคานิวา
1: คานิวาคานิวา
2: แกงเขียวหวานแกงไก่แกงเผ็ดขาหมูกระเพราปลาทอดผัดพริกแกงคั่วกลิ้งไก่ทอดหาดใหญ่ต้มยำปลากระป๋องหมูเห็ดเป็ดไก่เนื้อย่างไก่ย่างขาหมูต้มเลือดหมูไม่ว่าจะอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรเนี่ยก็กินกับข้าวโอ๊ตหุงแมกกาแรตได้อร่อยแถมมีประโยชน์ด้วยเพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใหญ่ไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอลก็ 0% มีเบต้ากูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตหุงแมกกาแรตไม่เชื่อก็ลองเข้าไปดูได้ที่เพจแมกกาแรต
3: คนผ่อนตรงเก่งนะเก่งที่รับจ้างจุงนอนโอ้โหเป็นฝูงเลย
4: เก่งที่ขับรถดึก
3: เก่งที่ทำโน่นทำนี่ทำนั่นทำโน่นทำนี่เก่งจนเหนื่อยค่า Forecast พร้อมใช้อยากให้คนเก่งเหนื่อยน้อยลงด้วยดอกเบี้ย 9.99% ต่อปีรถยนต์บิ๊กไบค์ปีไหนก็ได้เรทเดียวพร้อมสุขบวกกว่า 16,500 บาทกูเท่าที่จะเป็นและชำระคืนไหวค่า Forecast พร้อมใช้รถยนต์และบิ๊กไบค์อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 9.99% ต่อปีเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดสมัครค่า Forecast พร้อมใช้โทร 02-740-7400

0: E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: เฮ้ยพัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
2: ดี
3: คุณมีกลิ่นหืนไหม
2: ไม่มีแล้วพี่อ่ะเต็มเม็ดเหรอ
1: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
4: ขั่วไงถั่วลิสงขั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มไม่ถั่วลิสงคั่วหอมเจียว
1: เคี้ยวมันเต็มเม็ด
4: จากไรทิพย์
0: ประหยัดภาษีปีนี้กับกองทุนไทย ESG ถือครองเพียง5ปีไม่ต้องลงทุนทุกปีแนะนำ KF Thai ESG โอกาสเติบโตไปกับหุ้นบริษัทชั้นนำ ESG เด่นและ KFG

0: โทร02-657-5757ซื้อง่ายๆผ่านแอป Access Mobile หรือรุงศรีแอปหรือธนาคารกรุงศรีทุกสาขากองทุนรวมนี้มีลักษณะและความเสี่ยงเฉพาะควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนลงทุน
1: 1 2 3 go
2: เอทามโชว์บิสพาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concertพบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเบิร์ดกะฮาร์ดปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงสิทธิ์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ไทยทิกเก็ตเมเจอร
3: ์สนับสนุนโดยดีน่านมถั่วเหลือง It's that good เลือกดื่มสิ่งดีๆมันต้องดีน่า Air Carrier Beyond X แอร์นวัตกรรมดีไซน์จากไม้มากกว่าดีไซน์คือความใส่ใจที่เหนือกว่าถุงขยะแชมเปี้ยนหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวหน้าดูถุงหอมกลิ่นใหม่ My Sunshine กลิ่นหอมร่วมดีไซน์โดย Bilgin อาทิตย์อมฤตสมุนไพรสกัดระดับสากลเพราะสุขที่สุดคือสุขภาพดี
4: ส่งต่อความอร่อยสืบต่อความศรัทธาที่ไม่เคยเปลี่ยนคชาพาพาไปมูเปิดเรื่องราวแดงแหนมเนืองจังหวัดหนองคายกับศรัทธาในหลวงพ่อพระไสยพระคู่บ้านคู่เมืองที่ยึดเหนี่ยวหัวใจเคียงคู่กิจการให้รุ่งเรืองจากรุ่นบุกเบิกสู่ทายาทรุ่นที่3ในคชาพาพาไปมูวันเสาร์นี้ 4:45 ไทยรัฐทีวีช่อง32และย้อนหลังได้ที่ YouTube A Time UD Facebook และ TikTok คชาพาพาไปมู
5: ร่วมมูโดยคชาพาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลันแจกปังปังแจกทองคำ2ล้านบาท Hilux Travel Greater Together และกาแฟกระป๋องเบอร์ดียิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลยเบอร์ดี้โรบัสต้าเข้มเต็มรสกาแฟ
6: งานตอนเนี้ย
7: แค่เห็นเดดไลน์ก็

0: หลอกหรือเลี้ยงไม่รู้แต่ถ้าชวนกินชาบูอันนี้หลอกให้เลี้ยงชัดๆเสาร์อาทิตย์นี้มาฟังเพลงเพราะเพลงรักทักเรื่องหลอนๆกับ Music Day กันยาวๆที่ Green Wave 106.5 FM
1: โดยมองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมทำจากเนื้อแท้ Human Grade คุณค่าสารอาหารครบถ้วนไม่เค็มคนสวยสุขภาพดีและกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวอาหารแมวกินโนะที่หนึ่งจากญี่ปุ่นเคลือบผงปลาโอแท้หอมอร่อยบำรุงขนสวยด้วยเอ็กซ์ตร้าแซลมอนออยล์และ

0: ยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
1: ขอบคุณด้วยนะครับธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตนะครับธีมวันนี้ครับคุณผู้ฟังนะครับธีมสำนึกผิดนะฮะคุณผู้ฟังเขาส่งเข้ามานะครับให้เล่นธีมนี้ก็ดีเหมือนกันนะฮะธีมสำนึกผิดคุณผู้ฟังคิดว่าเพลงไหนเหมาะกับธีมวันนี้นะฮะส่งเข้ามาได้นะครับข้อความนี้ส่งเพลงนี้เข้ามานะครับ

วันนี้เรามาในทีมสำนึกผิดนะครับสำนึกผิดนะครับที่เมื่อวานเล่นทีมเมื่อวานออกไปนะครับนะฮะก็มีหลายคนนะส่งเพลงกันมาเยอะมากๆเลยฮะทีมสำนึกผิดคุณผู้ฟังนึกเพลงไหนออกนะครับเพลงไหนเข้ากับทีมนี้นะครับส่งเข้ามาได้เลยนะครับแล้วก็เพลงนี้คุณผู้ฟังท่านนี้ส่งเข้ามานะครับกับเพลงขอโทษ

0: ข้อความจากคุณจันทิดาบอกว่าเมื่อวานมีเรื่องอะไรเหรอคะพอดีเมื่อวานไม่ได้ฟังค่ะตามไม่ทันเลยค่ะพลาดเลยคุณผู้ฟังเนี่ย
1: โดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลก Ligalos อาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือ Ligalos ของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัขกินได้ทุกวันบอกลาปัญหาพรุบๆโผล่ๆทั้งเชื้อราสีลอกพองชื้นรีโนเวทบ้านทั้งทีเริ่มที่สีรองพื้นเบเยอร์และ
2: แกสซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้ม
3: เม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแกสซีม
0: ซิงเกิลใหม่วันนี้นะครับเป็นซิงเกิลจาก Free Hand นะครับวง Free Hand ซึ่งเพลงนี้เนี่ยเขาบอกว่าถ้าเกิดคุณเดินสวนกับแฟนเก่าจะทำหน้ายังไงโอ้โหเป็นคำถามธรรมดาที่กลายเป็นจุดเริ่มต้นของเพลงใหม่เพลงนี้นะครับจากวง Free Hand ชื่อเพลงว่าถ้าสักวัน

ทิ้งท้ายด้วยอีกสักหนึ่งเพลงแล้วกันนะฮะทีมสำนึกผิดนะครับคุณผู้ฟังมีคนส่งเพลงนี้เข้ามานะครับก็ไม่ได้ฟังนานแล้วนะครับมีคนถามว่าตามไม่ทันใช่ไหมเมื่อวานเกิดอะไรขึ้นเมื่อวานอ่ะผมก็ไปเล่นตีมันนี้ไงแม่ผัวลูกสะใภ้ก็แบบว่าบางคนก็ฟังแล้วก็รู้สึกว่ามันแรงอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าสำนึกผิดวันนี้ก็เลยเกิดเป็นตีมนี้ขึ้นมาคุณผู้ฟังก็ช่วยคิดนะครับก็สำนึกผิดหมดชั่วโมงนี้ชั่วโมงหน้าเอาเป็นตีมอะไรคุณผู้ฟังช่วยกันคิดก็ได้นะครับหรือจะเป็นแม่ยายลูกเขยไหม บ้าเราเล่นนะไม่เอานะคุณผู้ฟังนะ

0: ังกรีนเวฟระดับพรีเมียม HD ผ่านแอป A Time ฟังฟินคมทุกความหมายชัดใสทุกเพลงดาวน์โหลดฟรีที่ App Store และ Play Store Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆคอมมูนิตี้ที่ใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อมสนใจลงโฆษณาติดต่อ02-669-9461
1: เพื่อนเป็นหมอกับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
2: ช่วงนี้คิดงานไม่ค่อยออกสมองมันอืดๆร่างกายมันก็อ่อมๆมาหมอเพื่อน
1: อาการนี้เกิดจากพลังงานระดับเซลล์ฟื้นตัวไม่ทันค่ะแคนวัยทำงานเป็นกันเยอะมากมักจะเกิดจากการทำงานหนักพักผ่อนน้อยบางวันเหมือนพักผ่อนเต็มที่แต่ตื่นมาก็ยังไม่หายถ้าอยากให้สมองไบรท์ไม่อ่อมก็ต้องดูแลพลังงานตั้งแต่ระดับเซลล์ค่ะหรือสามารถเสริมด้วยพวกวิตามิน B โคเอนไซม์ Q10 ก็จะช่วยสนับสนุนให้เซลล์ขุมพลังงานหรือไมโทคอนเดรียสร้างพลังงานของเซลล์ได้ดีขึ้นดูแลระบบประสาททำงานได้เต็มประสิทธิภาพค่ะ
2: ตอนนี้แคนเองก็พยายามปรับไลฟ์สไตล์ควบคู่ไปกับการทานอาหารเสริมครับเนี่ยเพิ่งไปจัดมาเลยเป็นโคคิวเทนรูปแบบยูบิควินอลซึ่งเป็นแอคทีฟฟอร์มครับที่ร่างกายเนี่ยพร้อมนำไปใช้สร้างพลังงานตัวนี้มีวิตามิน B คอมเพล็กซ์มาให้ด้วยตอบโจทย์คนทำงานหนักใช้สมองเยอะเลยครับ
1: เพื่อนเป็นหมอ
0: โดยสมองไบรท์คิดไวไม่อ่อมกับโปรทิวายูบิควินอลโคคิว10 plus B complex มีจำหน่ายแล้ววันนี
3: ้ 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้างๆ
4: 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
5: คิดถึงนะคะ
3: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
4: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
3: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
6: ชาแรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
7: ใช้รีบีฟอร์ดวิตามิน B1 62รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป
8: เชื่อไหมว่าประกันภัยรถยนต์ชั้น1จ่ายตามไมล์ที่ขับได้เริ่มต้นเพียง 4,900 บาทต่อปีเชื่อเถอะเพราะประกันทิปอัพทูไมล์จากทิพยาประกันภัยขับแค่ไหนจ่ายแค่นั้นไม่ค่อยใช้รถมีรถหลายคันจะจ่ายแพงไปทำไมในเมื่อคุณเลือกจ่ายจากไมล์ที่ขับได้ระยะไมล์หมดก็เติมไมล์ได้ง่ายๆสบายๆแบบ up to you ทิปอัพทูไมล์ขับน้อยจะจ่ายเยอะไปทำไมโทรเลย1736หรือ tipinsure.com หรือสาขาและตัวแทนในหน้าทิพยาประกันภัยเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรศึกษารายละเอียดก่อนทำประกันภัยทุกครั้ง

0: การเจ็บคอโพโพลิสมอสสเปย์สเปรย์บรรเทาอาการเจ็บคอด้วยสารสกัดโพโพลิสเข้มข้นและสารสกัดจากธรรมชาติหลากหลายชนิดใช้ง่ายฉีดนุ่มชุ่มคอโพโพลิสพลัสเสียงใสชัดไม่เจ็บคอ
1: โพโพลิสพลัส
2: ยินดีด้วยค่ะคุณถูกรางวัลที่2ได้รับเป็น power bank
3: จากของสำคัญกลายเป็นของสำรองเพราะไว้ใช้แค่ตอนจำเป็นเหมือนกับตอนนี้ที่มีค่าแค่ Club Friday เธอมีเขาแล้วเรามีใครส่งเรื่องราวของคนสำรองมาก่อนได้ที่ Facebook Club Friday Fanpage ฟังพร้อมกันศุกร์นี้4ทุ่มที่ Green Wave 106.5 FM และแอป A-Time ฟังฟิน
4: โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆนึกถึงยาคุณภาพนึกถึงยาชุมชนเภสัชกรรม
5: หลังจากที่มลพิษทางอากาศพุ่งแต่ในระดับที่เรียกได้ว่าไม่ดีต่อสุขภาพอย่างมากนะคะที่รัฐยะโฮของมาเลเซียก็สั่งเลยปิดโรงเรียนทุกแห่ง2วันเริ่มแต่วันนี้แหละแล้วก็ขอความร่วมมือนายจ้างให้พิจารณาเรื่องความยืดหยุ่นในการทำงานแล้วก็จัดรูปแบบการทำงานที่เหมาะสมนะคะเพื่อที่จะช่วยเหลือผู้ปกครองที่ได้รับผลกระทบเพราะว่าพอลูกหลานแบบต้อง อยู่บ้านปิดโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าในขณะที่พ่อแม่ผู้ปกครองเขาจะต้องออกไปทำงานอยู่เนาะมันก็อาจจะมีเรื่องของการดูแลลูกหลานก็จะลำบากนิดนึงนะคะโดยรัฐยะโฮถือว่าเป็นรัฐแรกนะคะในคาบสมุทรมาเลเซียที่ประกาศปิดโรงเรียนชั่วคราวในช่วงคือเรียกได้ว่าเป็นฤดูหมอกควันปีนี้เนาะนะคะทีนี้เขาจะมีเรื่องของการสอบการประเมินผลที่มีกำหนดจัดขึ้นเนี่ยในช่วงที่ปิดโรงเรียนก็จะต้องถูกเลื่อนออกไปนะคะแต่ว่านักเรียนก็ยังสามารถเรียนผ่านทางออนไลน์ที่บ้านได้นะคะเพราะถ้าเกิดว่าดูระดับคุณภาพอากาศที่มาเลเซียคือระดับคุณภาพอากาศของบ้านเขาว่าแบ่งเป็นระดับเนาะถ้าในระดับดีก็คือ0ถึง50 51ถึง100จะเป็นระดับปานกลางแล้วพอเริ่มขึ้นไปหลักร้อยขึ้นไป200เริ่มไม่ค่อยดีต่อสุขภาพสักเท่าไหร
6: ่
5: เกิน300อันตรายแล้วนะคะซึ่งทางรัฐเขาก็เรียกร้องนะให้อาเซียนเนี่ยมีบทบาทมากขึ้นในการแก้ไขเรื่องของวิกฤตหมอกควันในภูมิภาคนะคะเขาก็มีการเสนอให้จัดการประชุมฉุกเฉินไหมเพื่อที่จะหาแนวทางรับมือร่วมกัน
6: ครับ
5: นั่นแหละมาลองไงอะ
6: ไม่พี่พูดเบาพูดเรื่องดังดิพี
5: ่ PM ไงไหม
6: พูดเรื่องดังพี่ไม่ค่อยได้ยินนะพี
5: ่พูดเบาๆก็ได้ยินแล้ว
6: เออ
5: นะคะอ่ะมันก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องเหมือนกันเนาะที่บ้านเราคงจะต้องจัดการดูแลเช่นเดียวกันเพราะว่าบ้านเรามาทีก็หนักเหมือนกันนะ
6: โอ้หนักมาก
5: หนักมากจริง
6: เนาะเครื่องฟอกอากาศขายดีมาก
5: ก็คือเอาไม่อยู่เครื่องฟอกอากาศ
6: นี่คือใกล้จะถึงแล้วหร
5: ือดูการอะไรอย่างงี้ปะในช่วงปลายปีเลยอ่ะเดี๋ยวดูสภาพอากาศก่อนละกัน
6: เออเดี๋ยวนี้มีทุกปีเนาะพวกฝุ่นเรื่องฝุ่น
5: มาหนักจริงนะคะ
6: ครับผมอะไร
5: คุยกับเครื่องฟอกอากาศ
6: เฮ้ยวันนี้ไม่ค่อยทำงานนะ
5: ทำงานนี่ไปว่าเขาทำงานอยู
6: ่ไม่ได้หมายถึงเครื่องฟอก
5: หมายถึงเรา
6: หมายถึงพี
5: ่อ่ะไม่อยากคุยด้วยละ
6: รอเล่นโถ
5: ไปละ
6: ครับพี่ Green
4: Update โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวผลิตจากหอยนางรมแท้กลิ่นหอมอร่อยคู่ครัวไทยกว่า40ปีและ

0: DJ Playlist 55 Minutes DJ PU
1: ชั่วโมงนี้มีคนเรียกร้องให้เปิดเพลงที่มันแบบว่ามีจังหวะหน่อยได้ไหมคะอ่ะได้ครับคุณผู้ฟังวันนี้ผมมาตั้งแต่11โมงแล้วนะครับมาแทนคุณแคนนะฮะ

ชั่วโมงนี้เราก็มาในฟิลแบบนี้นะฮะเพลงที่มีจังหวะนะครับฟังสบายๆนะครับเหมาะกับบ่ายๆแบบนี้ที่หลายๆคนเนี่ยก็เริ่มจะมีความง่วงเข้ามานะครับ

0: โดย Go Wholesale ศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารที่มีความสดใหม่ตลอดเวลาเพื่อผู้ประกอบการและอย่าเฉยกับอาการชาใช้ Rebe Forte วิตามิน B1 6 12รักษาอาการเหน็บชาจากการขาดวิตามิน B Your request โดย73ปีทอส Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB ลองเลยสีเบเยอร์2 in 1ครบทุกงานปูนไม้เหล็กง่ายประหยัดจบงานไวได้คุณภาพการันตีลองแล้วรักเลยจะขับรถตรวจมะเร็งหรือไปเที่ยวก็อย่าเสี่ยงโดยไม่มีจิงโจ้เช็คเบี้ยประกันเลยที่รู้ใจประกันภัย Ligalos อาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือ Ligalos ของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัขกินได้ทุกวัน 106.5
1: Green Wave เดี๋ยววันนี้ทิ้งท้าย1ชุดนะครับคุณผู้ฟังเพลงต่อไปนี้เนี่ยไม่ค่อยได้เปิดเลยนะครับเคยมีคนขอมานะครับแล้วก็วันนี้หยิบมาเล่นให้แล้วนะครับเพลงจาก Musketeer นะครับชื่อเพลงว่านิทานNa na na na na, na na na na na.

0: DJ Playlist 55 Minutes โดยพลังดีๆที่เจิดจ้าทุกเรื่องไฟฟ้านึกถึง MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณประกันรถตัวตึงนึกถึงธนชาติประกันภัยเคลมไวอู่เยอะโทร1519
1: เพื่อนเป็นหมอกับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
2: ช่วงนี้คิดงานไม่ค่อยออกสมองมันอืดๆร่างกายมันก็อ่อมๆมาหมอเพื่อน
1: อาการนี้เกิดจากพลังงานระดับเซลล์ฟื้นตัวไม่ทันค่ะแคนวัยทำงานเป็นกันเยอะมากมักจะเกิดจากการทำงานหนักพักผ่อนน้อยบางวันเหมือนพักผ่อนเต็มที่แต่ตื่นมาก็ยังไม่หายถ้าอยากให้สมองไบรท์ไม่อ่อมก็ต้องดูแลพลังงานตั้งแต่ระดับเซลล์ค่ะหรือสามารถเสริมด้วยพวกวิตามิน B โคเอนไซม์ Q10 ก็จะช่วยสนับสนุนให้เซลล์ขุมพลังงานหรือไมโทคอนเดรียสร้างพลังงานของเซลล์ได้ดีขึ้นดูแลระบบประสาททำงานได้เต็มประสิทธิภาพค่ะ
2: ตอนนี้แคนเองก็พยายามปรับไลฟ์สไตล์ควบคู่ไปกับการทานอาหารเสริมครับเนี่ยเพิ่งไปจัดมาเลยเป็นCoQ10รูปแบบ Ubiquinol ซึ่งเป็นแอคทีฟฟอร์มครับที่ร่างกายเนี่ยพร้อมนำไปใช้สร้างพลังงานตัวนี้มีวิตามิน B คอมเพล็กซ์มาให้ด้วยตอบโจทย์คนทำงานหนักใช้สมองเยอะเลยครับ
1: เพื่อนเป็นหมอ
0: โดยสมองไบรท์คิดไวไม่อ่อมกับโปรทิวา Ubiquinol CoQ10 Plus B Complex มีจำหน่ายแล้ววันนี้ฟัง Green Wave ระดับ Premium HD ผ่านแอป A-Time ฟังฟินคมทุกความหมายชัดใสทุกเพลงดาวน์โหลดฟรีที่ App Store และ Play Store
3: Life Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดอีเซราแพ้งี้ต้องหมีม่วงดูแลผิวบอบบางอย่างอ่อนโยนจบปัญหาผิวแพ้แห้งแดงระคายจัดเต็มสิทธิ์ลดภาษีกับไทย ESG และ RMF กรุงศรีตัวท็อปเช็คข้อมูลกรุงศรี asset.com
4: แลคตาซอลงาดำหอมงาดำเข้มมีเซซามีนวิตามินและแร่ธาตุ15ชนิดแคลเซียมสูงน้ำตาลน้อยกว่าแลคตาซอลผสมงาดำเข้มโปรตีนจากพืชแพลนเบสประโยชน์ทุกคำแลคตาซอลงาดำอร่อยมาก

0: ไปเข้าศูนย์กัน
1: 0
0: 0 0%กับเลกเตอร์ซอย 0% น้ำตาลทรายประโยชน์เต็มๆจากถั่วเหลืองแท้ 0% น้ำตาลทรายแต
1: ่อร่อยมาก
0: ดื่มเลกเตอร์ซอย 0% น้ำตาลทราย 0%
2: อร่อยเกินต้าน
3: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
4: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
5: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่าJobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
6: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
7: เร่งรีบตอนนี
8: ้แก้สอนบัวหลวง
7: ดอกสารพี
8: ดอกพิกุล
7: ดอกมะลิและอื่นๆรวมกันเป็นยาหอมเทพจิตรา5มาแก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ดหรือละลายกับน้ำสูบยาหอมเทพจิตรา5มาอมแล้วชื่นใจ

ครบทั้งงานปูนไม้เหล็กปูนก่อและกาวลองสักครั้งสั่งเลยที่ร้านค้าตัวแทนสีเบเยอร์ทั่วประเทศสีเบเยอร์ทวินวันลองแล้วรักเลยฉลองครบรอบ60

0: ประกอบการ
1: เต้งม้าหนึ่งตัวมีสี่ขาแล้วม้าสี่ขามีกี่ตัว
2: เรื่องอื่นเข้าใจยากแต่เรื่องประกันภัยรถยนต์ใครๆก็เข้าใจได้ที่โลตัสมันนี่พลัสเราจะทำให้ประกันภัยรถยนต์เป็นเรื่องง่ายแบ่งจ่ายได้ 0% ทั้งเงินสดหรือผ่านบัตรเครดิตโลตัสคุ้มครองเกินคาดซื้อง่ายเกินใครวางใจโลตัสมันนี่พลัสให้บริการในหน้าประกันภัยโดยบริษัทโลตัสเจเนอเรลอินชูรันส์โบรกเกอร์จำกัดผู้เท่าที่จำเป็นและชำระได้ตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 3-15% ต่อปีบัตรเครดิตใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปี
1: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
3: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
4: ลีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
5: สวัสดีครับผมบิลกิ้นนะครับวันนี้อยากให้ทุกคนลองพูดตามผมหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเดี๋ยวน่าดูอีกทีนะหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเดี๋ยวน่าดูผมก็อยากจะบอกว่าถุงแชมเปี้ยนหอมทุกกลิ่นพร้อมกลิ่นไม้ไม้สัญชายกลิ่นหอมที่ร่วมดีไซน์โดยบิลกิ้นแถมยังมีถุงหนาทิ้งของหนักของใหญ่รับได้หมดและถุงแชมเปี้ยนรุ่นหูผูกมัดแน่นเหนียวหิ้วง่ายถุงแชมเปี้ยนหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวน่าดู
4: ริกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
6: โดยยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบแสบร้อนกลางอกกรดไหลย้อนเลือกอะโมจินเจลฉลากม่วงฟ้า
7: เวลาของ Green News นะคะเราติดตามกันต่อค่ะองค์การอนามัยโลกนะคะเขาเปิดข้อมูลขององค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติเขาบอกว่าภาวะโรคอ้วนกำลังเพิ่มขึ้นแซงหน้าภาวะน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์ซึ่งถือเป็นรูปแบบหนึ่งของภาวะทุพโภชนาการในกลุ่มเด็กและก็วัยรุ่นทั่วโลกค่ะโดยเขาแนะนำนะคะว่าเด็กที่มีอายุต่ำกว่า10ปีควรจะกินอาหารที่มีประโยชน์ออกกำลังกายเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอย่างยั่งยืนแทนการใช้ยาลดความอ้วนการผ่าตัดหรือการใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์เนื่องจากว่ายังไม่มีหลักฐานที่เพียงพอเกี่ยวกับความปลอดภัยแล้วก็ประสิทธิภาพในระยะยาวค่ะโดยในปี2567นะคะเด็กที่มีอายุระหว่าง 5-19 ปีประมาณ400ล้านคนทั่วโลกมีน้ำหนักเกินเกณฑ์นะคะแล้วก็ในจำนวนนี้เนี่ย170ล้านคนกำลังเผชิญกับภาวะโรคอ้วนซึ่งอัตราความแพร่หลายของโรคอ้วนในประชากรกลุ่มนี้ยังเพิ่มขึ้นถึง4เท่านับตั้งแต่ปี2533ค่ะส่งท้ายกันนะคุณผู้ฟังกับมองชูแคร์อาหารแมว3สูตรใหม่ค่ะสูตรสำหรับแมวเลี้ยงในบ้านมีแอปเปิลไฟเบอร์ช่วยกระตุ้นการขับถ่ายลดปัญหาการเกิดก้อนขนนะคะสูตรบำรุงผิวหนังและเส้นขนค่ะมีไลโคปีนจากมะเขือเทศนะคะที่ช่วยบำรุงผิวหนังแล้วก็เส้นขนให้แข็งแรงและสูตรดูแลระบบทางเดินปัสสาวะอันนี้มีสารสกัดจากแครนเบอรี่นะคะช่วยลดความเสี่ยงของการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะค่ะมองชูแคร์มาพร้อมกับความอร่อยแล้วก็สารอาหารที่เหมาะกับการดูแลในแต่ละด้านเพื่อการบำรุงได้อย่างตรงจุดนะคะช่วงหน้ายังเจอกันต้นชั่วโมงเดี๋ยวกลับมาค่ะ Green
6: News โดยเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นอโมจินเจลแสบร้อนกลางอกกรดไหลย้อนจุกเสียดแน่นท้องอาหารไม่ย่อยเลือกอโมจินเจลฉลากม่วงฟ้า

0: พอมองฟ้าแล้วคิดถึงเพลงเหล่านี้เลยนะคะเมื่อเช้ายังแดดจ้าฟ้าใสอยู่เลยอะเอาแล้วเมฆตั้งเขามาแล้วค่ะอยากให้รู้ว่าเหงาค่ะพี่เจเจตรินนะคะก่อนหน้านี้น้องอั๋นภูวนาถเพราะรู้ว่าน้องอั๋นไม่ค่อยเปิดเพลงตัวเองแต่พี่อ้อยเปิดได้ไงฉันยังรอเธอค่ะและก็ยังมีรอเธอหันมาตามที่คุณขอเอาไว้ด้วยอยู่ด้วยกันค่ะบ่ายสามถึงทุ่มหนึ่งกับพี่อ้อยนะคะไหนดูซิวันนี้เป็นยังไงกันบ้าง
1: ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟินชัดใสระดับ Premium HD
0: นี่เลือกเพลงประกอบชีวิตตัวเองได้เลยนะคะเมื่อวันที่พี่อ้อยมีทอล์คค่ะวัน Stand Up Empathy เรามีช่วงของเพลงประกอบชีวิตนะคะเพลงที่เพราะที่สุดคือเพลงที่ตรงกับชีวิตตัวเองที่สุดเลือกเลยวันนี้ตรงกับเพลงไหนคะเนี่ย

0: โดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลก Ligalos อาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือ Ligalos ของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัขกินได้ทุกวันบอกลาปัญหาพรุบๆโผล่ๆทั้งเชื้อราสีลอกพองชื้นรีโนเวทบ้านทั้งทีเริ่มที่สีรองพื้นเบเยอร์และ
1: แก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้มเม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแก๊สซีม
2: มาแนะนำเพลงใหม่กันบ้างดีกว่านะคะกับสังกัด Universal Music Thailand ค่ะเป็นเพลงที่อบอุ่นอบอุ่นและน่าจะมีหลายๆคนที่ฟังเพลงนี้แล้วจะอินมากค่ะคนบางคนไม่ได้อยู่ในชีวิตของเราอีกต่อไปแต่ช่วงเวลาและเรื่องราวดีๆที่เคยอยู่ในความทรงจำมันจะเป็นความทรงจำที่ดีที่สุดเสมอค่ะลองฟังเพลงนี้จากแพทริกโนเอลค่ะความทรงจำที่ดีที่สุด

F1 มาแล้วจ้าใครอยากลดค่าไฟเชิญทางนี้เลยแม่คุ้มที่1สินเชื่อบ้านโซลารูฟท็อปจากทอสซื้อปลูกสร้างพร้อมติดตั้งดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% ต่อปีคุ้มที่2ผ่อนเริ่มต้นหลานละ 3,600 บาทและยังช่วยค่าติดตั้งด้วยนะดีลนี้ไม่มีในตะกร้าแต่มีที่ทอสทุกสาขาหรือที่ HBank Social Media ทุกช่องทางมากกว่าการปล่อยกู้ทอสคือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

0: ัพยูนิชาประเทศไทยจำกัดอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช
1: ้จงดูแกงเขียวหวานรอยไข่ของข้าเถิดรสชาติล่ำลือสีสวยกลิ่นหอมรังจวนใจจะกินกับอะไรก็เข้ากันเข้ากัน
2: ใครหรือจะสู้มัสมั่นรอยไข่แม้ใครได้ลองเป็นต้องติดใจกะทิเครื่องแกงเข้มข้นหอมมันอร่อยเกินต้านเอาชิมซาอร่อยแบบไทยแท้รอยไข่แกงไข่ที่ทั่วโลกติดใจนำแกงพร้อมปรุงรอยไข่ใครทำก็อร่อย
3: อัมพลฟู้ดส์

0: Protiva
1: ปวดหัวเรื่องบินค่าไฟหายจำวันจ่ายไม่ได้ไฟดับไม่รู้จะบอกใครเจิดจ้ามาแล้วให้ MEA e-service พลังดีๆที่เจิดจ้าจัดให้เลยจะเจิดจ่ายบินค่าไฟง่ายๆคลิกแอป MEA Smart Life จะเจิดแจ้งไฟดับหรือรับข่าวสารทัก LINE MEA Connect หรือจะเจิดจบทุกงานบริการไฟฟ้าเข้าเว็บ mea.or.th เลย MEA e-serviceการไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ

0: ข้าตังข้าตัง
1: ดูดิเปิดถุงมัมชอยทีไรมาอ้อนกันตลอดเลยเนี่ย
2: ก็มัมชอยหอมฟุ้งขนาดเนี้ยจะไม่มาได้ไงล่ะเฟิร์ส
1: เพราะสัตวแพทย์ด้านโภชนาการเฉพาะทางเนี่ยเป็นคนคิดค้นสูตรแน่เลย
2: ใช่แถมเป็น holistic fresh meat ที่แยกสูตรไก่กับปลาและแยกตามช่วงวัยด้วยนะจะได้ดูแลกันไปนานๆเลย
1: ดูแลดีขนาดนี้เนี่ยมาดูแลเฟิร์สบ้างได้ปะ
3: เพราะรักที่ดีมีทางเลือกเสมอ
1: มัมชอยส์มัมเลือก
2: เมียวเลิฟ
4: ชาแรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
5: ใช้รีบีฟอร์ดวิตามิน B 1 6 12รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป
6: Happy Birthday
7: วันเกิด Green Wave ไม่ขออะไร
8: ขอแค่ชวนทุกคนส่งต่อความสุขให้น้องๆด้วยกันนะคะ
7: Green Wave Anniversary Happy Kids Happy Gift
8: Green Wave Anniversary 35ปีชวนพี่ๆใจดีมอบของขวัญให้น้องมูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมของเล่นเสริมพัฒนาการเสื้อผ้ารองเท้าผ้าเช็ดตัวนมหรือบริจาคทุนอาหารกลางวันเป็นของขวัญให้น้องอุ่นใจยิ้มได้ตลอดปี
7: พร้อมฉลองด้วยมินิคอนเสิร์ตจากวงเคลียสาวๆๆและโมเมนต์น่ารักน่ารักจากเด็กๆวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายนนี้ที่3ย่านมิตรทาวน
8: ์มาเจอกันนะคะเพิ่มเติมคลิก atime.live/greenwave
9: อาหารแมวกินโนะที่1จากญี่ปุ่นเคลือบผงปลาโอแท้หอมอร่อยบำรุงขนสวยด้วยเอ็กซ์ตร้าแซลมอนออยล์และ

0: มอบคุณค่าดีๆให้ตัวเองเติมพลังมื้อเช้าด้วยข้าวโอ๊ตแมคกะแรดสุขภาพดีพร้อมลุยทุกวันแลคโตซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากโปเต้ปาปิก้าคอนเน่โปปาคอนเอฟรีเดย์กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณต้อนรับเทศกาลเจกับไรทิปธัญพืชพริกไทยเครื่องเทศคัดสรรด้วยความชำนาญในบรรจุภัณฑ์สะอาดถึงครัวคุณยูอีคอฟเฮอร์เบอร์เมาส์สเปรย์ดูแลลำคออย่างมั่นใจคัดสรรคุณค่าเพื่อคอคุณหาซื้อได้ที่ร้านขายยาทั่วไปปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โค้ด
1: กรอบเพียวเขียวโปเต้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปริก้า
2: อร่อยทุกที่ที่มีคอนเน่
3: อร่อยสนุกไปด้วยกัน

0: เบียนซ้ำๆทุบตรงจอหน้ารำคาญนี้ด้วยสีรองพื้นเบเยอร์ด่วนๆๆคืนชีพผนังกดสั่งซื้อสีรองพื้นเบเยอร์เลยวันนี้จะได้
1: จบปัญหาได้ตรงจุด
2: แค่ฉีกซองเดนมาร์ก็สัมผัสได้ถึงคุกกี้เดนมาร์เสิร์ฟของว่างด้วยคุกกี้สอดไส้รสผลไม้เดนมาร์หอมกลิ่นเนยคุกกี้เดนมาร์ It's not just a cookie, it's Denmark

กเช้าที่รีบจะต้องมาพร้อมกับฝนฝนตกอากาศเปลี่ยนอาจทำให้เป็นไข้หวัดคัดจมูกบรรเทาอาการคัดจมูกชั่วคราวจากไข้หวัดด้วยออกซิโนสตัวยาออกซิเมทาโซลีน

0: ุกเช้าที่รีบจะต้องมาพร้อมกับฝนฝนตกอากาศเปลี่ยนอาจทำให้เป็นไข้หวัดคัดจมูกบรรเทาอาการคัดจมูกชั่วคราวจากไข้หวัดด้วยออกซิโนสตัวยาออกซิเมทาโซลีน
1: รู้ใจประกันภัยเราดูแลรถชนรถหายหรือภัยธรรมชาติ
2: เราไม่อยากให้คุณห่วงเพราะรู้ใจประกันภัยเป็นห่วงคุณทุกเรื่องรถฉะนั้นตอนที่คุณขับรถ
1: อย่าเสียงได้ไม่มีจริงจ้อ
3: เงื่อนไขเป็นไปตามที่กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

0: ือกสิ่งดีๆเป็นความสุขได้พี่อ้อยว่าจริงนะคะเลือกสิ่งดีเป็นความสุขได้ก็แฮปปี้เพราะสิ่งดีๆทำให้ความสุขเพิ่มขึ้นเพราะการเลือกสรรมาให้คุณรับประทานคือความสุขของเราจะนำแอปเปิ้ลไซเดอร์ออร์แกนิกจะสเปรย์ทาขนมปังครีมถั่วลิสงครีมแมคคาเดเมียครีมงาดำครีมอัลมอนด์ยิ่งเลือกดีแฮปปี้ยิ่งมีความสุขพบเราได้ที่ www.happymadefood.com
1: เมื่อ2วงดนตรีกรูฟจัดระดับประเทศโคจรมาอยู่บนเวทีเดียวกันวงหนึ่งโดดเด่นด้วยความละเมียดและชั้นเชิงทางดนตรีอีกวงเปี่ยมด้วยกรูฟและจังหวะที่ชวนขยับตาม2วงดนตรี2เคมีกับ1ค่ำคืนสุดพิเศษที่จะเปลี่ยนทุกเพลงฮิตให้กลายเป็น cover version ที่เท่ที่สุดใหม่ที่สุดและสนุกที่สุด
2: Cover Night Live
1: ETC The Parkinson การันตีความเพราะตั้งแต่โน้ตแรกจนถึงโน้ตสุดท้าย29พฤศจิกายนโรงละครอักษรา King Power ลุ้นบัตรฟรี Green Wave 106.5 FM เพิ่มเติม atime.live/greenwave
3: โดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้ Lotus Money Plus ประกันภัยรถเข้าใจง่ายแบ่งจ่าย 0% บ้านและสวนแฟร์23ตุลาถึง1พฤศจิ Impact เมืองทองและอาหาร

0: ใจเลยค่ะว่าตอนนี้หลายๆคนเจอเรื่องเหนื่อยๆเยอะมากเลยส่งเพลงนี้ส่งกำลังใจไปด้วยนะคะข้อความนี้คุณจริยาพรบอกว่าตอนนี้น้ำท่วมบ้านมา14วันแล้วยังไม่ลดเลยค่ะใช้ชีวิตลำบากเหลือเกินเครียดและท้อมากๆค่ะพี่อ้อยคะส่งกำลังใจให้นะคะแล้วก็ตอนนี้ฝนระลอก2กำลังจะมาละคือบางทีอาจจะบอกว่ากำลังจะมาหรือมาแล้วคือถ้าตามการพยากรณ์เนี่ยก็น่าจะมาช่วงประมาณวันที่9วันที่10ค่ะแต่วันนี้แค่วันที่8เองอ่ะฝนก็เริ่มมากันแบบยกใหญ่แล้วนะคะเตรียมตัวในการรับมือและที่สำคัญค่ะส่งกำลังใจให้กันและกันเสมอภัยพิบัติไม่มีใครอยากให้เกิดแต่เมื่อเกิดแล้วขอให้รับมือไหวให้กำลังใจและขอให้สู้ไหวกันทุกเรื่องค่ะ
1: กินกับโยเกิร์ตกินกับนมกินกับเค้กกินกับอาหารเช้ากินกับโจ๊กกินกับน้ำเต้าหู้นมสดนมหวานนมร้อนนมเย็นสลัดหมูสลัดปลาสลัดไก่ไม่ว่าจะอะไรก็กินกับข้าวโอ๊ตอบแมคการ์แรดได้อร่อย
2: ว้า wow.
1: แถมมีประโยชน์เพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใยไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอล 0% มีเบต้ากลูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตอบแมคการ์แรดไม่ใช่ก็ลองเข้าไปดูที่เพจแมคการ์แรด
3: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
4: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
6: รีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
7: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
8: ๆ What makes a thinking school student unique?
9: We ask questions and think why.
10: We listen to different ideas and look for the reasons behind them.
11: That's how we learn to think for ourselves
7: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป
12: ์ Legal Loss อาหารมาแล้วเกิดพรีเมียม Legal Loss แค่เปิดก็ว้าว
6: รีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
13: โลแลนด์เนเจอร์โค้ดแชมพูปิดผมขาวอ่อนโยนจากธรรมชาติด้วยพลังสารสกัดข้าวหอมนิ้นย้อมบ่อยก็มั่นใจผ่านการทดสอบการระคายเคืองจากผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังปราศจากแอมโมเนียเพราะเป็นธรรมชาติมันเลยดีปิดผมขาวแนบสนิทสีติดนาน42สระปิดผมขาวอย่างอ่อนโยนสนิทถึงโคนผมด้วยขวดปลายแหลมสะดวกง่ายบำรุง2เท่าผมนุ่มไม่แห้งเสียสระเลยด้วยโลแลนด์เนเจอร์โค้ด
14: Ha ha ha!

0: ลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากน้ำมันปลา DHA 70% และวิตามินรวม
1: อร่อยทานง่ายมั่นใจ
2: เบนไซลับ
3: เด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานอ่านคำเตือนในฉลากก่อนบริโภคไม่มีผลต่อการป้องกันหรือรักษาโรคควรกินอาหารหลากหลายครบ5หมู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมเป็นประจำ
4: ทุกบ้านมีเดอะแบกที่คอยจัดการเรื่องต่างๆภายในบ้านเสมอโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้าถ้าจ่ายตรงเวลาน่าจะดียังไงนะ
5: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้เดอะแบกทุกคนสบายขึ้นด้วยการสมัครวัดดีพอยต์ในแอป PEA Smart Plus สมัครครั้งแรกรับฟรี500คะแนนยิ่งจ่ายตรงเวลาได้เพิ่มสูงสุด150คะแนนทุกๆ100คะแนนแลกเป็นเงินคืนค่าไฟฟ้าได้10บาทในเดือนถัดไปสมัครเลยทำออนไลน์ได้ทุกที่เร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA Smart Service สบายทุกเรื่องไฟฟ้า
6: เชื่อไหมว่าประกันภัยรถยนต์ชั้น1จ่ายตามไมล์ที่ขับได้เริ่มต้นเพียง 4,900 บาทต่อปีเชื่อเถอะเพราะประกันทิปอัพทูมายจากทิพยาประกันภัยขับแค่ไหนจ่ายแค่นั้นไม่ค่อยใช้รถมีรถหลายคันจะจ่ายแพงไปทำไมในเมื่อคุณเลือกจ่ายจากไมล์ที่ขับได้ระยะไมล์หมดก็เติมไมล์ได้ง่ายๆสบายๆแบบ up to you ทิปอัพทูมายขับน้อยจะจ่ายเยอะไปทำไมโทรเลย1736หรือ tipinsure.com หรือสาขาและตัวแทนในหน้าทิพยาประกันภัยเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรศึกษารายละเอียดก่อนทำประกันภัยทุกครั้ง

0: E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: ตาเป็นหน้าต่างของหัวใจและตาเป็นหน้าต่างของตับเป็นหน้าต่างของไตเป็นหน้าตาของโรคเบาหวานและอีกหลายโรค
2: ที่ศูนย์จักษุ24ชั่วโมงโรงพยาบาลเจ้าพระยารักษาทั้งโรคตาและอาการผิดปกติทางตาจากสาเหตุจากโรคอื่นๆด้วยความพร้อมของอุปกรณ์ทางการแพทย์โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญศูนย์จักษุ24ชั่วโมงโรงพยาบาลเจ้าพระยาใกล้เซ็นทรัลปิ่นเกล้า024341111
3: ถังพักน้ำที่บ้านล้างครั้งล่าสุดเมื่อไหร่6เดือนครั้งกำลังดีเลยครับการประปานครหลวงห่วงใยพร้อมดูแลทุกเรื่องน้ำให้คุณมั่นใจด้วย One Stop Water Services by MWA บริการล้างถังพักน้ำสำรวจและซ่อมท่อประปาโดยทีมช่างผู้ชำนาญจองเลยผ่านแอป MWA on Mobile การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดีย
4: ินดีด้วยค่ะคุณถูกรางวัลที่2ได้รับเป็น Power Bank
5: จากของสำคัญกลายเป็นของสำรองเพราะไว้ใช้แค่ตอนจำเป็นเหมือนกับตอนนี้ที่มีค่าแค่ Club Friday เธอมีเขาแล้วเรามีใครส่งเรื่องราวของคนสำรองมาก่อนได้ที่ Facebook Club Friday Fanpage ฟังพร้อมกันศุกร์นี้4ทุ่มที่ Green Wave 106.5 FM และแอป A-Time ฟังฟินโดย
6: ติดตามกันหน่อยนะคะนี่เราแซงปารีสฝรั่งเศสขึ้นมาครองอันดับหนึ่งหรือนี่
7: อะไรกันคะ
6: กรุงเทพมหานครนะคะหลายคนอาจจะได้เห็นข่าวกันอยู่เนาะนะคะเราติดตามกันนะกรุงเทพมหานครคว้าอันดับหนึ่ง the best cities in the world Reader Choice Awards นะคะเมืองที่ดีสุดในโลกประจำปี2026นะคะบอกว่าจากผลสำรวจของผู้อ่านกองเดนัส Traveler นะคะเป็นสื่อท่องเที่ยวชื่อดังระดับโลกนะคะโดยกรุงเทพมหานครได้คะแนนอยู่ที่ 97.14 คือกองเดนัสก็บอกว่าปฏิเสธไม่ได้นะคะว่ากรุงเทพมหานครเนี่ยเป็นหนึ่งในเมืองที่น่าตื่นตาตื่นใจที่สุดแห่งหนึ่งของโลกนะคะ
7: ค่ะ
6: มีพระราชวังที่สวยงามไหนจะศาสนสถานตลาดก็คึกคักพร้อมกับหนูอันนี้ขาดไม่ได้เลยนะคะร้านอาหารริมทาง
7: โอ้โหที่อร่อยมากด้วย
6: ที่พร้อมเสิร์ฟอาหารสุดจะอร่อยแทรกตัวอยู่ทั่วทุกที่เลยนะ
7: คะ
6: ในกรุงเทพมีร้านอาหารในเรียกได้ว่าเป็นระดับมิชลินสตาร์ไปจนถึงบาร์บนชั้นดาดฟ้าสุดหรูตลอดจนสถานบันเทิงระดับแนวหน้าของโลกด้วยนะคะเรียกได้ว่ามาแล้วเธอจะต้องมาซ้ำจ้ะ
7: ใช่แล้วค่ะ อย่ามาแค่รอบเดียว จริงๆค่ะบางคนบอกว่าครั้งหนึ่งในชีวิต
6: ค่ะ
7: ต้องหลายๆครั้งในชีวิตค่ะ
6: ลองดูนะคะอันดับ2นี่ปารีสฝรั่งเศสอันดับ3อิสตันบูลตุรกีนะคะอันดับ4เป็นกรุงโรมอิตาลีนะคะอันดับ5วอลเลตต้าเมืองหลวงของประเทศมอตานะคะอันดับ6เซี่ยงไฮ้อันดับ7โตเกียวญี่ปุ่นอันดับ8นี่กรุงโซลเกาหลีใต้อันดับ9เป็นซิดนีย์ออสเตรเลียแล้วก็อันดับ10อัมสเตอร์ดัมเนเธอร์แลนด์
7: โอ้ยก็น่าเที่ยวทั้งนั้น
6: มีสต็อกโฮล์มสวีเดนด้วยนะอันดับ11
7: ใช่แล้วค่ะ อะไรก็ตามไม่น่าสนใจเท่าไทยขึ้นอันดับแซงปารีสค่ะ
6: แซงปารีส
7: ค่ะเราจะได้แบบว่าภาคภูมิใจไปด้วยกันเนาะ
6: นะคะ
7: ค่ะ

้ในคลับ Friday ค่ะเธอมีเขาเรามีใครอุ้ยมีคนส่งเรื่องราวมาเยอะมากเลยค่ะในคลับ Friday Fanpage นะคะบางคนมาเป็นคนที่2แต่ก็ไม่รู้นี่นาว่าเขามีคนของเขาอยู่แล้วการถูกหลอกมาเป็นมือที่3ก็มีให้เห็นอยู่บ่อยๆนะคะแต่ปัญหาคือถ้ารู้แล้วเดินหน้าต่อหรือเปล่าพรุ่งนี้ค่ะส่งเรื่องราวมาได้ก่อนในคลับ Friday นะคะเธอมีเขาแล้วเรามีใครวันนี้เพลย์ลิสต์พี่อ้อยค่ะเพลงอะไรเหมาะกับชื่อตอนนี้เธอมีเขาเรามีใครเริ่มต้นด้วยดาเอนโดฟินกันไปก่อนเลยนะคะตามมาด้วยเพลงนี้เพลงต่อไปให้คุณช่วยเลือกคิดถึงเพลงไหนในชื่อตอนนี้

เข้าไปอ่านข้อความที่คุณส่งมาในแฟนเพจนะคะเข้าใจเลยอะบางคนแผลสดมากบางคนบอกว่าเพิ่งจับได้เมื่อตอนปลายเดือนที่แล้วเองค่ะแล้วนี่เพิ่งต้นเดือนตุลาคมอะค่ะแปลว่ายังอยู่กับความเจ็บปวดเยอะมากเลยแล้วก็อย่าลืมนะฝากเบอร์โทรกลับไว้ด้วยนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้คลับ Friday ค่ะ 4:00 ถึงเที่ยงคืนนะคะครั้งนี้พี่อ้อยจะจัดรายการร่วมกับน้องอ้อมสุนิสาชวนน้องอ้อมมาค่ะพี่ชอตติดธุระนะคะและเดี๋ยวพรุ่งนี้เราได้คุยกันนะเธอมีเขาแล้วเรามีใครก่อนจะรับสายกันพรุ่งนี้ค่ะวันนี้เอามาทำเพลย์ลิสต์ก่อนเลยเพลงไหนน่าจะเหมาะกับชื่อตอนในคลับ Friday ครั้งนี้เธอมีเขาแล้วเรามีใครล่ะ

ใช่คนที่ควรรักเลยเธอไม่ใช่คนที่ควรให้ใจไม่ใช่คนที่ควรคิดถึงและฝันใฝ่เธอไม่ได้เป็นของฉันและไม่ใช่คนที่ควรเพ้อมองไม่ใช่คนที่ควร

ากจะทำให้ใครเสียใจไม่อยากจะทำให้ใครแยกทางทั้งที่คนที่คู่เธอและเคียงข้างมันไม่ใช่คนอย่าง

จำได้ว่าชั่วโมงที่แล้วบอกว่าเพลงที่เพราะที่สุดคือเพลงที่ตรงกับชีวิตเรานะคะพอชั่วโมงนี้เป็นเพลย์ลิสต์นะมีข้อความที่ส่งมาบอกว่าโอ้ถ้าเป็น 4-5 ปีก่อนนะคะเพลงที่พี่อ้อยเปิดเนี่ยตรงกับชีวิตหนูมากเลยเห็นไหมคะแค่เดินออกมาได้มันถูกต้องอาจไม่ถูกใจแต่ภูมิใจค่ะที่เราไม่ได้แย่งคนของใคร

โดย66ปีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไฟฟ้าอัจฉริยะเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนและซีคอนตัวจริงเรื่องสร้างบ้านที่คุณวางใจได้สร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391

0: พลงเพราะที่คุณช่วยกันเลือกทั้งนั้นเลยนะคะอันนี้บอกว่าพี่อ้อยคะเวลารักษาได้ทุกแผลจริงๆนะตอนนี้ใจแข็งแรงมากกว่าเดิมเยอะเลยเห็นปะคะพี่เข้าใจหมดเลยตอนคนอ่อนแอพอบอกว่าเดี๋ยวจะเข้มแข็งขึ้นไม่มีใครเชื่อหรอกค่ะแต่พอวันนึงเราเข้มแข็งขึ้นจริงๆงงไหมคะว่าแต่ก่อนอ่อนแอขนาดนั้นได้ยังไง
1: โดย PEA สบายเซอร์วิสสบายทุกเรื่องไฟฟ้า

0: ดย PEA Smart Service สบายทุกเรื่องไฟฟ้าบนออนไลน์จาก PEA การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
1: ให้กำลังใจไปด้วยเปิดเพลงให้ฟังไปด้วยนะคะอันนี้บอกว่าเพิ่งโดนลดสถานะจากแฟนเป็นเพื่อนทำตัวไม่ถูกเลยค่ะเสียใจร้องไห้และงงกับชีวิตขอกำลังใจจากพี่หน่อยนะคะส่งกำลังใจให้ค่ะเข้าใจแล้วว่าเราอยากเดินหน้าต่อแต่อีกคนบอกว่าพอแล้วพอแล้วเราก็ฝืนใจใครไม่ได้เนาะได้แต่บอกกับตัวเองค่ะคุณค่าของเราอยู่ที่เราไม่ได้อยู่ที่เขาจะเลือกหรือไม่เลือก
0: Your request โดย73ปีทอส Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB ลองเลยสีเบเยอร์2 in 1ครบทุกงานปูนไม้เหล็กง่ายประหยัดจบงานไวได้คุณภาพการันตีลองแล้วรักเลยจะขับรถตรวจมะเร็งหรือไปเที่ยวก็อย่าเสี่ยงโดยไม่มีจิงโจ้เช็คเบี้ยประกันเลยที่รู้ใจประกันภัยลีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือลีกาลอสของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัข กินได้ทุกวัน

ดีใจที่เพลย์ลิสต์ถูกใจคุณนะคะอันนี้บอกว่านึกถึงเพลงเธอมีฉันฉันมีใครอุ้ยพี่อ้อยเล่นไปเพลงแรกเลยอะค่ะอาจจะมาฟังช้าไปนิดนึงอันนี้ดูเป็นปัญหาซึ่งถ้าปล่อยทิ้งไว้ปัญหามันจะใหญ่ขึ้นจริงๆนะคะพี่อ้อยครับตอนนี้ผมเจอปัญหาใจผมไปอยู่กับคนอื่นทั้งที่มีแฟนแล้วคบกันมา20ปีเรื่องนี้เกิดขึ้นมาเป็นปีแล้วที่ผมรู้สึกพิเศษกับคนคนหนึ่งผมคิดว่าเขาก็คงคิดเช่นเดียวกันแต่เราไม่เคยเกินเลยนะแต่ต้องเจอกันทุกวันในที่ทำงานได้แต่ยิ้มได้แต่คุยทักทายปกติแต่ผมไม่เคยลืมเขาได้เลยผมทรมานกับความรู้สึกนี้มากๆที่ต้องเจอเขาทุกวันแต่ต้องต่อสู้กับใจของตัวเองเพื่อไม่ให้เกิดเรื่องราวที่ผิดพี่อ้อยแนะนำยังไงดีครับก็เราก็ต้องดูแล้วก็ต้องรับผิดชอบความรู้สึกของแฟนที่คบกันมาตั้ง20ปีอะค่ะเช่นกันถ้าเกิดบังเอิญแฟนที่คบกันมา20ปีรู้สึกดีกับผู้ชายคนอื่นเช่นกันเราจะรู้สึกยังไงนะคะก็ตัดภาวะเสี่ยงหรือถ้ารู้สึกว่าเรายอมที่จะแบบเสียคนคนนึงที่อยู่กับเรามา20ปีเพื่อจะไปรักคนคนนั้นก็ต้องทำให้ชัดเจนไม่รู้นะพี่อ้อยเป็นคนนึงที่มีความรู้สึกว่ามาก่อนมาหลังไม่สำคัญเท่าอย่าคบซ้อนเลือกเพลงนี้ปิดท้ายเพลย์ลิสต์ก็แล้วกันนะคะทุกทางเลือกมีเรื่องต้องแลกทั้งนั้นค่ะยอมแลกหรือเปล่า

0: DJ Playlist 55 Minutes โดยพลังดีๆที่เจิดจ้าทุกเรื่องไฟฟ้านึกถึง MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณประกันรถตัวตึงนึกถึงธนชาติประกันภัยเคลมไวอู่เยอะโทร1519
1: Green Wave Anniversary Happy Kids Happy Gift
2: เคยไหมคะเวลาที่เราให้ของขวัญใครสักคนหนึ่งบางทีความสุขไม่ได้อยู่ที่ของชิ้นนั้นเลยนะแต่มันอยู่ตอนที่เราได้เห็นรอยยิ้มของคนที่ได้รับมากกว่าวันเกิด Green Wave ค่ะครบรอบ35ปีนี้อยากชวนทุกคนมาแบ่งปันรอยยิ้มให้กับน้องๆกันนะคะในงาน Green Wave Anniversary Happy Kids Happy Gift ค่ะชวนคุณเลือกของขวัญปีใหม่ต้องบอกว่าเป็นของขวัญใหม่กันคนละ1ชิ้นนะคะจะให้มากกว่านั้นก็แล้วแต่จริงๆแล้วเนี่ยเอาติดไม้ติดมือมาแบบง่ายๆให้กับน้องๆจากมูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมค่ะจะเป็นของเล่นเสริมพัฒนาการจะเป็นนมผงสูตร1 2นะคะเสื้อผ้าเด็กรองเท้าเด็กหรือว่าผ้าเช็ดตัววันนั้นเนี่ยยังมีมินิคอนเสิร์ตจากวงเคลียร์และก็สาวสาวๆด้วยนะคะพร้อมกับสเปเชียลเพอร์ฟอร์แมนซ์โมเมนต์น่ารักน่ารักจากน้องๆค่ะอาทิตย์ที่15พฤศจิกายนไปวงไว้ก่อนเลยตั้งแต่บ่ายโมงเป็นต้นไปนะคะที่3ย่านมิตรทาวน์ใครไม่สะดวกเตรียมของขวัญก็ร่วมสมทบทุนอาหารกลางวันให้น้องๆได้วันเกิด Green Wave ทั้งทีเราไม่ต้องการของขวัญอะไรมากมายที่มาให้ Green Wave ค่ะแต่อยากจะส่งต่อและอยากให้เราเป็นส่วนหนึ่งของรอยยิ้มเล็กๆที่มีความหมายมากๆในวันนั้นเจอกันนะคะ
1: Green Wave Anniversary Happy Kids Happy Gift
0: Life Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดอีเซร่าแพ้งี้ต้องหมีม่วงดูแลผิวบอบบางอย่างอ่อนโยนจบปัญหาผิวแพ้แห้งแดงระคายจัดเต็มสิทธิ์ลดภาษีกับไทย ESG และ RMF กรุงศรีตัวท็อปเช็คข้อมูลกรุงศรี asset.com
3: ถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด Music Day รู้สึกดีกับเพลงดีๆต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย์โดยมงชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือเนื้อแท้เต็มคำกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
4: พี่อ่านสคริปต์ตามนี้นะครับ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์3 2 1ครับ
5: ล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
4: ไม่ใช่พี่ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอย
5: ล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
4: นี่แหละอาการลืมล้านไม่ลงเมื่อรู้ว่า Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยแค่โหลดสมัคร Blue Plus ก็รับสิทธิ์ลุ้นล้านพอยใช้เป็นส่วนลดน้ำมันปตท.คาเฟ่อเมซอนและร้านค้าในเครือ OR ได้ 200,000 บาทลุ้นสิทธิ์ได้ตั้งแต่1กันยายน69ถึง31ตุลาคม69โหลดเลย
6: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่าJobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
7: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB

0: ทีฟ้า
1: ประหยัดภาษีปีนี้กับกองทุนไทย ESG ถือครองเพียง5ปีไม่ต้องลงทุนทุกปีแนะนำ KF Thai ESG โอกาสเติบโตไปกับหุ้นบริษัทชั้นนำ ESG เด่นและ KFG

0: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้าง
1: ๆ4.8นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
2: คิดถึงนะคะ
0: 4.8ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
1: 4.8ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
0: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืนริกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
1: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
3: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB ริ
4: กาลอสอาหารแมวเกรดพรีเมียมริกาลอสแค่เปิดก็ว้าว
3: ริกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
5: สไปเรชั่นจาก Joy T-Skirt
6: ถ้าคุณยังมีลมหายใจยังมีโอกาสได้ไปต่ออย่าคิดถึงเรื่องตายเลยเพราะคนที่ไม่อยากตายอยากได้ชีวิตทุกคนมันจะต้องมีจุดสิ้นสุดของชีวิตอยู่แล้วไม่รู้ว่าวันไหนแต่ระหว่างทางที่มันยังมีชีวิตอยู่อ่ะมันคือของขวัญที่ใหญ่ที่สุดเลยนะถึงแม้ว่าคุณจะเจอปัญหาหนักตั้งสติให้ได้แล้วไปต่อให้ได้ปัญหาทุกปัญหามันมีทางออกหมดแล้วค่ะ
7: คลับ Inspire Day เปิดมุมมองใหม่ค้นหาความหมายของแรงบันดาลใจไปกับดีเจอั๋นภูวนาทุกคืนวันพุธ 3:00 ถึง 4:00 ที่ Green Wave 106.5 FM on air ทาง Facebook Green Wave 1065และ YouTube A Time โดย Mom Choice อาหารแมวเกรด Holistic คัดสรรวัตถุดิบดุจรักจากแม่ Mom Choice เพราะรักที่ดีมีทางเลือกเสมอและการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดีโดย iHerb ยาอมสมุนไพรบรรเทาอาการไอขับเสมหะและ The Goodie ดีดีดีดีหมาแมวมัมแล้วแฮปปี
8: ้ทบทวนกันหน่อยค่ะทุกคนตอนนี้ค่าใช้จ่ายในครัวเรือนของเรานะคะหลายคนบอกไม่อยากฟังแล้วค่ะพี
9: ่และบางคนก็บอกว่าก็ไม่ได้มองอย่างเห็นชัดๆเพราะบางคนไม่เคยเขียนชัดๆอะค่ะแต
8: ่
9: ใช้วิธีการเอาว่าเอาหน้าก็ยังมีเงินเหลืออยู่ในบัญชีอยู
8: ่เออนั่นน่ะสิลองสำรวจดูหน่อยไหมคะว่าเอ๊ะมันยังไหวอยู่ไหมคะหรือว่าโอ้มันพุ่งปรี๊ดเลยค่ะค่าใช้จ่าย
9: ใช่
8: หรือว่าความดันพุ่งค่ะ
9: ขึ้นพร้อมๆกันค่ะ
8: ความดันขึ้น
9: ใช่ค่ะ
8: ลงมาก่อนนะ
9: ใช
8: ่สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าหรือสนค.กระทรวงพาณิชย์เขาเปิดภาพรวมค่าใช้จ่ายของครัวเรือนเฉลี่ยต่อเดือนนะคะในช่วง9เดือนที่ผ่านมาเขาบอกว่าครัวเรือนไทยมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยรวมนะคะต่อเดือนอยู่ที่21,217 บาทประมาณนี้นะคะเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีที่แล้วนะคะเพิ่มขึ้น326บาทภาระค่าครองชีพที่เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายนะคะในกลุ่มยานพาหนะการขนส่งแล้วก็การสื่อสารด้วยนะ
9: คะ
8: มีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยอยู่ที่ 4,800 กว่าบาทต่อเดือนโดยมีปัจจัยสำคัญมาจากราคาน้ำมันเชื้อเพลิง
9: ใช่ๆ
8: แล้วก็ค่าโดยสารรถสาธารณะนะคะที่ปรับตัวสูงขึ้นตามราคาพลังงานนะคะแต่บอกว่าบางส่วนของครัวเรือนก็ปรับพฤติกรรมนะ
9: คะ
8: เธอรัดเข็มขัดหน่อยไหมช่วงนี
9: ้สักนิด
8: นะคะแล้วก็ชะลอการใช้จ่ายในหมวดสินค้าที่อาจจะยังไม่ค่อยจำเป็นสักเท่าไหร่เช่นอะเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มอะไรอย่างเงี้ยนะคะใส่ไปก่อนยังใส่ได้อยู่
9: ของมันต้องมีเนี่ยไม่เป็นไรอนาคตค่อยมีก็ได
8: ้ลองมิกซ์แมทช์ดูไหมล่ะ
9: ใช่ใช่
8: นะคะหลายหลายบ้านหลายหลายคนอาจจะทำแบบนี
9: ้
8: หรือแม้แต่เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์นะคะเพื่อบริหารสภาพคล่องทางการเงินให้สอดรับกับค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในชีวิตประจำวันทีนี้ก็อุ๊ยอีกแป๊บเดียวเองอะช่วงที่เหลือของปีเขาบอกว่ายังต้องติดตามผลกระทบนะคะจากสถานการณ์น้ำท่วมซึ่งก็อาจจะกระทบต่อปริมาณผลผลิตเส้นทางขนส่งการกระจายสินค้าแล้วก็อาจจะทำให้ราคาสินค้าบางรายการพวกผักสดสินค้าทางการเกษตรเนี่ยมันมีความผันผวนในระยะสั้นนะคะก็ต้องติดตามสถานการณ
9: ์
8: เร
9: ีย
8: กว่าค่อนข้างรายวันเหมือนกันนะองจริง
9: แต่จะจบลงที่เสียงถอนหายใจค่ะรับรองได้เลยนะในปีนี้นะคะ
8: เฮือกใหญ
9: ่พรุ่งนี้ล้างท้องกับเทศกาลกินเจแล้วนี่
8: กินเจพี่ว่ากินเจไหมคะ
9: กินเจค่ะจริงๆกินเจทุกปีแต่บังเอิญว่าปีนี้จะมีงานยาวแล้วเดี๋ยวที่งานเขาอะจะค่อนข้างลำบากกับการหาอาหารเจก็เลยอาจจะเริ่มช้าหน่อยแล้วก็จบช้าหน่อย
8: จบช้าหน่อย
9: แต่โอ้โหอาหารเจปีนี้แพงมากนะ
8: คะ
9: เมื่อกี้มีข้อความพวกเรา Green Wave ที่ส่งมาบอกว่าผักขึ้นเป็นร้อยอะ
8: พูราคาผักพุ่งปรี๊ดมาก
9: เพราะที่สำคัญก็คือมันมีเรื่องของภัยธรรมชาติด้วย
8: นะเรื่องของน้ำท่วมเรื่องอะไรมันก็ทำให้ผลผลิตได้รับความเสียหายนะคะ
9: ถูกต้องค่ะก็ลองดูค่ะคือการทำบุญทำได้หลายแบบหลายแบบหลายวิธีหรือแบบจะให้เราย่อยได้มากขึ้นบางคนอาจจะเป็นแค่การกินมังสวิรัติก็ได้หมดเลยนะคะ
8: พี่อ้อยเอาเลขที่บัญชีมา
9: ทำไมคะ
8: เผื่อพี่อ้อยอยากทำบุญกับน้อง
9: น้องคะตรงนี้เราทำบาปแล้วทำบุญกับคนอื่นดีกว่าค่ะนะแหมจะมาทำบุญกับคนใกล้ๆแบบนี้นะ
7: โดยถ้าไอต้องไอเหิบยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไรต้องไอเหิบและ The Goodie มัมแล้วแฮปปี้อาหารหมาแมวคุณภาพดีๆช็อปง่ายใกล้คุณได้ที่เพชช็อปห้างชั้นนำและออนไลน์

0: ชั่วโมงนี้เริ่มต้นด้วย2เพลงของการขอบคุณเลยนะคะงานจากแว่นใหญ่ก่อนหน้านี้ด้วยและนี่คือซินซิงกูล่าค่ะเพราะทั้งคู่เลยอ่ะ5โมงเย็น13นาทีค่ะเดินทางถึงบ้านกันหรือยังเอ่ยรถติดมากมายแค่ไหนไม่ต้องเครียดนะคะพกรอยยิ้มกลับบ้านพร้อมกับเพลงเพราะที่นี่
1: โดย PEA สบายเซอร์วิสสบายทุกเรื่องไฟฟ้าน
0: ี่อันนี้ส่งมาบอกว่าเพิ่งเลิกงานครับวันนี้เป็นวันคล้ายวันเกิดทุกปีจะส่งข้อความให้พี่อ้อยอวยพรขอกอดพี่อ้อยเป็นของขวัญผ่านทางช่องทางนี้ส่งกอดให้ทุกปีค่ะขอให้เรามีความสุขมากขึ้นทุกปีรู้สึกดีมากขึ้นทุกวันสำคัญสุดคือสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงแบบนี้ทุกปีนะคะส่งเพลงนี้ให้แล้วกัน

0: ดย PEA Smart Service สบายทุกเรื่องไฟฟ้าบนออนไลน์จาก PEA การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
1: นี่มาถึงชั่วโมงนี้นะคะหลายคนไม่เป็นอันนั่งฟังเพลงเลยค่ะเพราะว่ารอลุ้นบัตรคาร์บอนไดออกไซด์นะคะ ETC แล้วก็เดอะพาร์กินสันอ้าววันนี้แจกผ่านข้อความแล้วกันนะคะเมื่อคืนนี้พี่อ้อยมาจัดรายการตอนช่วงน้องเฟียสอันนั้นแจกผ่านการโทรศัพท์ละวันนี้ส่งข้อความเลยอยากฟัง ETC และพาร์กินสันแจมกันด้วยเพลงอะไรส่งรายชื่อเพลงในแอป A-Time ฟังฟินนะคะอย่าลืมเบอร์โทรกลับด้วยนะคะสำคัญสุดคือคุณต้องลงทะเบียนให้เรียบร้อยก่อนใน a-time.live/greenwave นะคะอยากฟัง ETC พาร์กินสันแจมกันด้วยเพลงอะไร

0: ยโยเกิร์ตดัตชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้โลตัสมันนี่พลัสประกันภัยรถเข้าใจง่ายแบ่งจ่าย 0% บ้านและสวนแฟร์23ตุลาถึง1พฤศจิกายน Impact เมืองทองและอาหารแมวคานิว่า
1: ต้องบอกว่าเป็น2วงที่เล่นสดดีทั้งคู่เลยนะคะและเพลงเพราะเยอะมากเลยอ่ะเมื่อกี้นี้เพิ่งเล่น ETC ไปค่ะเธอคือของขวัญที่ดีที่สุดดูซิว่าวันนี้ของขวัญที่เป็นบัตรคาวานี่ไลฟ์จะอยู่ในมือใครนะคุณเอื้อยสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะพี่อ้อย
1: นี่เอื้อยมาแล้ว
2: ดีใจมาก
1: โอ้โหนี่ปกตินะคะบางคนเขาจะบอกว่าหนูว่าโชคดีตอนโทรบางคนก็บอกว่าหนูโชคดีตอนส่งข้อความ
2: หนูโชคดีตอนส่งข้อความกับพี่อ้อยเนี่ยครั้งที่สองแล้วค่ะ
1: เอาจริงเหรอโชคดีมากมากเลยตอนนั้นได้ดูใครคะเขาไปในไลฟ
2: ์ซาร่ากับโรสซิลินทิพย์ค่ะ
1: อุ้ยนานแล้วนะ
2: ใช่ใช่
1: นะควรไปซ้ำได้แล้วจ้ะควรไปซ้ำได้แล้ว
2: แล้วก็ได้รอบพี่เป้ทีหนึ่งด้วยค่ะ
1: อ้าวเหรอคะเอื้ออยากฟัง ETC กับพาร์กินสันแจมกันด้วยเพลงอะไรคะ
2: เจ้าชายนิทราค่ะ

โยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้โลตัสมันนี่พลัสคุ้มครองให้ครบประกันภัยรถเข้าใจง่ายแบ่งจ่ายได้ 0% วางใจโลตัสมันนี่พลัสงานใหญ่ส่งท้ายปีบ้านและสวนแฟร์23ตุลาถึง1พฤศจิกายนนี้ Impact เมืองทองลงทะเบียนรับแก้วฟรีและอาหาร

0: หวังว่าเพลงนี้จะช่วยได้นะคะมีข้อความที่ส่งมาบอกว่ากำลังอยู่ในภาวะอ่อนแอจังเลยอยากฟังเพลงนี้และถ้าไม่ใช่แค่ฟังอย่างเดียวนะคะฟังแล้วต้องเชื่อเหมือนที่เพลงนี้เป็นมันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะสักวันฉันจะหายดีค่ะอาจารย์อิงค์วรันธร
1: อาหารแมวกินโนะที่1จากญี่ปุ่นเคลือบผงปลาโอแท้หอมอร่อยบำรุงขนสวยด้วยเอ็กซ์ตร้าแซลมอนออยล์และ

ย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะคะใครก็ตามมีบัตรรีมาสเตอร์แล้วนะคะวันเสาร์นี้ได้ดูกันแล้วนะตั้งแต่4โมงเย็นเป็นต้นไปนะคะหรือว่าใครก็ตามยังอยากได้บัตรอยู่ลองเข้าไปดูใน thaiticketmajor.com ก็ได้นะคะเผื่อจะมีที่นั่งซึ่งตอนนี้เหลืออยู่น้อยมากและไปร้องเพลงนี้ดังๆด้วยกันเปิดให้ซ้อมก่อนเลย

0: ไปหน่อย
1: ไปเช็คมาเรียบร้อยค่ะเหลือบัตร100ใบสุดท้ายคลิกด่วนคลิกด่วนไปย้อนความหลังกันนะคะศิลปินเพียบเลยค่ะพี่ดีพี่แต่งพี่เจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจนะคะพี่แอมพี่แมมพี่ปุ้มสาวสาวสาวพี่เบิร์ดกับฮาร์ทค่ะพี่ตุ๊กวิยะนะคะพี่ปั่นไพบุญเกียรติแก้วแก้วพี่ก้อยสรัญญาแล้วก็พี่กบทรงสิทธิ์ด้วยคอนเสิร์ตเริ่มแต่4โมงเย็นพารากอนฮอลล์นะคะ100ใบสุดท้ายจะอยู่ในมือใครคลิกเลย thaiticketmajor.com

0: บางคนชอบบ่นค่ะโอ้ยโลกยุคนี้อยู่ยากจังเลยในฐานะอยู่มาหลายยุคเหมือนกันนะคะอยู่ยากทุกยุคค่ะแต่เรายังรอดมาได้เลยชีวิตวุ่นวายค่ะเพลงนี้จากโปเตโต้นะคะ Smiley Request ค่ะโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตค่ะ
1: Smiley Request สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
0: นี่บางข้อความบอกว่าพี่อ้อยเป็นคนหายหวัดเร็วจริงๆยังมีอยู่นิดๆค่ะคือมันไม่ได้เป็นอาการป่วยค่ะแต่เป็นอาการแพ้เพราะว่าตอนนี้เรากำลังซ่อมห้องอยู่ห้องข้างๆเนี้ยซ่อมเพราะฉะนั้นมันจะมีปูนนะคะก็เลยไม่ได้เป็นคนที่มีอาการป่วยแต่มันจะมีอาการแบบเสียงขึ้นจมูกนี่ไงต้องรีบหายค่ะพยายามจะหายให้ไวที่สุดด้วยนะคะใครก็ตามที่มีปัญหาเรื่องการจ่ายหนี้บัตรเครดิตทุกเดือนทำไมจ่ายทุกเดือนยังหนี้ลดช้าจังเลยเปลี่ยนวิธีการจัดการหนี้ดีไหมคะรีไฟแนนซ์หนี้บัตรเครดิตค่ะสินเชื่อออมสินลีการ์ดลีแล้วดีปิดหนี้บัตรเครดิตได้ไวขึ้นด้วยสินเชื่อที่นำเอาไปชำระหนี้และก็รวมหนี้บัตรเครดิตของสถาบันการเงินหรือว่านอนแบงค์นะคะที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทยวงเงินกู้สูงสุด500,000 บาทหรือว่าไม่เกิน5เท่าของรายได้รวมผ่อนชำระได้นานสูงสุด7ปีค่ะไม่ต้องใช้หลักประกันกู้ได้ทั้งผู้ที่มีรายได้ประจำผู้ประกอบอาชีพอิสระหรือเจ้าของกิจการผู้ที่มีรายได้ประจำนะคะแล้วก็มีเงินเดือนตั้งแต่ 20,000 บาทต่อเดือนอายุงานตั้งแต่2ปีขึ้นไปคุณจะได้อัตราดอกขออภัย รับอัตราดอกเบี้ยคงที่ 8.990% ต่อปีนะคะใครก็ตามประกอบอาชีพอิสระหรือเจ้าของกิจการมีรายได้รวมตั้งแต่ 30,000 บาทต่อเดือนและประกอบอาชีพหรือดำเนินกิจการมาตั้งแต่2ปีขึ้นไปรับอัตราดอกเบี้ยคงที่ 11.990% ต่อปีค่ะอย่าปล่อยให้หนี้บัตรเครดิตเป็นภาระที่ต้องจ่ายไปเรื่อยๆเรื่อยๆเริ่มวางแผนจัดการหนี้ได้ตั้งแต่วันนี้กับสินเชื่อออมสินลีการ์ดค่ะยื่นกู้ได้ภายในวันที่30ธันวาคม69ที่เว็บไซต์ธนาคารออมสิน www.gsb.or.th นะคะหรือธนาคารออมสินทุกสาขาและอนุมัติพร้อมจัดทำนิติกรรมสัญญาให้แล้วเสร็จภายในวันที่31มกราคม70ลองดูรายละเอียดเพิ่มเติมค่ะโทรได้เลย GSB Contact Center 1115หรือเว็บไซต์ธนาคารออมสินเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตค่ะ
2: แกงเขียวหวานแกงไก่แกงเผ็ดขาหมูกระเพราปลาทอดผัดพริกแกงคั่วกลิ้งไก่ทอดหาดใหญ่ต้มยำปลากระป๋องหมูเห็ดเป็ดไก่เนื้อย่างไก่ย่างขาหมูต้มเลือดหมูไม่ว่าจะอะไรเนี่ยก็กินกับข้าวโอ๊ตหุงแมกกาเร็ตได้อร่อยแถมมีประโยชน์ด้วยเพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใยไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอลก็ 0% มีเบต้ากลูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตหุงแมกกาเร็ตไม่เชื่อก็ลองเข้าไปดูได้ที่เพจแมกกาเร็ต
3: แลคตาซอยงาดำหอมงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามินและแร่ธาตุ15ชนิดแคลเซียมสูงน้ำตาลน้อยกว่าแลคตาซอยผสมงาดำเค็มโปรตีนจากพืชแพลนเบสประโยชน์ทุกคำและตะซอยงาดำอร่อยมาก
4: พี่อ่านสคริปต์ตามนี้นะครับ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์3 2 1ครับ
5: ล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
4: ไม่ใช่พี่ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอย
5: ล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
4: นี่แหละอาการลืมล้านไม่ลงเมื่อรู้ว่า Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยแค่โหลดสมัคร Blue Plus ก็รับสิทธิ์ลุ้นล้านพอยใช้เป็นส่วนลดน้ำมันปตท.คาเฟ่อเมซอนและร้านค้าในเครือ OR ได้ 200,000 บาทลุ้นสิทธิ์ได้ตั้งแต่1กันยายน69ถึง31ตุลาคม69โหลดเลย
6: ไปเข้าศูนย์กัน
7: 0
6: 0% กับเล็กเตอร์ซอยสูตร 0% น้ำตาลทรายประโยชน์เต็มๆจากถั่วเหลืองแท้สูตร 0% น้ำตาลทรายแต
7: ่อร่อยมาก
6: ดื่มเล็กเตอร์ซอยสูตรน้ำตาลทราย 0%
8: อร่อยเกินต้าน
9: รู้ใจประกันภัยเราดูแลรถชนรถหายหรือภัยธรรมชาติ
10: เราไม่อยากให้คุณง่วงเพราะรู้ใจประกันภัยเป็นห่วงคุณทุกเรื่องรถฉะนั้นตอนที่คุณขับรถ
9: อย่าเสียงได้ไม่มีจริงจ้อ
11: เงื่อนไขเป็นไปตามที่กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

0: คนผ่อนตรงเก่งนะเก่งที่รับจ้างจูงนอนโอ้โหเป็นฝูงเลย
1: เก่งที่ขับรถดึก
0: ๆเก่งที่ทำโน่นทำนี่ทำนั่นทำโน่นทำนี่เก่งจนเหนื่อยค่า Forecast พร้อมใช้อยากให้คนเก่งเหนื่อยน้อยลงด้วยดอกเบี้ย 9.99% ต่อปีรถยนต์ Big Bike ปีไหนก็ได้เรทเดียวพร้อมสุขบวกกว่า 16,500 บาทคู่เท่าที่จะเป็นและชำระคืนไหวค่า Forecast พร้อมใช้รถยนต์และ Big Bike อัตราดอกเบี้ยแบบต้นลดดอก 9.99% ต่อปีเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดสมัครค่า Forecast พร้อมใช้โทร 027-4400

0: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
1: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
0: โดนครับซื้อครับ
2: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
3: เฮ้ยหัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
4: ดี
5: คุณมีกินหื่นมั
4: ้ยไม่มีแล้วพี่อ่ะเต็มเม็ดหรอ
3: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
6: ขั่วไงถั่วลิสงขั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดไม่ถั่วลิสงขั่วหอมเจียว
3: เคี้ยวมันเต็มเม็ด
6: จากไรทิพย
7: ์ชาแรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
8: ใช้ Re-B-Fort วิตามิน B B1 6 12รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป

0: ข้าวตังข้าวตัง
1: ดูดิเปิดถุงมัมช้อยทีไรมาอ้อนกันตลอดเลยเนี่ย
2: ก็มัมช้อยหอมฟุ้งขนาดเนี้ยจะไม่มาได้ไงล่ะเฟิร์ส
1: เพราะสัตวแพทย์ด้านโภชนาการเฉพาะทางเนี่ยเป็นคนคิดค้นสูตรแน่เลย
2: ใช่แถมเป็น holistic fresh meat ที่แยกสูตรไก่กับปลาและแยกตามช่วงวัยด้วยนะจะได้ดูแลกันไปนานๆเลย
1: ดูแลดีขนาดนี้เนี่ยมาดูแลเฟิร์สบ้างได้ปะ
3: เพราะรักที่ดีมีทางเลือกเสมอ
1: มัมช้อยส์มัมเลือก
2: เมียวเลิฟ

0: ดาชี
1: วิธีเซฟเอเนอร์จีแบบ
2: สวัสดีครับผมเจมส์เรืองศักดิ์นะครับผมคิดว่าวันนี้ในการดูแลโลกไม่ใช่เรื่องของใครคนใดคนหนึ่งนะทุกคนจะต้องทำคนละเล็กคนละน้อยประชากรในโลกทำพร้อมๆกันเนี่ยมันจะสามารถเปลี่ยนแปลงโลกได้เอาเรื่องง่ายที่สุดเลยครับการลดใช้พลาสติกในโลกใบนี้นะครับเราเลี่ยงไม่ได้ที่จะใช้เพราะมันจำเป็นใช่ไหมครับแต่เราใช้ให้ประหยัดที่สุดถุงสามารถใช้ซ้ำได้ใช้ครับหรือถ้าไม่ต้องใช้ได้เช่นไปซื้อของที่ซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับถือถุงผ้าไปเราสามารถลดใช้ได้แต่ละวันได้ผมเชื่อเลยครับว่าถ้าทำทุกวันทุกครอบครัวและทั้งโลกพร้อมกันเนี่ยโลกดีขึ้นแน่นอนและนี่คือวิธีการดูแลโลกฉบับของเจมส์เรืองศักดิ์ครับ
1: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับ

0: โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆนึกถึงยาคุณภาพนึกถึงยาชุมชนเภสัชกรรม
1: ยังคงติดตามด้วยกันนะคะเวลาของกรีนอัปเดตกับดินสุทินาทองชื่นองค์การอุตุนิยมวิทยาโลกค่ะพูดถึงปรากฏการณ์เอลนีโญในปีนี้บอกว่าจะรุนแรงขึ้นก่อนจะถึงจุดสูงสุดในช่วงเดือนธันวาคมแล้วก็มีความเป็นไปได้เกือบ 100% นะคะที่จะยังคงอยู่ต่อไปจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้าค่ะโดยคาดการณ์ว่าอุณหภูมิผิวน้ำทะเลในพื้นที่ตอนกลางและก็ตะวันออกของมหาสมุทรแปซิฟิกเขตร้อนซึ่งเป็นศูนย์กลางของปรากฏการณ์เอลนีโญจะพุ่งสูงกว่าระดับปกติถึง 3.7 องศาเซลเซียสในช่วงเดือนตุลาคมจนถึงธันวาคมโดยปรากฏการณ์เอลนีโญนะคะคือช่วงที่อุณหภูมิผิวน้ำทะเลเพิ่มสูงขึ้นตามวัฏจักรธรรมชาติซึ่งเป็นรูปแบบสภาพอากาศที่มีอิทธิพลต่อสภาพอากาศทั่วโลกที่มักจะส่งผลให้อุณหภูมิเฉลี่ยทั่วโลกสูงขึ้นแล้วก็มีผลต่อรูปแบบการเกิดฝนในพื้นที่วงกว้างก็คืออาจจะก่อให้เกิดภัยแล้งในบางพื้นที่แต่ว่าอีกหลายพื้นที่มีฝนตกหนักซึ่งโดยทั่วไปแล้วเนี่ยนะคะมักจะเกิดขึ้นทุกๆ 2-7 ปีค่ะรอบหน้าเรายังเจอกันนะคุณผู้ฟังต้นชั่วโมงกลับมานะคะGreen
0: Update โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวผลิตจากหอยนางรมแท้กลิ่นหอมอร่อยคู่ครัวไทยกว่า40ปีและ

ย Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์โหลดและสมัครแอปลุ้นส่วนลดน้ำมันปตท.คาเฟ่ Amazon 200,000 บาทใหม่ Tip Snack ประกันพอดีคำแบบ Subscription ซับแผนที่ใช่ปรับได้ทุกเดือนจากทิพย์ประกันภัยBaby, baby, please.

สุดแล้วค่ะการได้ฟังเพลงเพราะนะคะเป็นความสุขอย่างหนึ่งเนาะวันนี้มีหลายคนที่ส่งมาบอกว่าเป็นวันคล้ายวันเกิดนะคะข้อความนี้เหมือนกันวันนี้วันเกิดหนูค่ะพี่อ้อยคะอยากขอบคุณกำลังใจและข้อความที่พี่อ้อยส่งมาให้หนูผ่านมาได้อีกวันนึงส่งกำลังใจให้เสมออยู่แล้วนะคะเมื่อไหร่ก็ตามที่ครบรอบวันเกิดทบทวนตัวเองปีที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างให้คะแนนตัวเองในเรื่องความสุขเท่าไหร่คะแนนความอดทนเท่าไหร่และอย่าลืมอวยพรให้ตัวเองด้วยขอให้น้องมีความสุขมากขึ้นทุกวันทุกวันนะคะเจออะไรก็ตามทีขอให้ทุกเรื่องกลายเป็นเรื่องเล็กๆและอยู่ในมือของเราได้ตลอดไปเลยตอนนี้6โมงเย็น13นาทีค่ะ Drive You Home มาแล้วตัดสินใจซิวันนี้อยากฟังเพลงอะไรที่สุดก่อนถึงบ้านนะคะเลือกเพลงนั้นผ่านแอป A-Time ฟังฟินค่ะเบอร์โทรกลับส่งมาด้วยไม่ใช่แค่ฟังเพลงอย่างเดียวได้สิทธิ์เติมน้ำมัน 1,000 บาทด้วยนะคะ

พลงจากหนังอีกหนึ่งเรื่องนะคะรักแรกจากรักแรกโคตรลืมยากเนี่ยแหละค่ะงานจากนนทนนท์นะคะสัมผัสได้ถึงบรรยากาศความเย็นหรือยังคือหลายๆจังหวัดที่ส่งมาบอกว่าตอนนี้เริ่มหนาวแล้วเริ่มหนาวแล้วนะคะคือแถวกรุงเทพอาจจะยังไม่ได้หนาวขนาดนั้นนะคะแต่สิ่งหนึ่งที่เปลี่ยนไปเพียงว่าแสงแดดกลายเป็นแดดของหน้าหนาวละ

0: Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป Airtime ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก
1: Drive you home
0: โดย Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์โหลดและสมัครแอปลุ้นส่วนลดน้ำมันปตท. Cafe Amazon 200,000 บาทใหม่ Tip Snack ประกันพอดีคำแบบ Subscription ซับแผนที่ใช่ปรับได้ทุกเดือนจากทิพย์ประกันภัย

0: ใหม่ไอศกรีมชาวเกาะลองเลย
1: ปวดหัวเรื่องบินค่าไฟหายจำวันจ่ายไม่ได้ไฟดับไม่รู้จะบอกใครเจิดจ้ามาแล้วให้ MEA e-service พลังดีๆที่เจิดจ้าจัดให้เลยจะเจิดจ่ายบินค่าไฟง่ายๆคลิกแอป MEA Smart Life จะเจิดแจ้งไฟดับหรือรับข่าวสารทักไลน์ MEA Connect หรือจะเจิดจบทุกงานบริการไฟฟ้าเข้าเว็บ mea.or.th เลย MEA e-service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ
2: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
3: ๆ What makes a thinking school student unique?
4: We ask questions and think why.
5: We listen to different ideas and look for the reasons behind them.
6: That's how we learn to think for ourselves.
2: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป์

0: ีวิชาประเทศไทยจำกัดอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช
1: ้เพื่อนแท้คือคนที่อยู่ด้วยกันในทุกย่างก้าวเพื่อนที่ร่วมวางแผนเพื่อความฝันในวันที่คุณเริ่มต้นทำงานเพื่อนที่ช่วยให้คุณมีบ้านเพื่อวางรากฐานชีวิตเพื่อนที่เติมเต็มรอยยิ้มให้กับครอบครัวที่คุณรักเพราะชีวิตต้องการเพื่อนที่ไว้ใจได้ทอ.ส.พร้อมอยู่เคียงข้างในทุกช่วงเวลาของการมีบ้านมากกว่าการปล่อยกู้ทอ.ส.คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank

0: ยืนชาประเทศไทยจำกัดอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
1: จัดบุฟเฟ่จนอึดอัดแน่นท้องบรรเทาอาการจุกเสียดแน่นท้องจากอาหารไม่ย่อยด้วยแก๊สซีมย่อยได้ทั้งแป้งโปรตีนและไขมันแก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้มมีจำหน่ายที่

0: ัดบุฟเฟ่จนอึดอัดแน่นท้องบรรเทาอาการจุกเสียดแน่นท้องจากอาหารไม่ย่อยด้วยแก๊สซีมแก๊สซีมย่อยได้ทั้งแป้งโปรตีนและไขมันแก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้มมีจำหน่ายที่ร้านขายยาชั้นนำทั่วไปเม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแก๊สซีม
1: ยินดีด้วยค่ะคุณถูกรางวัลที่2ได้รับเป็น power bank
2: จากของสำคัญกลายเป็นของสำรองเพราะไว้ใช้แค่ตอนจำเป็นเหมือนกับตอนนี้ที่มีค่าแค่ Club Friday เธอมีเขาแล้วเรามีใครส่งเรื่องราวของคนสำรองมาก่อนได้ที่ Facebook Club Friday Fanpage ฟังพร้อมกันศุกร์นี้4ทุ่มที่ Green Wave 106.5 FM และแอป A-Time ฟังฟินDrive you home โดย Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์โหลดและสมัครแอปลุ้นส่วนลดน้ำมันปตท.คาเฟ่ Amazon 200,000 บาทใหม่ Tip Snack ประกันพอดีคำแบบ Subscription ซับแผนที่ใช่ปรับได้ทุกเดือนจากทิพย์ประกันภัย
3: Blue Plus แจกใหญ่ค่ะลุ้นล้านพอยต์นะคะลุ้นส่วนลดมูลค่า 200,000 บาทค่ะ Tip Snack ประกันพอดีคำจากทิพย์ประกันภัยหลายจังหวัดเริ่มส่งเข้ามานะคะเริ่มมีลมหนาวจริงๆด้วยต้องผ่านฝน2ระลอกนี้ก่อนเห็นว่าจะเป็นฝนส่งท้ายหลังจากนั้นทางเหนือจะเริ่มเย็น

0: โดย Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์โหลดและสมัครแอปลุ้นส่วนลดน้ำมันปตท. Cafe Amazon 200,000 บาทใหม่ Tip Snack ประกันพอดีคำแบบ Subscription ซับแผนที่ใช่ปรับได้ทุกเดือนจากทิพย์ประกันภัย
1: ปกติแล้วตอน1ทุ่มจะเป็นน้องเฟียสนะคะแต่ว่าวันนี้เขาสลับกันค่ะเดี๋ยวชั่วโมงหน้าจะเป็นน้องปอนะคะและเดี๋ยวเฟียสจะมาอีกรอบนึงหลัง4ทุ่มเลยนะในดูซี Drive You Home ค่ะคุณนิดสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะนิดค่ะถึงบ้านเรียบร้อย
2: ถึงบ้านเรียบร้อยค่ะจริงๆวันนี้หนูแอบเจอพี่อ้อยไปแล้วรอบหนึ่งด้วย
1: เอ้าจริงเหรอไปเจอตรงไหนนะ
2: มสวค่ะ
1: อ๋อโอเคใช่ค่ะเราเจอกันในตลาดนัดมสวค่ะวันนี้นิดอยากฟังเพลงอะไรเอ่ยคะ
2: ลึกสุดใจค่ะ
1: ลึกสุดใจทำไมถึงอยากฟังเพลงนี้ล่ะ
2: เพราะว่าหนูชอบพี่ก้องสหรัต
1: ค่ะจากฟังชัดได้เลยอ่ะเดี๋ยวฟังเพลงนี้พร้อมๆกันนะคะถึงบ้านแล้วพักผ่อนเต็มที่นะ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: ได้เลยติดต่อรับสิทธิ์เติมน้ำมัน 1,000 บาทด้วยค่ะ
2: ขอบคุณค่ะ
1: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยังย้ำเสมอนะคะเจอกันที่ไหนทักกันได้ตลอดปิดท้ายด้วยเพลงเพราะเพลงนี้พรุ่งนี้เจอกันในคลับ Friday นะคะเธอมีเขาและเรามีใคร4ทุ่มพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ

0: แฮปปี้เมดเทมเป้โปรตีนสูงตอบโจทย์ทุกมื้ออาหารเจ
1: อยากได้ประโยชน์จากงาดำแบบเน้นๆแต่อยากกินแบบอร่อยด้วยอ่ะมีอะไรแนะนำไหมเพื่อน
0: นี่เลยจ้าแฮปปี้เมดครีมงาดำ 100% ที่เขาคั่วงาดำจนหอมและบดละเอียดเป็นเนื้อเนียนเห็นน้ำมันงาลอยอยู่ด้านบนเนี่ยไม่ต้องตกใจนะเป็นการแยกตัวตามธรรมชาติแค่คนให้เข้ากันก็พร้อมกินอุดมไปด้วยสารอาหารหลายชนิดเลยมีแคลเซียมสูงกว่านมวัวเกือบ10เท่าไม่มีคอเลสเตอรอลด้วย
1: หอมกลิ่นงาดำคั่วมากเลย
0: อย่างช่วงเนี้ยกินเจก็หยิบมาเพิ่มความอร่อยให้มื้อเดิมๆได้จะทาขนมปังโรยบนข้าวสวยร้อนๆหรือเอาไปทำซุปงาดำฮ่องกงหรือเติมลงในน้ำเต้าหู้ก็หอมมันขึ้นทันที
1: โห1กระปุกทำได้หลายอย่างเลยนะเนี่ย
0: ยิ่งเลือกดีแฮปปี้ยิ่งมีความสุขสั่งซื้อทางออนไลน์ได้ที่ line @happymade

0: E20 S-Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
2: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า JobsDB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
3: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
4: Propolis Plus
5: เจ็บคอฉีดเลย
4: Propolis
5: ช่วยบรรเทาอาการเจ็บคอ
4: Propolis Plus
5: ฉีดเลย
4: Propolis
5: ช่วยบรรเทาอาการเจ็บคอ
6: โพโพลิสมอสสเปย์สเปรย์บรรเทาอาการเจ็บคอด้วยสารสกัดโพโพลิสเข้มข้นและสารสกัดจากธรรมชาติหลากหลายชนิดใช้ง่ายฉีดนุ่มชุ่มคอโ
7: พโพลิสพลัสเสียงใสชัดไม่เจ็บคอ
8: โพโพลิสพลัส
9: แค่ฉีกซองเดนมาร์ก็สัมผัสได้ถึงคุกกี้เดนมาร์เสิร์ฟของว่างด้วยคุกกี้สอดไส้รสผลไม้เดนมาร์หอมกลิ่นเนยคุกกี้เดนมาร์ It's not just a cookie It's Denmark
10: เป้งม้าหนึ่งตัวมีสี่ขาแล้วม้าสี่ขามีกี่ตัว
11: เรื่องอื่นเข้าใจยากแต่เรื่องประกันภัยรถยนต์ใครๆก็เข้าใจได้ที่ Lotus Money Plus เราจะทำให้ประกันภัยรถยนต์เป็นเรื่องง่ายแบ่งจ่ายได้ 0% ทั้งเงินสดหรือผ่านบัตรเครดิต Lotus คุ้มครองเกินคาดซื้อง่ายเกินใครวางใจ Lotus Money Plus ให้บริการในหน้าประกันภัยโดยบริษัท Lotus General Insurance Broker จำกัดผู้เท่าที่จำเป็นและชำระได้ตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 3-15% ต่อปีบัตรเครดิตใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปี
12: ก็เคลียร์เคียวโปเต้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปริก้า
13: อร่อยทุกที่ที่มีคอนเน่

0: ริกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
1: บางคนมีไฟเพื่อเริ่มต้นใหม่บางคนมีไฟเพื่อไปให้ไกลกว่าเดิมเพราะทุกครั้งที่ไฟติดคือโอกาสที่ชีวิตได้เริ่มต้นใหม่ PEA การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไม่ใช่แค่ส่งไฟแต่ส่งต่อพลังให้เข้าใกล้ความสำเร็จเราจึงไม่หยุดพัฒนาระบบไฟฟ้าเพื่อความทันสมัยขับเคลื่อนพลังงานสะอาดและบริการอย่างเข้าใจทุกแรงไฟมีความใส่ใจของเรา PEA ไฟฟ้าอัจฉริยะเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน
2: Legalize อาหารหมาแมวเกรดพรีเมียม Legalize แค่เปิดก็ว้าวว้าว
0: ใช่ Legalize อาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
3: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
4: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
5: เมื่อ2วงดนตรีกรูฟจัดระดับประเทศโคจรมาอยู่บนเวทีเดียวกันวงหนึ่งโดดเด่นด้วยความละเมียดและชั้นเชิงทางดนตรีอีกวงเปี่ยมด้วยกรูฟและจังหวะที่ชวนขยับตาม2วงดนตรี2เคมีกับ1ค่ำคืนสุดพิเศษที่จะเปลี่ยนทุกเพลงฮิตให้กลายเป็น cover version ที่เท่ที่สุดใหม่ที่สุดและสนุกที่สุด
6: Cover Night Live
5: ETC The Parkinson การันตีความเพราะตั้งแต่โน้ตแรกจนถึงโน้ตสุดท้าย29พฤศจิกายนโรงละครอักษรา King Power ลุ้นบัตรฟรี Green Wave 106.5 FM เพิ่มเติม atime.live/greenwave
7: โดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้ Lotus Money Plus ประกันภัยรถเข้าใจง่ายแบ่งจ่าย 0% บ้านและสวนแฟร์23ตุลาถึง1พฤศจิ Impact เมืองทองและอาหาร

0: Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ Community ที่ใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อมสนใจลงโฆษณาติดต่อ02-669-9461
1: พี่อ่านสคริปต์ตามนี้นะครับ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์3 2 1ครับ
2: ล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
1: ไม่ใช่พี่ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอย
2: ล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
3: นี่แหละอาการลืมล้านไม่ลงเมื่อรู้ว่า Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยแค่โหลดสมัคร Blue Plus ก็รับสิทธิ์ลุ้นล้านพอยใช้เป็นส่วนลดน้ำมันปตท.คาเฟ่อเมซอนและร้านค้าในเครือ OR ได้ 200,000 บาทลุ้นสิทธิ์ได้ตั้งแต่1กันยา69ถึง31ตุลา69โหลดเลย
4: มาเจอซันนันเดชาลาวนามุซุมซึงไม่ต้องเฮลทับพี่ดาวันไหน
5: โหเกาหลีแท้ๆเลยครับ
6: มาสคาร่าใช้ดีเวอร์มาสก้าคอนเทนี่ยาวเป็นแป้สื่อเคยไม่ต้องพูดเลยอ้อดิ
5: โอ้นี่ก็ญี่ปุ่นแท้ๆเลยครับ
7: เพราะฟาวแอนด์ฟาวรวมสินค้าบิวตี้ญี่ปุ่นเกาหลีของแท้ทั้งเซรั่มมาสก์หน้าบรัชออนลิปติ้นและอีกเพียบให้คุณเลือกแบบไม่ต้องหิ้วไม่ต้องพรีออเดอร
8: ์ JNK Beauty จะครบจบที่ฟาวแอนด์ฟาว
9: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพลังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
10: เชื่อไหมว่าประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจ่ายตามไมล์ที่ขับได้เริ่มต้นเพียง 4,900 บาทต่อปีเชื่อเถอะเพราะประกันทิปอัพทูไมล์จากทิพยประกันภัยขับแค่ไหนจ่ายแค่นั้นไม่ค่อยใช้รถมีรถหลายคันจะจ่ายแพงไปทำไมในเมื่อคุณเลือกจ่ายจากไมล์ที่ขับได้ระยะไมล์หมดก็เติมไมล์ได้ง่ายๆสบายๆแบบ up to you ทิปอัพทูไมล์ขับน้อยจะจ่ายเยอะไปทำไมโทรเลย1736หรือทิปอินชัวร์.com หรือสาขาและตัวแทนในหน้าทิพยประกันภัยเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรศึกษารายละเอียดก่อนทำประกันภัยทุกครั้ง
11: เร่งรีบ
12: ตองนี
11: ้เกสรบัวหลวง
12: ดอกสารพี
11: ดอกพิกุลดอกมะลิและอื่นรวมกันเป็นยาหอมเทพจิตรา5มาแก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ดหรือละลายกับน้ำสุกยาหอมเทพจิตรา5มาอมแล้วชื่นใจ

0: บทั้งงานปูนไม้เหล็กปูนก่อและกาวลองสักครั้งสั่งเลยที่ร้านค้าตัวแทนสีเบเยอร์ทั่วประเทศสีเบเยอร์ทูอินวันลองแล้วรักเลยฉลองครบรอบ65ปีเบเยอร์กรุ๊ป
1: โลแลนด์เนเจอร์โค้ดแชมพูปิดผมขาวอ่อนโยนจากธรรมชาติด้วยพลังสารสกัดข้าวหอมนิ่มย้อมบ่อยก็มั่นใจผ่านการทดสอบการระคายเคืองจากผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังปราศจากแอมโมเนียเพราะเป็นธรรมชาติมันเลยดีปิดผมขาวแนบสนิทสีติดนาน42สระปิดผมขาวอย่างอ่อนโยนสนิทถึงโคนผมด้วยขวดปลายแหลมสะดวกง่ายบำรุง2เท่าผมนุ่มไม่แห้งเสียสระเลยด้วยโลแลนด์เนเจอร์โค้ด
2: เลือกสิ่งดีๆเป็นความสุขได้พี่อ้อยว่าจริงนะคะเลือกสิ่งดีเป็นความสุขได้ก็แฮปปี้เพราะสิ่งดีๆทำให้ความสุขเพิ่มขึ้นเพราะการเลือกสรรมาให้คุณรับประทานคือความสุขของเราจะนำแอปเปิลไซเดอร์ออร์แกนิกจะสเปรย์ทาขนมปังครีมถั่วลิสงครีมแมคคาเดเมียครีมงาดำครีมอัลมอนด์ยิ่งเลือกดีแฮปปี้ยิ่งมีความสุขพบเราได้ที่ www.happymadefood.com
0: ประหยัดภาษีปีนี้กับกองทุนไทย ESG ถือครองเพียง5ปีไม่ต้องลงทุนทุกปีแนะนำ KF Thai ESG โอกาสเติบโตไปกับหุ้นบริษัทชั้นนำ ESG เด่นและ KFG

โทร02-657-5757ซื้อ ง่ายผ่านแอป Access Mobile หรือกรุงศรีแอปหรือธนาคารกรุงศรีทุกสาขากองทุนรวมนี้มีลักษณะและความเสี่ยงเฉพาะควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนลงทุน

0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: inspiration จาก Joy T-Skirt
2: ถ้าคุณยังมีลมหายใจยังมีโอกาสได้ไปต่ออย่าคิดถึงเรื่องตายเลยเพราะคนที่ไม่อยากตายอยากได้ชีวิตทุกคนมันจะต้องมีจุดสิ้นสุดของชีวิตอยู่แล้วไม่รู้ว่าวันไหนแต่ระหว่างทางที่มันยังมีชีวิตอยู่อ่ะมันคือของขวัญที่ใหญ่ที่สุดเลยนะถึงแม้ว่าคุณจะเจอปัญหาหนักๆตั้งสติให้ได้แล้วไปต่อให้ได้ปัญหาทุกปัญหามันมีทางออกหมดแล้วค่ะ
3: ครับInspire Day เปิดมุมมองใหม่ค้นหาความหมายของแรงบันดาลใจไปกับดีเจอั๋นภูวนาถทุกคืนวันพุธ 3:00 น. ถึง 4:00 น. ที่ Green Wave 106.5 FM on air ทาง Facebook Green Wave 1065และ YouTube A Time โดย Mom Choice อาหารแมวเกรด Holistic คัดสรรวัตถุดิบดุจรักจากแม่ Mom Choice เพราะรักที่ดีมีทางเลือกเสมอและการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดีโดยยาน้ำมันผสมเสลต์พังพรตราแม่กุหลาบแสบร้อนกลางอกกรดไหลย้อนเลือกอะโมจินเจลฉลากม่วงฟ้าม
4: ารออยู่แล้วค่ะเวลาของ Green News นะคะกับตินสุทินาทองชื่นธนาคารโลกค่ะได้ปรับเพิ่มคาดการณ์การขยายตัวทางเศรษฐกิจของเอเชียตะวันออกและแปซิฟิกในปีนี้เป็น 4.5% นะคะจากการส่งออกที่เกี่ยวกับ AI แต่ก็เตือนค่ะว่าการพึ่งพาการเติบโตของกระแส AI มากจนเกินไปอาจจะทำให้ภูมิภาคนี้ตกอยู่ในภาวะเปราะบางถ้าการใช้จ่ายด้านเทคโนโลยีทั่วโลกพลิกไปในทางตรงกันข้ามโดยสินค้าที่เกี่ยวข้องกับ AI เนี่ยนะคะมีสัดส่วนมากกว่าครึ่งหนึ่งของการเติบโตด้านการส่งออกในหลายประเทศในภูมิภาคแต่ถ้าเกิดว่าเศรษฐกิจของสหรัฐชะลอตัวลง 1% ก็จะส่งผลให้การเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศตลาดเกิดใหม่อื่นๆลดลงนะคะประมาณ 0.6% ก็กระทบต่อการลงทุนหนักเป็น2เท่าถ้าการชะลอตัวกระจุกอยู่ในภาค AI ก็จะส่งผลกระทบต่อเอเชียตะวันออกนะคะเพราะว่าภูมิภาคนี้มีบทบาทสำคัญในห่วงโซ่อุปทาน AI ค่ะรอบหน้าเรายังติดตามด้วยกันได้นะคุณผู้ฟังต้นชั่วโมงกลับมานะคะ
3: โดยเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลต์พังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นอะโมจินเจลแสบร้อนกลางอกกรดไหลย้อนจุกเสียดแน่นท้องอาหารไม่ย่อยเลือกอะโมจินเจลฉลากม่วงฟ้า

สิ่งกันจากรูฟท็อปนะครับผมมันจะมีอยู่คนหนึ่งมีซิงเกิลจาก Paper Planes นะครับกลับมาเพื่อบอกลารักเธอจริงๆคริสติน่าอากิล่าหากฉันรู้พี่ตองพักครใหม่ด้วยนะครับผมสวัสดีทักทายกันวันนี้เร็วหน่อยนะครับ1 ทุ่ม 16 นาทีพี่เฟียสขออนุญาตสลับกัน1วันนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ปอมาดูแลคุณผู้ฟัง1ทุ่มจนถึง4ทุ่มนะครับมาส่งคุณผู้ฟังขับรถกลับบ้านกันวันนี้นะครับผมฝ่ามาจัดรายการนี้ก็รถติดใช้ได้เลยทีเดียวนะครับสำหรับวันนี้เพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังที่ใช้รถใช้ถนนอยู่ก็ใจเย็นๆแล้วกันนะครับฟังเพลงเพราะๆเป็นกำลังใจให้ถึงที่หมายยังปลอดภัยในวันนี้ด้วยนะรายชื่อเพลงผ่านแอปพลิเคชัน A-Time ฟังฟินบอกกันได้นะครับว่าอยากจะฟังเพลงแบบไหนเพลงของใครและเพลงอะไรฮะเสียงร้องของมิกกี้กับเพลงนี้ฝากฝาทะเลฝัน

ใจที่ได้ยินเสียงดีเจปอตอนหัวค่ำค่ะดีใจที่ได้มาส่งคุณผู้ฟังกลับบ้านพร้อมๆกันในวันนี้เช่นเดียวกันนะฮะทานข้าวด้วยกันนะคะดีเจคุณปอขอบคุณคุณใจโกด้วยนะครับเสียงคุณพ่อปอมาเร็ววันนี้หลากหลายเพลงที่ถูกขอเข้ามาด้วยนะครับผมจะเราเดินทางค่อยๆเดินทางไปด้วยกัน3ชั่วโมงนะครับสำหรับวันนี้ด้วยนะเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่คุณผู้ฟังชาวกรีนเวฟเดี๋ยวนี้นี่โอ้โหช่วง Cover Night Live นะครับเมื่อคืนนี่เป็นการแจกบัตรวันแรกคุณผู้ฟังรอในการช่วงชิงบัตรอยู่เยอะทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวลุ้นกันนะครับผมว่าจะมีการแจกบัตรกับช่วงเวลาของ Cover Night Live หรือเปล่าและจะแจกกันยังไง

ูฟังบอกว่าเปิดเพลงคือคักดีจังเลยค่ะฟังแล้วมีแรงทำงานต่อเลยหูยังทำงานต่อเราเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผู้ฟังครับผมสวัสดีพี่ปอครับมี2ข้อความที่รายงานเรื่องของราคาน้ำมันพรุ่งนี้ขึ้น 0.75 สตางค์นะครับยกเว้น B20 E20 E85 มีผล9ตุลาตี5เพราะฉะนั้นค่ำคืนนี้ถ้ายังไม่ถึงบ้านแล้วก็แวะปั๊มสักหน่อยดีไหม

0: News คุณฟังกับผมมีข่าวดีมาฝากนะครับสำหรับคนดีมีวินัยการผ่อนดีวันนี้ Car Forecast ขอมอบกำลังใจนะครับให้เจ้าของรถยนต์และบิ๊กไบค์คนเก่งที่ตั้งใจรักษาวินัยทางการผ่อนสินเชื่อต่างๆนะครับคนที่จ่ายค่าน้ำค่าไฟตรงเวลามาอย่างต่อเนื่องถ้าคุณเป็นหนึ่งในคนที่ตั้งใจจ่ายให้ตรงเวลานะครับไม่ว่าจะเป็นค่างวดสินเชื่อค่าน้ำค่าไฟและรักษาประวัติการผ่อนที่ดีมาอย่างต่อเนื่องนะครับหลายคนอาจจะมองว่าเป็นเรื่องธรรมดาแต่คุณเองก็น่าจะรู้ดีที่สุดนะครับว่าการทำได้แบบนี้ในทุกๆเดือนเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะบางคนต้องทำงานหนักขึ้นหรือยอมลดความสุขบางอย่างลงนะครับเพื่อให้ทุกภาระผ่านไปให้ได้ความพยายามเหล่านี้คนอื่นเนี่ยอาจจะไม่รู้แต่ Car Forecast เห็นและเข้าใจดีครับสำหรับ Car Forecast คนที่มีวินัยผ่อนดีและความรับผิดชอบแบบนี้นะครับคือคนเก่งที่เราอยากจะช่วยเหลือให้เหนื่อยน้อยลงนะครับ Car Forecast พร้อมใช้ขอมอกดอกเบี้ยพิเศษนะครับแบบลดต้นลดดอก 9.99% ต่อปีสำหรับรถยนต์และบิ๊กไบค์นะครับโดยรถที่เข้าเงื่อนไขไม่ว่าจะปีเก่าหรือปีใหม่ก็รับดอกเบี้ยพิเศษ 9.99% ต่อปีเรทเดียวกันทั้งรถยนต์และบิ๊กไบค์นะครับวงเงินได้สูง 140% สมัครง่ายรู้ผลไวและสุขบวกๆนะฮะสิทธิประโยชน์ตลอดระยะสัญญาเวลารวมมูลค่าสูงสุด 16,533 บาทนะครับระยะเวลาแคมเปญตั้งแต่วันนี้จนถึง30ธันวาคม2570นะครับสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทรไปได้เลย027407400 027407400นะครับกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดครับ
1: เพื่อนเป็นหมอกับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
2: พี่เป้สังเกตตัวเองหลายรอบแล้วช่วงไหนนะที่งดกินเนื้อสัตว์มันจะรู้สึกเพลียง่ายมึนๆอื่นๆไม่ค่อยมีสมาธิอะหมอ
1: เป็นอาการที่พบได้บ่อยเลยค่ะพี่เป้เพราะสมองเราต้องการสารสื่อประสาทอย่างโดปามีนและเซโรโทนินซึ่งการจะสร้างสารพวกนี้ร่างกายเราต้องใช้กรดอะมิโนจำพวกไทโรซีนทริปโตแฟนที่พบได้สูงในเนื้อสัตว์ไข่แล้วก็นมค
2: ่
1: ะ
2: อ๋อแบบนี้พอเรางดเนื้อสัตว์กินเจเลยไม่มีอะไรไปสร้างสารพวกนี้ใช่ไหมอ่ะ
1: ทำไมเก่งอย่างเงี้ยคะพี่เป้ซึ่งผลก็คือสมองจะไม่ไบรท์คิดงานไม่ออกหงุดหงิดง่ายเพราะฉะนั้นอย่าลืมเติมโปรตีนจากพืชอย่างถั่วเต้าหู้หรือเทมเป้เข้ามาทดแทนให้เพียงพอนะคะ
3: เพื่อนเป็นหมอ
4: โดยสมองไบรท์คิดไวไม่อ่อมกับโปรทิวา ยูบิควินอล CoQ10 Plus B Complex มีจำ

0: อข่าวสุดปังเติมพลังก่อนไปทำงาน7โมงเช้าทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ Green Morning Show โดยมอบคุณค่าดีๆให้ตัวเองเติมพลังมื้อเช้าด้วยข้าวโอ๊ตแมกกาเรตสุขภาพดีพร้อมลุยทุกวันแลคโตซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากโปเต้ปาปิก้าคอนเน่โปปาคอน everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณต้อนรับเทศกาลเจกับไรทิปธัญพืชพริกไทยเครื่องเทศคัดสรรด้วยความชำนาญในบรรจุภัณฑ์สะอาดถึงครัวคุณยูอีคอฟเฮอร์เบอร์มัลสเปรย์ดูแลลำคออย่างมั่นใจคัดสรรคุณค่าเพื่อคอคุณหาซื้อได้ที่ร้านขายยาทั่วไปปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โค้
1: ดสวัสดีครับผมบิลกิ้นนะครับวันนี้อยากให้ทุกคนลองพูดตามผมหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเดี๋ยวน่าดูอีกทีนะหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเดี๋ยวน่าดูผมก็อยากจะบอกว่าถุงแชมเปี้ยนหอมทุกกลิ่นพร้อมกลิ่นไม้ไม้สันชายกลิ่นหอมที่ร่วมดีไซน์โดยบิลกิ้นแถมยังมีถุงหนาทิ้งของหนักของใหญ่รับได้หมดและถุงแชมเปี้ยนรุ่นหูผูกมัดแน่นเหนียวหิ้วง่ายถุงแชมเปี้ยนหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวน่าดู

0: ังจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: Close up shot
2: อาการชาจากปลายประสาทอักเสบให้ B4 Tablet ดูแลคุณเพราะ B4 Tablet มีวิตามิน B1 B6 B12 ที่มีส่วนช่วยในเรื่องอาการปลายประสาทอักเสบดูแลตัวเองด้วย B4 Tablet นึกถึงยาคุณภาพนึกถึงยาชุมชนเภสัชกรรม
3: Go Wholesale สวัสดีครับ Go Go Go
4: We are Go Wholesale ที่นี่ขายวัตถุดิบอาหารราคาขายส่งทั้งกุ้งหอยปูปลาหมูเห็ด

0: การ
1: Close up shot
2: อาการชาจากปลายประสาทอักเสบให้ B4 Tablet ดูแลคุณเพราะ B4 Tablet มีวิตามิน B1 B6 B12 ที่มีส่วนช่วยในเรื่องอาการปลายประสาทอักเสบดูแลตัวเองด้วย B4 Tablet นึกถึงยาคุณภาพนึกถึงยาชุมชนเภสัชกรรม
0: วิธี Safe Energy แบบ
3: สวัสดีครับพวกเราลองฟองครับ
4: สำหรับออนก็จะมีเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะคะสำหรับสาวๆที่ไม่อยากเปิดแอร์หนาวมากนะคะที่สระผมก่อนนอนผมเรามีความชื้นนิดนึงเนี่ยมันจะดึงความร้อนออกจากตัวแล้วเราจะเย็นนอนหลับสบายค่ะ
3: ตอนเราไปกลับบ้านใช่ไหม 2-3 ทุ่มเราก็จะเปิดแอร์นะอุณหภูมิ20อะไรเงี้ยพอก่อนนอนปุ๊บปิดแอร์เลยครับแล้วความเย็นก็จะอยู่กับเราจนถึงเช้าเราเรียกว่าพีคูล
5: มีใครที่ไปด้วยกันในจุดหมายเดียวกันหลายๆคนเราก็ไปนัดแนะกันกับเพื่อนๆก็ช่วยประหยัดได้นะครับ
3: ทุกคนช่วยกันนิดหน่อยแล้วรวมกันก็จะมีผลให้กับโลกใบนี้นะครับกลับมาเขียวอีกครั้งได้แน่นอนครับ
0: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับ
6: ความรู้สึกคนเรามีหลายเฉดสีสีฟ้าเศร้าได้แต่สุดท้ายต้องไปต่อสีแดงโมโหได้แต่อย่าให้อารมณ์ทำร้ายคนสำคัญให้เพลงดีๆพาใจกลับมาสู่ความรู้สึกดีๆอีกครั้งกับ Music Day เติมเต็มทุกอารมณ์ตลอด48ชั่วโมงที่ Green Wave
0: โดยมองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมทำจากเนื้อแท้ Human Grade คุณค่าสารอาหารครบถ้วนไม่เค็มคนสวยสุขภาพดีและกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
7: คุณฟังครับเดี๋ยวเราพักกันสั้นๆสักครู่เดียวนะครับผมแล้วก็ทางแอปพลิเคชัน A-Time ฟังฟินเนี่ยก็ยังมีเพลงเพราะๆให้คุณผู้ฟังได้เพลิดเพลินกันอย่างต่อเนื่องกันเลยทีเดียวทิ้งท้ายไว้ด้วยงานจาก60 Miles เพลงนี้ชื่อเพลงว่าเวทมนต์นั่นเองนะ

0: พี่อ่านสคริปต์ตามนี้นะครับ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์3 2 1ครับ
1: ล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
0: ไม่ใช่พี่ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอย
1: ล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
2: นี่แหละอาการลืมล้านไม่ลงเมื่อรู้ว่า Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยแค่โหลดสมัคร Blue Plus ก็รับสิทธิ์ลุ้นล้านพอยใช้เป็นส่วนลดน้ำมันปตท. คาเฟ่ Amazon และร้านค้าในเครือ OR ได้ 200,000 บาทลุ้นสิทธิ์ได้ตั้งแต่1กันยายน69ถึง31ตุลาคม69โหลดเลย
3: จัดบุฟเฟ่จนอึดอัดแน่นท้องบรรเทาอาการจุกเสียดแน่นท้องจากอาหารไม่ย่อยด้วยแก๊สซีมแก๊สซีมย่อยได้ทั้งแป้งโปรตีนและไขมันแก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้มมีจำหน่ายที่ร้านขายยาชั้นนำทั่วไป
4: เม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแก๊สซีม
5: พาช่างภาพพาไปมู
6: ส่งต่อความอร่อยสืบต่อความศรัทธาที่ไม่เคยเปลี่ยนขชาพาพาไปมูเปิดเรื่องราวแดงแหนมเนืองจังหวัดหนองคายกับศรัทธาในหลวงพ่อพระไสยพระคู่บ้านคู่เมืองที่ยึดเหนี่ยวหัวใจเคียงคู่กิจการให้รุ่งเรืองจากรุ่นบุกเบิกสู่ทายาทรุ่นที่3ในขชาพาพาไปมูวันเสาร์นี้ 4:45 ไทยรัฐทีวีช่อง32และย้อนหลังได้ที่ YouTube A Time UD Facebook และ TikTok ขชาพาพาไปมู
7: ร่วมมูโดยขชาพาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลังแจกปังๆแจกทองคำ2ล้านบาท Hilux Travel Greater Together และกาแฟกระป๋องเบอร์ดียิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลยเบอร์ดี้โรบัสต้าเข้มเต็มรสกาแฟ
3: จัดบุฟเฟ่จนอึดอัดแน่นท้องบรรเทาอาการจุกเสียดแน่นท้องจากอาหารไม่ย่อยด้วยแก๊สซีมแก๊สซีมย่อยได้ทั้งแป้งโปรตีนและไขมันแก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้มมีจำหน่ายที่ร้านขายยาชั้นนำทั่วไป
4: เม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแก๊สซีม

0: วันเกิด Green Wave ไม่ขออะไร
1: ขอแค่ชวนทุกคนส่งต่อความสุขให้น้องๆด้วยกันนะคะ
0: Green Wave Anniversary Happy Kids Happy Gift
1: Green Wave Anniversary 35ปีชวนพี่ๆใจดีมอบของขวัญให้น้องมูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมของเล่นเสริมพัฒนาการเสื้อผ้ารองเท้าผ้าเช็ดตัวนมหรือบริจาคทุนอาหารกลางวันเป็นของขวัญให้น้องอุ่นใจยิ้มได้ตลอดปี
0: พร้อมฉลองด้วยมินิคอนเสิร์ตจากวงเคลียร์สาวๆและโมเมนต์น่ารักน่ารักจากเด็กๆวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายนนี้ที่3ย่านมิตรทาว
1: น์มาเจอกันนะคะเพิ่มเติมคลิก atime.live/greenwave
0: 1 2 3 go atime showbiz พาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concert พบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเบิร์ดกะฮาร์ดปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงศิษย์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ไทยทิกเก็ตเมเจอร
2: ์สนับสนุนโดยดีน่านมถั่วเหลือง It's that good เลือกดื่มสิ่งดีๆมันต้องดีน่า Air Carrier Beyond X แอร์นวัตกรรมดีไซน์จากไม้มากกว่าดีไซน์คือความใส่ใจที่เหนือกว่าถุงขยะแชมเปี้ยนหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวหน้าดูถุงหอมกลิ่นใหม่ My Sunshine กลิ่นหอมร่วมดีไซน์โดย Bilgin อาทิตย์อมฤตสมุนไพรสกัดระดับสากลเพราะสุขที่สุดคือสุขภาพดี Green
0: News โดย
3: ตามฟังกันต่อนะคะดิฉันสุทินาทองชื่นมาพร้อมกับ Green News ค่ะมีรายงานนะคะประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้ยืนยันค่ะว่าการเสียชีวิตของเจ้าหน้าที่หญิงที่ทำงานในห้องปฏิบัติการของสถาบันวิจัยต่อต้านการระบาดโรคในภูมิภาคไซบีเรียของรัสเซียเมื่อสัปดาห์ที่แล้วไม่มีส่วนเชื่อมโยงกับอาวุธชีวภาพและรัสเซียสามารถควบคุมสถานการณ์ได้แล้วถึงแม้จะยังไม่มีการเปิดเผยข้อมูลการเสียชีวิตอย่างละเอียดโดยก่อนหน้านี้ทางการรัสเซียเตือนว่ามีการรายงานข้อมูลเท็จเกี่ยวกับการพบผู้ต้องสงสัยที่ติดเชื้อโรครายที่2ในภูมิภาคไซบีเรียท่ามกลางความกังวลในระดับนานาชาตินะคะขณะที่สหรัฐสหภาพยุโรปแล้วก็องค์การอนามัยโลกต่างก็ออกมาเรียกร้องให้รัสเซียเปิดเผยข้อมูลเหล่านี้อย่างโปร่งใสค่ะเรายังเจอกันอยู่ค่ะคุณผู้ฟังรอบหน้าส่งข่าวเหมือนเดิมต้นชั่วโมงนะคะ

0: ำทั่วประเทศ
1: Green Wave เพลงดีดีกับความรู้สึกดีดี
2: DJ Playlist 55 Minutes DJ ปอ

2:27 นะครับผมชั่วโมงที่2กับผมปอครับที่นี่ Green Wave 106.5 FM เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆเดี๋ยวพี่เฟียสมาตอน 4:00 สำหรับค่ำคืนนี้นะครับผมสำหรับแฟนๆที่ถามมาเอ๊ะพี่เฟียสจะมาหรือเปล่านะสำหรับค่ำคืนนี้มาครับมาสลับกับผมปอนะครับในวันนี้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นรายชื่อเพลงในชั่วโมงนี้ฝากบอกกันได้ผ่านแอปพลิเคชัน A Time ฟังฟินนะฮะ

3เพลงที่เป็น3เพลงแบบร็อกหน่อยนะครับนี่คือ Yours Ever Cocktail กับ Q วงฟัวมีลามปามจาก Bogey Lion Jeff Chatter แล้วก็อย่าอยู่คนเดียวจากวงซิลนั่นเองคุณผู้ฟังนะครับผมมีข่าวแบบฟังแล้วจะรู้สึกใจฟูน่ารักน่ารักมาอ่านให้ฟังกันนะครับผมเป็นเกี่ยวกับเรื่องของสัตว์ทั้ง3เรื่องเลยทีเดียวนะครับมีเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของปลาทูน่านะครับกลับมาที่หน้าน้ำอังกฤษอีกครั้งนึงหลังจากที่ห่างหายไปหลาย10ปีเพราะว่ามาตรการของการอนุรักษ์และจำกัดการจับนะครับทำให้ประชากรของปลาทูน่าเนี่ยเริ่มฟื้นตัวนะครับหรือจะเป็นเรื่องของการพบเสือจากัวนะครับจะเป็นเสือจากัวที่หายากเนี่ยเดินผ่านระหว่างผืนป่าที่ได้รับการคุ้มครองนะครับในอเมริกากลางซึ่งจะสะท้อนให้เห็นถึงการเชื่อมผืนป่าเนี่ยนะครับช่วยให้สัตว์ป่ายังเดินข้ามพรมแดนได้จริงนะครับผมแล้วก็เรื่องสุดท้ายพาไปที่ฟิลิปปินส์นะครับมีเจ้าของทั้งสุนัขทั้งแมวรวมถึงหอยทากด้วยนะครับผู้ฟังครับไปขอพรในโบสถ์ที่ฟิลิปปินส์ในวันฉลองนักบุญฟรานซิสนะครับพร้อมกับการบริการฉีดวัคซีนสัตว์ฟรีที่นั่นด้วยนั่นเองนะครับผมอ่ะหนึ่งงานเพลงที่คุณผู้ฟังอยากจะฟังส่งมาทวงตั้งแต่ประมาณ2ทุ่มกว่าๆนะฮะนี่คืองานเพลงจากโปเตโต้กับคงเดิม

0: โกโฮเซลศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารที่มีความสดใหม่ตลอดเวลาเพื่อผู้ประกอบการและอย่าเฉยกับอาการชาใช้รีบีฟอร์ดวิตามิน B1 6-12รักษาอาการเหน็บชาจากการขาดวิตามิน B โดย73ปีทอส Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB ลองเลยสีเบเยอร์2 in 1ครบทุกงานปูนไม้เหล็กง่ายประหยัดจบงานไวได้คุณภาพการันตีลองแล้วรักเลยจะขับรถตรวจมะเร็งหรือไปเที่ยวก็อย่าเสี่ยงโดยไม่มีจิงโจ้เช็คเบี้ยประกันเลยที่รู้ใจประกันภัย Legalos อาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือ Legalos ของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัข กินได้ทุกวัน
1: DJ Playlist 55 Minutes
0: โดยพลังดีๆที่เจิดจ้าทุกเรื่องไฟฟ้านึกถึง MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณประกันรถตัวตึงนึกถึงธนชาติประกันภัยเคลมไวอู่เยอะโทร1519
2: Life Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดอีเซร่าแพ้งี้ต้องหมี่ม่วงดูแลผิวบอบบางอย่างอ่อนโยนจบปัญหาผิวแพ้แห้งแดงระคายจัดเต็มสิทธิ์ลดภาษีกับไทย ESG และ RMF กรุงศรีตัวท็อปเช็คข้อมูลกรุงศรี asset.com
3: เป้งม้า1ตัวมี4ขาแล้วม้า4ขามีกี่ตัว
4: เรื่องอื่นเข้าใจยากแต่เรื่องประกันภัยรถยนต์ใครๆก็เข้าใจได้ที่โลบัสมันนี่พลัสเราจะทำให้ประกันภัยรถยนต์เป็นเรื่องง่ายแบ่งจ่ายได้ 0% ทั้งเงินสดหรือผ่านบัตรเครดิตโลบัสคุ้มครองเกินคาดซื้อง่ายเกินใครวางใจโลบัสมันนี่พลัสให้บริการในหน้าประกันภัยโดยบริษัทโลบัสเจเนอเรลอินชูแรนซ์โบรกเกอร์จำกัดผู้เท่าที่จำเป็นและชำระได้ตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 3-15% ต่อปีบัตรเครดิตใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปี

0: ต่โต๊ะวิทยา EP 65ปิดจบซีรีส์4จตุรมิตรอย่างงดงามกับโรงเรียนเทพศิรินดีกรีแชมป์เดียวจตุปีล่าสุดแต่ที่นี่ไม่ได้มีดีแค่เรื่องบอลดีสีตีเป่าก็เอาเรื่องดูโชว์จากวงดนตรีไทยประจำโรงเรียนที่สืบทอดมานานกว่า100ปีบอกเลยว่ามีอึ้งพิเศษกับช่วงใต้โต๊ะอวอร์ดซัพพอร์ตทุกความดูดีบายแมนซัมมอบไปเสริมกำลังใจให้ทุกทรงทุกสไตล์มั่นใจในทรงตัวเองสนับสนุนโดยแมนซัมดูดีให้สุดในแบบคุณ
1: คนผ่อนตรงเก่งนะเก่งที่รับจ้างจุงนอนโอ้โหเป็นฝูงเลยเก่งที่ขับรถดึกๆเก่งที่ทำโน่นทำนี่ทำนั่นทำโน่นทำนี่เก่งจนเหนื่อยCar Forecast พร้อมใช้อยากให้คนเก่งเหนื่อยน้อยลงด้วยดอกเบี้ย 9.99% ต่อปี wow. รถยนต์บิ๊กไบค์ปีไหนก็ได้เรทเดียว พร้อมสุดบวกกว่า 16,500 บาทกูเท่าที่จะเป็นและชำระคืนไหว Car Forecast พร้อมใช้รถยนต์และบิ๊กไบค์อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 9.99% ต่อปีเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดสมัคร Car Forecast พร้อมใช้โทร027407400
2: Inspiration จาก Joy T-Skirt
3: ถ้าคุณยังมีลมหายใจยังมีโอกาสได้ไปต่ออย่าคิดถึงเรื่องตายเลยเพราะคนที่ไม่อยากตายอยากชีวิตทุกคนมันจะต้องมีจุดสิ้นสุดของชีวิตอยู่แล้วไม่รู้ว่าวันไหนแต่ระหว่างทางที่มันยังมีชีวิตอยู่อ่ะมันคือของขวัญที่ใหญ่ที่สุดเลยนะถึงแม้ว่าคุณจะเจอปัญหาหนักๆตั้งสติให้ได้แล้วไปต่อให้ได้ปัญหาทุกปัญหามันมีทางออกหมดแล้วค่ะ
4: ครับInspire Day เปิดมุมมองใหม่ค้นหาความหมายของแรงบันดาลใจไปกับดีเจอั๋นพัวนาทุกคืนวันพุธ 3:00 น. ถึง 4:00 น. ที่ Green Wave 106.5 FM on air ทาง Facebook Green Wave 1065และ YouTube A Time โดย Mom Choice อาหารแมวเกรด Holistic คัดสรรวัตถุดิบดุจรักจากแม่ Mom Choice เพราะรักที่ดีมีทางเลือกเสมอและการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดีโดย iHerb ยาอมสมุนไพรบรรเทาอาการไอขับเสมหะและ The Goodie ดีดีดีดีหมาแมวมัมแล้วแฮปปี้
5: เวลานี้ยังคงติดตาม Green News ด้วยกันนะคะกับตินสุทินาทองชื่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยของฝรั่งเศสลอเรนดูเนสค่ะออกมายืนยันว่าเขาสั่งการให้เจ้าหน้าที่ตำรวจหยุดใช้ระเบิดแสงในการควบคุมกลุ่มนักเรียนมัธยมและประชาชนที่ออกมาชุมนุมประท้วงเพื่อเรียกร้องรัฐบาลปรับปรุงสภาพแวดล้อมในโรงเรียนให้ดีขึ้นค่ะและนับตั้งแต่การชุมนุมประท้วงของนักเรียนในฝรั่งเศสเกิดขึ้นเมื่อช่วงปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมาสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ได้ทำการสอบสวนเกี่ยวกับกรณีที่เจ้าหน้าที่ตำรวจปฏิบัติหน้าที่ไม่เหมาะสมหรือใช้ความรุนแรงระหว่างการปราบปรามกลุ่มผู้ประท้วงอย่างน้อย18ครั้งค่ะโดยคำสั่งนี้มีขึ้นหลังจากที่มีเด็กนักเรียนมัธยมชาวฝรั่งเศสวัย14ปีที่เข้าร่วมประท้วงเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาได้รับบาดเจ็บสาหัสนะคะจากระเบิดแสงของเจ้าหน้าที่ที่ใช้ในการปราบจลาจลค่ะรอบหน้าเดี๋ยวกลับมาพร้อมกับเวลาของ Green Update ด้วยนะคะ
4: Green News โดยถ้าไอต้องไอเหิบยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไหร่ต้องไอเหิบและ The Goodie มัมแล้วแฮปปี้อาหารหมาแมวคุณภาพดีๆช็อปง่ายใกล้คุณได้ที่ Pet Shop ห้างชั้นนำและออนไลน์

ซิงเกิลใหม่ล่าสุดนะครับผมจากนุ่นนิวซิงเกิลที่มีชื่อว่าคาตาก่อนหน้านี้มีคิดถึงจากบอยพีซเมเกอร์แล้วก็รู้ไหมทำไมจากพี่มิ้นท์มาริวันเจมีนาโดยคุณผู้ฟังนะครับผม3ทุ่ม12นาทีชั่วโมงที่3นะครับที่อยู่ด้วยกันที่นี่ Green Wave 106.5 FM เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆแจกบัตรกันนะครับในช่วงเวลาของ Cover Night Live อีกอึดใจเดียวเท่านั้นนี่คือซิงเกิลจากอาร์มแชร์เสียงร้องของพี่โย่งนะฮะกับซิงเกิลนี้มีชื่อว่าหรือเปล่าผู้ฟังถามมาในชั่วโมงที่แล้วหยิบมาเล่นให้ในชั่วโมงนี้ครับ

0: โยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้โลตัสมันนี่พลัสประกันภัยรถเข้าใจง่ายแบ่งจ่าย 0% บ้านและสวนแฟร์23ตุลาถึง1พฤศจิกายน Impact เมืองทองและอาหารแมวคานิว่า
1: วันนี้เป็นวันที่ร่วมสนุกกันวันที่2โอ้ข้อความอ้อนวอนนี่เต็มไปหมดเลยนะครับมือฟังครับขอหนูเหอะอ่านชื่อหนูเหอะประกาศหนูเหอะนะวันที่2เองแจกบัตรเพิ่งจะเรียกว่าไม่กี่ใบผ่านไปเองคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งเครียดกันนะครับผมคนลงทะเบียนในรอบนี้มาเยอะเลยทีเดียวสำหรับ Cover Night Live ของเรานะครับ ETC The Parkinson แล้ววันนี้ขออนุญาตร่วมสนุกผ่านทางข้อความแอปพลิเคชัน A-Time ฟังฟินแล้วกันนะเมื่อวานนี้อูถามคำถามไปอ่านแล้วใจฟูมากๆคุณผู้ฟังนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้จะเป็นอีกหนึ่งคำถามที่อยากจะรู้เหมือนกันนะครับว่า Green Wave เนี่ยเป็นอะไรสำหรับคุณและเหตุผลคือเพราะอะไรนะครับชื่อจริงนามสกุลจริงนะครับแล้วก็พิมพ์ข้อความส่งผ่านแอปพลิเคชัน A-Time ฟังฟินให้อ่านหน่อยดีกว่านะครับผมเมื่อวานอ่านแล้วรู้สึกแบบมีกำลังใจในการทำงานมากๆจริงๆนะครับผมคุณผู้ฟังชาว Green Wave นี่ชื่นชอบ Green Wave มากๆแล้วบางคนนี่ฟังกันมาต่อเนื่องกัน 30-40 ปีก็มีแล้วก็ส่งผ่านกันรุ่นต่อรุ่นด้วยเพราะฉะนั้นวันนี้อยากจะอ่านหน่อยดีกว่าว่า Green Wave เป็นอะไรสำหรับคุณและก็เหตุผลด้วยแล้วกันหลังเพลงนี้มาประกาศรายชื่อผู้โชคดีกันครับ

0: ครับหลากหลายข้อความที่ส่งมาผมพยายามอ่านให้ครบทุกข้อความจริงๆนะครับภายในเวลาเมื่อกี้3นาที47วินาทีผมว่าน่าจะมีเกิน150ข้อความที่ส่งมาได้นะครับคุณผู้ฟังครับแล้วก็เหตุผลแล้วก็คำถามที่ตอบไปเนี่ยโอ้โหตอบแบบว่าอ่านแล้วแบบว่ายิ้มจนแบบว่าแก้มปรีเลยทีเดียวผมเชื่อว่าถ้าทีมงานได้มีโอกาสอ่านข้อความเหล่านี้เขาจะมีความสุขใจมากเลยที่แบบว่าทุ่มเทในการทำงานมากๆเลยทีเดียวนะครับสายหนึ่งใช่ไหมครับผมสายหนึ่งอ่ะลองดูสวัสดีครับคุณอ๋อขออภัยนะครับสายสามเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับคุณฟังครับผมมาโอเคสวัสดีครับผมคุณบิว
1: สวัสดีค่ะ
0: คุณบิวต้อนรับเข้าสู่ Greenwave นะครับ
1: ค่ะ
0: โอเคส่งข้อความมาร่วมสนุกกันกับ Cover Night Live ของเราใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะ
0: โอเคสำหรับ Greenwave และ Greenwave เป็นอะไรสำหรับคุณบิวและเหตุผลคืออะไรครับ
1: จริงๆ Greenwave เหมือนเพื่อนสนิทค่ะเพราะว่าอยู่ในทุกช่วงเวลาของเราทั้งตอนที่สุขทุกข์เศร้าร้องไห้ในรถยิ้มในรถหรือว่าตอนแต่งงานหรือว่าตอนนี้กำลังท้องก็ฟังกินเวฟค่ะ
0: ตอนนี้กำลังท้องด้วยฮะ
1: ใช่ค่ะ
0: โอ้โหกี่เดือนแล้วอะครับคุณบิว
1: กำลังจะเดี๋ยวนะคะ25วีค่ะ
0: โอ้โหแสดงความยินดีด้วยนะครับผมแสดงความดีมากเลยนะขอให้มีลูกที่น่ารักมากๆแล้วก็ขอให้ลูกคนนี้เป็นลูกที่ดีลูกที่น่ารักนำพาสิ่งดีๆให้กับคุณบิวในทุกๆเรื่องเลยนะครับผม
1: อ
0: ย่างแรกก็นำพาบัตร2ใบสำหรับ Cover Night Live ให้แล้วนะ
1: ใช่ดีใจมากๆเลยค่ะ
0: ขอบคุณมากๆคุณบิวแล้วก็ฝากติดตาม Greenwave ไปตลอดไปด้วยแล้วกันนะครับผม
1: ได้ค่ะ
0: แล้วเจอกันในวันคอนเสิร์ตครับสวัสดีครับคุณบิว
1: สวัสดีค่ะ Cover
2: Night Live โดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้โลตัสมันนี่พลัสคุ้มครองให้ครบประกันภัยรถเข้าใจง่ายแบ่งจ่ายได้ 0% วางใจโลตัสมันนี่พลัสงานใหญ่ส่งท้ายปีบ้านและสวนแฟร์23ตุลาถึง1พฤศจิกนี้ Impact เมืองทองลงทะเบียนรับแก้วฟรีและอาหารแมวคานิว่า
3: คานิว่าคานิว่าอาหารแมวโซเดียมต่ำและไม่เค็ม
0: กรีนเวฟเป็นเพื่อนนะครับเป็นที่พักใจเป็นเซฟโซนนะครับเป็นความสุขนะครับเป็นความเคยชินในชีวิตมากกว่า25ปีกรีนเวฟเป็นพาวเวอร์แบงค์ของชีวิตกรีนเวฟเป็นพื้นที่ปลอดภัยกรีนเวฟเป็นที่ฮีลใจนะครับผมกรีนเวฟเป็นเหมือนยานอนหลับเพราะว่าฟังแล้วจะหลับฝันดีในทุกๆคืนโอ้โหหลากหลายข้อความที่ทำให้เรารู้สึกว่าขอบคุณจริงๆนะครับผู้ฟังครับที่รักเรามากขนาดนี้

0: ไลฟ์เมดอาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดอิสราแพ้งี้ต้องหมีม่วงดูแลผิวบอบบางอย่างอ่อนโยนจบปัญหาผิวแพ้แห้งแดงระคายจัดเต็มสิทธิ์ลดภาษีกับไทย ESG และ RMF กรุงศรีตัวท็อปเช็คข้อมูลกรุงศรี asset.com
1: วิธี save energy แบบ
2: สวัสดีครับผมเจมส์เรืองศักดิ์นะครับผมคิดว่าวันนี้ในการดูแลโลกไม่ใช่เรื่องของใครคนใดคนหนึ่งนะทุกคนจะต้องทำคนละเล็กคนละน้อยประชากรในโลกทำพร้อมๆกันเนี่ยมันจะสามารถเปลี่ยนแปลงโลกได้เอาเรื่องง่ายที่สุดเลยครับการลดใช้พลาสติกในโลกใบนี้นะครับเราเลี่ยงไม่ได้ที่จะใช้เพราะมันจำเป็นใช่ไหมครับแต่เราใช้ให้ประหยัดที่สุดถุงสามารถใช้ซ้ำได้ใช้ครับหรือถ้าไม่ต้องใช้ได้เช่นไปซื้อของที่ซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับถือถุงผ้าไปเราสามารถลดใช้ได้แต่ละวันได้ผมเชื่อเลยครับว่าถ้าทำทุกวันทุกครอบครัวและทั้งโลกพร้อมกันเนี่ยโลกดีขึ้นแน่นอนและนี่คือวิธีการดูแลโลกฉบับของเจมส์เรืองศักดิ์ครับ
1: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับเมื่อ2วงดนตรีกรุ๊ปจัดระดับประเทศโคจรมาอยู่บนเวทีเดียวกันวงหนึ่งโดดเด่นด้วยความละเมียดและชั้นเชิงทางดนตรีวงเปี่ยมด้วยกรูฟและจังหวะที่ชวนขยับตาม2วงดนตรี2เคมีกับ1ค่ำคืนสุดพิเศษที่จะเปลี่ยนทุกเพลงฮิตให้กลายเป็น cover version ที่เท่ที่สุดใหม่ที่สุดและสนุกที่สุด
3: Cover Night Live
1: ETC The Parkinson การันตีความเพราะตั้งแต่โน้ตแรกจนถึงโน้ตสุดท้าย29พฤศจิกายนโรงละครอักษรา King Power ลุ้นบัตรฟรี Green Wave 106.5 FM เพิ่มเติม atime.live/greenwave
0: โดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้ Lotus Money Plus ประกันภัยรถเข้าใจง่ายแบ่งจ่าย 0% บ้านและสวนแฟร์23ตุลาถึง1พฤศจิกายน Impact เมืองทองและอาหารแมวคานิว่า
4: ใจคนดูใจแมวคานิว่า
0: debut track โดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกLegalos อาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือ Legalos ของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัขกินได้ทุกวันบอกลาปัญหาพลุบพลุบโผล่ทั้งเชื้อราสีลอกพองชื้นรีโนเวทบ้านทั้งทีเริ่มที่สีรองพื้นเบเยอร์และ
5: แก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้มเม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแก๊สซีม
6: Double Track นะครับผู้ฟังครับงานจาก Playground ซิงเกิลใหม่ที่มีชื่อว่าเก้าอี้ดนตรีผู้ฟังครับเวลาที่เราเล่นเก้าอี้ดนตรีเนี่ยบางทีไม่ใช่บางทีหลายๆครั้งเลยเราไม่เคยที่จะสนใจจังหวะดนตรีหรือแม้กระทั่งเพลงนั้นเลยว่ามันเป็นเพลงอะไรหรือใครร้องเราสนใจแค่เก้าอี้ตัวที่เราจะไปทิ้งก้นของเราลงไปในเก้าอี้ตัวนั้นเท่านั้นเวลาที่ดนตรีหยุดนะครับผมเพลงนี้เขาเปรียบแบบนี้เลยนะครับก็ง่ายๆเลยถ่ายมุมมองถ่ายทอดมุมมองความรักที่ไม่ใช่การครอบครองนะครับคือการยินดีเป็นพื้นที่ปลอดภัยของใครสักคนหนึ่งเก้าอี้ดนตรีซิงเกิลใหม่ล่าสุดจาก Playground ครับ

0: Green Wave Anniversary Happy Kids Happy Gift
1: กิจกรรมดีๆของเรานะครับที่จะเกิดขึ้นในวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายนตั้งแต่บ่ายโมงเป็นต้นไปที่3ย่านมิดทาวน์นะครับคุณผู้ฟังครับผม Green Wave Happy Anniversary Happy Kids Happy Gift นะครับใครที่อยากจะให้ของขวัญ น้องๆก็เลือกของขวัญของขวัญใหม่ๆนะครับมาให้น้องๆสัก1ชิ้นไม่ว่าจะเป็นของเล่นเสริมพัฒนาการนมสูตร1 2เสื้อผ้าเด็กรองเท้าเด็กหรือผ้าเช็ดตัวนะครับผมเอามามอบให้กับน้องๆในมูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมด้วยกันนะครับมีมินิคอนเสิร์ตจากวงเคลียร์แล้วก็สาวๆรวมถึงเป็นการแสดงน่ารักน่ารักจากน้องๆอีกด้วยนะครับผมส่วนใครที่ไม่สะดวกที่จะติดของขวัญมาก็สามารถสมทบทุนเป็นอาหารกลางวันให้กับน้องๆได้เหมือนกันนะครับกิจกรรมดีๆอย่างนี้ขอให้คุณผู้ฟังมีความสุขที่ได้ไปเจอกันด้วยนะฮะ
0: Green Wave Anniversary Happy Kids Happy Gift

3ชั่วโมงที่สนุกมากๆวันนี้ขอบคุณมากๆคุณผู้ฟังที่ฟังเพลงเพราะๆไปด้วยกันกับผมปอด้วยนะครับพรุ่งนี้วันศุกร์เราเจอกันบ่าย3แล้วก็เดี๋ยว4ทุ่มเจอกันต่อกับดีเจพี่เฟียดด้วยเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้เราเจอกันใหม่วันนี้ราตรีสวัสดิ์ครับคุณผู้ฟัง

0: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้าง
1: ๆ 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
2: คิดถึงนะคะ
0: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
1: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
0: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: งานตอนนี้
4: แค่เห็นเดดไลน์ก็เหมือนได้เป็นซอมบี
3: ้ Trick or Treat หลอกหรือเลี้ยงไม่รู้แต่ถ้าชวนกินชาบูอันนี้หลอกให้เลี้ยงชัดๆเสาร์อาทิตย์นี้มาฟังเพลงเพราะเพลงรักพักเรื่องหลอนๆกับ Music Day กันยาวๆที่ Green Wave 106.5 FM
5: โดยมองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมทำจากเนื้อแท้ Human Grade คุณค่าสารอาหารครบถ้วนไม่เค็มคนสวยสุขภาพดีและกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
6: Happy Birthday
7: วันเกิด Green Wave ไม่ขออะไร
8: ขอแค่ชวนทุกคนส่งต่อความสุขให้น้องๆด้วยกันนะคะ
7: Green Wave Anniversary Happy Kids Happy Gift
8: Green Wave Anniversary 35ปีชวนพี่ๆใจดีมอบของขวัญให้น้องมูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมของเล่นเสริมพัฒนาการเสื้อผ้ารองเท้าผ้าเช็ดตัวนมหรือบริจาคทุนอาหารกลางวันเป็นของขวัญให้น้องอุ่นใจยิ้มได้ตลอดปี
7: พร้อมฉลองด้วยมินิคอนเสิร์ตจากวงเคลียร์สาวๆและโมเมนต์น่ารักน่ารักจากเด็กๆวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายนนี้ที่3ย่านมิตรเท้าม
8: าเจอกันนะคะเพิ่มเติมคลิก atime.live/greenwave
5: โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆนึกถึงยาคุณภาพนึกถึงยาชุมชนเภสัชกรรม
9: ตามฟังด้วยกันต่อนะคะดิฉันสุทินาทองชื่นและเวลาของ Green Update ค่ะมีแถลงการจากการประชุมที่จัดขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนที่จะมีการประชุมสุดยอดด้านสภาพภูมิอากาศของสหประชาชาติหรือ COP31 นะคะเขาบอกว่าประเทศต่างๆจำเป็นจะต้องเร่งเพิ่มระดับความมุ่งมั่นในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพื่อที่จะควบคุมการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิโลกแล้วก็จำกัดผลกระทบจากสภาพอากาศสุดขั้วซึ่งอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นแม้เพียงแค่เศษเสี้ยวขององศาก็จะยิ่งเร่งผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและก็เพิ่มความเสี่ยงที่จะเกิดความสูญเสียที่ไม่อาจจะย้อนคืนได้นะคะต่อชุมชนที่เปราะบางต่อสภาพภูมิอากาศอย่างตูวาลูนะคะมีนักวิจัยขององค์การนาซาค่ะบอกว่าระดับน้ำทะเลรอบๆตูวาลูเพิ่มขึ้นประมาณ15เซนติเมตรในช่วง30ปีจนถึงปี2023ซึ่งถือว่าเป็นอัตราที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยทั่วโลกถึง2เท่าค่ะเดี๋ยวกลับมานะคุณผู้ฟังยังส่งข่าวกันอยู่อีกชั่วโมงเดียวเราเจอกันนะคะGreen
5: Update โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวผลิตจากหอยนางรมแท้กลิ่นหอมอร่อยคู่ครัวไทยกว่า40ปีและ

ปัจจุบันตะเกียงตอน4ทุ่มนะครับไม่รู้ว่าแต่ละคนนี่ใกล้นอนกันหรือยังนะครับถ้าเกิดใกล้นอนก็จะพยายามหลีตะเกียงให้แบบเบาๆนิดนึงจะได้แบบเคลิ้มๆนะครับมานั่งอ่านข้อความที่ส่งมาในชั่วโมงที่แล้วว่า Green Wave เป็นอะไรสำหรับคุณมีอยู่ข้อความนึงน่ารักดีคือจริงๆชอบทุกข้อความนั่นแหละแต่ข้อความนี้แอบฮานิดนึงเขาบอกว่า Green Wave นี่เป็นสะพานแบบเชื่อมผมกับลูกนะครับแล้วก็มานั่งฟังมุก DJ ปล่อยมุกแป๊กๆทำให้มีเวลาสนุกสนานด้วยกันในครอบครัวก็ดีเหมือนกันเนาะ4ทุ่ม7นาทีแล้วครับไม่ค่อยขานเวลานี้สักเท่าไหร่เพราะไม่ค่อยได้มาเวลานี้แต่ว่าคืนนี้เนี่ยกัปตันคนขับเครื่องบินคุณ2ชั่วโมงต่อไปนี้จะเป็นกัปตันเฟียสนะครับไปแลนดิ้งที่ไหนดีนะใครง่วงแล้วก็

ลงนี้ชื่อว่าอยากเจอนะครับจาก Blue Shade นะครับเป็นเพลงที่ความหมายดีจังแล้วก็ดนตรีก็ฟังสบายมากๆด้วยนะครับมีข้อความส่งเข้ามาแบบรัวๆเลยบอกว่าแจกบัตรคอนเสิร์ตเข้ามาในไลฟ์เลยยังค้าอะไรเงี้ยเธอเรางอนเหมือนกันนะไม่คิดจะทักทายเราก่อนหรอแบบเข้ามาปุ๊บแบบจะเอาของเลยอะไรเงี้ยใจเย็นๆนะครับชั่วโมงหน้าเดี๋ยวมีแจกแน่นอนอีก1รางวัลแต่ต้องลงทะเบียนก่อนนะครับที่ a-time.live/greenwave ลงทะเบียนกันยัง

0: โดย66ปีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไฟฟ้าอัจฉริยะเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนและซีคอนตัวจริงเรื่องสร้างบ้านที่คุณวางใจได้สร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
1: แม่คุณฟังกรีนเวฟนี้ฟังเพลงกันตั้งแต่เช้าเลยนะบอกว่าฟังตั้งแต่ช่วงพี่เป้ยาวมาจนถึงตอนนี้เลยนะครับอีกคนนึงส่งข้อความมาบอกว่าคืนนี้จะฟังต่อไปถึงช่วงพี่แบมเลยแล้วถ้าเกิดว่าง่วงหลับไปเดี๋ยวสามีก็มาปิดให้เองน่ารักจัง

ี่มิ้นแล้วก็พี่ปั่นด้วยนะครับใครที่จะไปดูรีมาสเตอร์คอนเสิร์ตนะครับก็เตรียมตัวให้พร้อมนะครับเพราะว่าโค้งสุดท้ายแล้วเหลือบัตรน้อยมากๆนะครับลองแวะไปดูได้ที่ช่องโซเชียลมีเดียนะครับทุกช่องทางของ Airtime Showbiz ด้วยก็แล้วกันนะครับกำลังจะบอกว่าวันที่11ตุลาคมที่จะถึงนี้วันอาทิตย์เนี่ยเขาจะมีเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมกันแล้วนะครับใครที่ไปลงทะเบียนไว้ก่อนหน้านี้หรือไม่ได้ลงทะเบียนก็ตามก็สามารถไปเลือกตั้งได้หมดคือพูดง่ายๆว่าทุกคนที่เป็นคนที่มีประกันสังคมอ่ะไม่ว่าจะเป็นฝั่งนายจ้างหรือว่าลูกจ้างไปกันได้หมดเลยนะครับแต่ว่าก่อนไปเช็คสิทธิ์กันนิดนึงเห็นบอกว่าล่าสุดพื้นที่ในการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมนั้นมีการเปลี่ยนอีกแล้วในหลายๆโซนนะครับเพราะฉะนั้นใครที่บอกว่าเอ้ยฉันเคยเลือกตั้งส.ส.ที่นี่มันอาจจะคนละที่กันก็ได้หรืออาจจะมีการเปลี่ยนไปที่อื่นก็ได้เพราะฉะนั้นเช็คให้ดีก่อนที่เว็บไซต์ของบอร์ดประกันสังคมและอย่าลืมใช้สิทธิ์ของคุณด้วยเพราะว่าเขาบอกว่าสิทธิ์สูงสุดที่คนคนหนึ่งเนี่ยจะได้สิทธิประโยชน์จากประกันสังคมเนี่ยหลักล้านนะครับถ้าคนที่บริหารกองทุนประกันสังคมบริหารได้ไม่ดีเงินไม่เหลือให้เราใช้แน่ๆ

ให้กำลังใจพี่ก้อยสุรัญญาได้ครับพี่กบทรงศิษย์พี่ป่านไพบูลย์เกียรตินะครับพี่เบิร์ดกะฮาร์ดพี่ตุ๊กวิดาสาวสาวนะครับแล้วก็มีพี่ดีพี่แจงพี่เจี๊ยบในเฉลงเฉพาะกิจด้วยกับรีมาสเตอร์คอนเสิร์ต10ตุลาคมนี้ที่พารากอนฮอลล์นะครับแล้วก็เริ่มเล่นคอนเสิร์ตตั้งแต่ตอน4โมงเย็นเลยเพราะว่าเพลงเยอะมากๆเรียกว่าซื้อบัตรไปปุ๊บเรียกว่าคุ้มสุดๆนะครับมีคนกระซิบมาบอกว่าตอนนี้เหลือหลัก10แล้วจ้ะบัตรของไทยทิเก็ตเมเจอร์นะครับที่เข้าไปดูของรีมาสเตอร์คอนเสิร์ตเพราะฉะนั้นรีบเข้าไปเช็คก่อนที่จะเป็นโค้งสุดท้ายเพราะว่ากว่าจะรวมตัวศิลปินเหล่านี้ได้โอ้โหยากมากกว่าจะหาคิวได้ซิงเกิลใหม่ล่าสุดจาก ETC มาฝากกันครับก่อนที่เราจะได้เห็นพวกเขาตัวเป็นๆมาเล่นคอนเสิร์ตอยู่ตรงหน้าคุณเพื่อคุณโดยเฉพาะพร้อมกับเบบพาร์กินสันเนี่ยฟังซิงเกิลใหม่เพลงนี้ไปก่อนไม่รู้ว่าเขาจะเล่นเพลงนี้สดๆให้เราได้ดูเนี่ยครับว่านายด้วยหรือเปล่า

จัดมาเลยนะฮะอยู่ๆก็แบบพอมีคนส่งข้อความมาบอกว่าเพลงพร้อมมากเลยนะครับพอเพลงพร้อมปุ๊บคอมแฮงขึ้นมาทันทีขออภัยนะครับอ่ะระหว่างนี้อ่านข้อความก่อนก็ได้นะครับมีหลายข้อความที่ส่งเข้ามานะครับบอกว่าขอเพลงมีบอกว่าถ้าไม่เอาคะแนนไปแลกของรางวัลในป่านี้เนี่ยมีกรีนเวฟฟังไปกว่าแสนนาทีแล้วคนนี้ก็ขิงเกิน

เป็นเพลงที่กรุ๊ปดีจริงๆนะฮะสมควรแล้วที่ใครๆก็มานั่งรอดูบอกว่าโอ้โหเข้ามาในคราวนี้มีพาร์กินสันเลยหรอมีดีซีเลยเหรอนั่นแหละนะครับเดี๋ยวก็จะแจกบัตรกันในชั่วโมงหน้านะครับตอนนี้เนี่ยกรมสรรพากรเขาเปิดรับฟังความคิดเห็นนะฮะเกี่ยวเรื่องของพรบภาษีการเดินทางออกนอกราชอาณาจักรนะครับบอกว่าก็คิดเห็นยังไงอ่ะประชาชนถ้าเกิดว่าเราจะบินออกนะก็จะมีการจัดภาษีนะครับหัวละ 1,000 บาทต่อครั้งนะครับแล้วก็เพดานสูงสุดเนี่ยอาจจะกำหนดไว้ไม่เกิน 5,000 บาทต่อครั้งพูดง่ายๆว่าจะบินไปต่างประเทศเนี่ยแต่ละคนต้องจ่ายอย่างน้อย 1,000 นึงหรืออย่างมาก 5,000 อย่างงี้นะครับคุณคิดเห็นเรื่องนี้ยังไงกันบ้างนะครับก็มีคนมาคอมเมนต์เรื่องนี้เยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นบอกว่าเอ๊ะเก็บแบบนี้เนี่ยเทียบกับรายได้ต่อหัวของประชากรเนี่ยดูมันแพงไปนะเมื่อไปเทียบกับหลายๆประเทศนะครับหรือว่าเทียบกับอัตราจ้างรายวันของแต่ของประเทศนี้ประเทศไทยนะครับเทียบกับประเทศอื่นๆเนี่ยมันก็ดูไม่ค่อยสมน้ำสมเนื้อสักเท่าไหร่แล้วนะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือที่เขาบอกว่าหลายประเทศที่การมีการเก็บภาษีเวลาบินเนี่ยภาษีสนามบินอะไรประมาณอย่างเงี้ยเรื่องของการบินบางทีก็คำนวณระยะทางในการบินด้วยไม่ใช่เหมารวมแบบนี้นะครับและใดๆเลยจะขึ้นกี่บาทก็ตามเนี่ยคำถามที่ตามมาก็คือว่าการเก็บภาษีในคราวนี้ประชาชนจะได้อะไรคืนกลับมาคิดเห็นยังไงบ้างครับช่วงนี้เขาสำรวจความคิดเห็นกันอยู่ตามไปดูในเว็บไซต์ของกรมสรรพากรกันได้เข้าไปแสดงความคิดเห็นกันได้นะครับ

0: DJ Playlist 55 Minutes โดยพลังดีๆที่เจิดจ้าทุกเรื่องไฟฟ้านึกถึง MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณประกันรถตัวตึงนึกถึงธนชาติประกันภัยเคลมไวอู่เยอะโทร1519
1: Green Wave Anniversary Happy Kids Happy Gift
2: จัดงานวันเกิดใหญ่มากที่สามย่านมิทาวเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครอยากจะไปร่วมงานเนี่ยเรียนเชิญทุกคนเลยถ้าเกิดว่างนะก็แวะมาได้นะครับจะมาแป๊บเดียวก็ได้จะอยู่ยาวทั้งงานก็ได้นะครับงานเริ่มตั้งแต่ตอนบ่ายโมงของวันที่15พฤศจิกายนเป็นวันอาทิตย์นะครับก็ในงานนี้เนี่ยก็จะมีคอนเสิร์ตมินิคอนเสิร์ตจากเคลียร์นะครับจากสาวมีโชว์น่ารักน่ารักจากน้องๆด้วยนะครับจากน้องๆที่มาจากมูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมนะครับน้องๆก็จะมาร่วมเฉลิมฉลองวันเกิดกับพวกเรานะครับเพราะคราวนี้เนี่ย35ปีวันเกิดมันไม่ใช่เรื่องของเราจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องของคุณผู้ฟังนี่แหละมันเป็นการฉลองความสัมพันธ์ที่เรามีกันมายาวนานตั้ง35ปีแล้วนะครับขอบคุณมากๆที่ทำให้ความสัมพันธ์ทำให้ความรักของเราเดินมาได้จนถึงทุกวันนี้นะครับซึ่งงานนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าพี่ๆจะมาร่วมก็ฝากติดไม้ติดมือเอาของขวัญมาเล็กๆน้อยๆมามอบให้กับน้องๆครับของขวัญเหล่านี้เนี่ยแล้วแต่พี่ๆสะดวกเลยนะครับจะเป็นของเล่นเสริมพัฒนาการก็ได้นมผงสูตร1สูตร2ครับหรือว่าจะเป็นเสื้อผ้าเด็กรองเท้าเด็กผ้าเช็ดตัวอะไรเงี้ยได้เลยของใช้จำเป็นนะครับเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมก็ได้ลองเข้าไปส่องๆในเพจของมูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมดูว่าเอ๊ะน้องๆประมาณขนาดนี้เขาจะต้องการอะไรไหมนะอาจจะเป็นอุปกรณ์เครื่องเขียนอะไรเงี้ยแล้วแต่ก็ได้นะครับแต่ว่าขอเป็นของใหม่ก็แล้วกันเนาะโดยเฉพาะถ้าเกิดว่าเป็นของใช้ส่วนตัวนะครับน้องๆจะได้เอาไปใช้ได้ทันทีนะครับก็คราวนี้เนี่ยเราไปร่วมสนุกกันงานนี้ไม่ต้องคิดอะไรมากเลยปล่อยจอยอย่างเดียวเป็นปาร์ตี้ของพวกเรานั่นเองนะครับอาทิตย์ที่15พฤศจิกายนบ่ายโมงเป็นต้นไป3ย่านมิดทาวน์ครับหรือว่าใครบอกว่าไม่สะดวกซื้อของขวัญไปนะครับสามารถไปสแกน QR หน้างานหรือว่าบางคนบอกไม่ได้มีเวลาไปด้วยซ้ำอ่ะบอกแต่ว่าอยากจะแบบร่วมแจมจังเลยแล้วมี QR โค้ดในการร่วมบริจาคด้วยนะครับในช่องทางโซเชียลมีเดียของ Green Wave เพื่อมอบให้กับน้องๆที่อยู่ในมูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมนั่นเองนะครับจะบอกว่าน้องๆหลายคนได้มีโอกาสเรียนจบจนถึงขั้นแบบมหาวิทยาลัยเลี้ยงตัวเองได้ก็มาจากแรงซัพพอร์ตจากพี่ๆนะครับที่ส่งมาให้มูลนิธิกันอยู่เป็นประจำอย่างสม่ำเสมอนะครับแล้วก็มีศิษย์เก่าหลายๆคนที่แบบประสบความสำเร็จแล้วตั้งตัวได้แล้วกลับมาช่วยทางมูลนิธิด้วยก็มีอยู่นะครับเพราะฉะนั้นก็ขอขอบคุณด้วยที่จะมาร่วมงานวันเกิดกับเรารายละเอียดเพิ่มเติมดูได้ครับใน atime.live/greenwave ครับหรือว่าช่องทางโซเชียลมีเดียของ Greenwave ทั้งหมดเลย
1: Greenwave Anniversary Happy Kids Happy Gift
0: ถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด Music Day รู้สึกดีกับเพลงดีๆต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย์โดยมองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือเนื้อแท้เต็มคำกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
3: เพื่อนเป็นหมอกับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรีสมัยเรียนนะเที่ยวยันดึกยันดื่นตื่นมาเรียนยังไหวตัดผ้ามาตอนนี้นอน4ทุ่มตื่นมายังเพลียเลยเนี่ย
4: แหมนี่ผ่านมากี่สิบปีแล้วล่ะจ๊ะแนนจริงๆพวกอายุเนี่ยมีส่วนมากๆเลยนะตอนเรายังเด็กๆวัยรุ่นเซลล์ต่างๆเขายังทำงานได้ดีแต่พออายุเริ่มมากขึ้นสารสำคัญในการสร้างพลังงานระดับเซลล์อย่างโคเอนไซม์ Q10 จะลดลงเรื่อยๆตามธรรมชาติ
3: โค Q10 ที่เราเคยได้ยินกันอยู่บ่อยๆใช่ไหม
4: ใช่เลยจริงๆร่างกายเราสามารถสังเคราะห์โคเอนไซม์ Q10 ได้ด้วยตัวเองนะแต่พออายุ20ปีขึ้นไปโคเอนไซม์ Q10 ในสมองและหัวใจจะเริ่มลดลงพอการสร้างพลังงานดรอปลงถึงเราจะนอนจำนวนเท่าเดิมแต่ก็ตื่นมาแล้วยังรู้สึกอ่อนเพลียแล้วก็อ่อมได้ง่ายขึ้นนั่นเอง
3: เพื่อนเป็นหมอ
0: โดยสมองไบรท์คิดไวไม่อ่อมกับโปรทิวายูบิควินอลโคคิว10 plus B complex มีจำหน่ายแล้ววันนี้Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆคอมมูนิตี้ที่ใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อมสนใจลงโฆษณาติดต่อ02-669-9461
5: พี่อ่านสคริปต์ตันนี้นะครับ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์3 2 1ครับ
6: ล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
5: ไม่ใช่พี่ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอย
6: ล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
7: นี่แหละอาการลืมล้านไม่ลงเมื่อรู้ว่า Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยแค่โหลดสมัคร Blue Plus ก็รับสิทธิ์ลุ้นล้านพอยใช้เป็นส่วนลดน้ำมันปตท.คาเฟ่อเมซอนและร้านค้าในเครือ OR ได้ 200,000 บาทลุ้นสิทธิ์ได้ตั้งแต่1กันยา69ถึง31ตุลา69โหลดเลย
8: ยินดีด้วยค่ะคุณถูกรางวัลที่2ได้รับเป็น power bank
9: จากของสำคัญกลายเป็นของสำรองเพราะไว้ใช้แค่ตอนจำเป็นเหมือนกับตอนนี้ที่มีค่าแค่ Club Friday เธอมีเขาแล้วเรามีใครส่งเรื่องราวของคนสำรองมาก่อนได้ที่ Facebook Club Friday Fanpage ฟังพร้อมกันศุกร์นี้4ทุ่มที่ Green Wave 106.5 FM และแอป A-Time ฟังฟิน
5: โดยยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบแสบร้อนกลางอกกดไหลย้อนเลือกอะโมจินเจลฉลากม่วงฟ้า
10: เวลาของ Green News นะคะเราติดตามกันต่อค่ะกับดินสุที่หน้าทองชื่นที่รัฐเพนซิลเวเนียทางตะวันออกของสหรัฐค่ะพบผู้ป่วยโรคหัดที่ได้รับการยืนยันแล้วอย่างน้อยเนี่ย 1,004 รายเสียชีวิต5รายนะคะแล้วก็มีคนที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลประมาณ198รายซึ่งถือเป็นการแพร่ระบาดครั้งใหญ่ที่สุดของสหรัฐในรอบกว่า30ปีค่ะโดยทางสำนักงานสาธารณสุขของรัฐบอกว่าการฉีดวัคซีนป้องกันโรคหัดคางทูมและหัดเยอรมันให้ครบ2เข็มจะช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งสามารถป้องกันได้ตลอดชีวิตสูงถึง97%โดยสหรัฐมีผู้ป่วยโรคหัดที่ได้รับการยืนยันแล้วนะคะ 3,887 รายก็ทำให้ในรัฐนิวยอร์กเนี่ยประกาศภาวะฉุกเฉินด้านภัยพิบัติทั่วทั้งรัฐเลยนะคะเนื่องจากว่าในพื้นที่ชุมชนชนบทมีผู้ป่วยโรคนี้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องก็ทำให้เกิดความกังวลด้านสาธารณสุขค่ะรอบหน้ายังกลับมาติดตามด้วยกันต่ออีกชั่วโมงเดียวเจอกันนะคะ
5: โดยเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นอโมจินเจลแสบร้อนกลางอกกรดไหลย้อนจุกเสียดแน่นท้องอาหารไม่ย่อยเลือกอโมจินเจลฉลากม่วงฟ้า
2: เชื่อว่าตอนนี้มีคนฟัง Green Wave อยู่จากหลากหลายที่เลยครับมีทั้งในกรุงเทพในประเทศไทยแล้วก็จากต่างประเทศด้วยก็มีนะครับส่งข้อความเข้ามาทักทายกันหน่อยครับจริงๆแล้วเนี่ยตอนนี้บ้านเราต้องนอนกันแล้วเนอะ5 ทุ่มใช่ปะแต่หลายคนยังนอนไม่หลับยังแบบนอนไม่หลับเลยอะไรเงี้ยคิดเรื่องอะไรกันอยู่อ่ะส่งข้อความมาบอก

0: ยโยเกิร์ตดัตชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้โลตัสมันนี่พลัสประกันภัยรถเข้าใจง่ายแบ่งจ่าย 0% บ้านละสวนแฟร์23ตุลาถึง1พฤศจิกายน Impact เมืองทองและอาหารแมวคานิว่า
1: คอนเสิร์ตคาร์บอนไนท์ของเราในคราวนี้ ETC พาร์กินสันนะครับ29พฤศจิกายนตรงกับวันอาทิตย์นะครับแล้วก็เรามีที่นั่งจำกัดเพราะว่าเป็นเธียเตอร์ที่ไซส์ประมาณแบบขนาดกลางเนาะไม่ได้เล็กมากแล้วก็ไม่ได้ใหญ่มากนะครับขนาดคือกำลังดีแบบได้อยู่ใกล้ชิดศิลปินที่คุณชื่นชอบได้ฟังซาวด์เต็มๆได้ฟังคือเดี๋ยวนี้พอเราฟังเพลงจาก AI หรือว่าฟังเพลงจากมือถือจากอะไรก็ตามเนี่ยความละเมียดละไมหรือว่าความสุนทรีของการฟังดนตรีมันลดลงไปเยอะมากเลยครับแต่ว่าพอไปดูคอนเสิร์ตสดที่เขาเล่นเพื่อคุณมันเหมือนแบบอาหารจานใหม่ที่คุณแม่ทำให้กินด้วยมือทุกจานนึกออกไหมไม่ใช่อาหารแช่แข็งมาแล้วก็แบบโยนเข้าไมโครเวฟสำเร็จรูปอะไรขนาดนั้นนะครับคืออันนี้เหมือนเป็นเชฟแบบโอมากาเสะทำเพื่อคุณตรงนั้นเลยแล้วก็แต่ละเพลงเนี่ยที่ศิลปินเขาเอามาแสดงในคราวนี้เนี่ยเขาเป็นเพลง cover ครับเป็นเพลง cover นั่นหมายความว่าเขาจะต้องไปซ้อมมาเพิ่มเติมจากเพลงเดิมๆที่ปกติเขาจะเล่นอยู่แล้วคือเป็นการบ้านที่ extra เข้าไปจริงๆนะครับแล้วก็คราวนี้เนี่ยศิลปินตั้งใจมากอยากจะมาเจอว่าฟังเรานัดกันสักประมาณเป็นปีแล้วกว่าจะได้คิวกว่าจะลงตัวกว่าจะได้ฮอลล์นะฮะใดๆเนี่ยพอมาเจอกับผู้ฟังในคราวนี้เนี่ยเราก็รู้แหละว่าแต่ละคนก็มากันยากมากผู้ฟังก็อยากมากันมากเพราะเห็นลงทะเบียนกันมาท่วมมากๆเลยนะครับวันนี้แจกอีก1รางวัลละกันสำหรับคนที่ลงทะเบียนแล้วที่ atan.live/queenwave นะครับวันนี้อยากจะคือรางวัลที่เฟซจะแจกเนี่ยเผอิญว่า1รางวัลมันมี2ที่นั่งอีกคนนึงอ่ะที่กำลังจะมาเนี่ยนะครับเขาน่ารักทำไมถึงคุณจะต้องเลือกคนคนนี้มาดูคอนเสิร์ตกับคุณในคราวนี้นะวันนี้อยากจะให้อวยยศเพื่อนอีกคนนึงที่จะมาดูคอนเสิร์ตกับเราหน่อยว่าคนนี้เขามีความสำคัญกับคุณยังไงเขาน่ารักยังไงเขาถึงมาดูคอนเสิร์ตกับคุณในคราวนี้หรือเขามีความหมายกับคุณยังไงนะครับส่งข้อความมาอวยยศเขาซะหน่อยและแคปข้อความนี้ส่งไปให้เขาด้วยนะครับส่งข้อความมาได้ที่แอปพลิเคชัน Airtime ฟังฟินนะครับเสร็จแล้วใส่ชื่อเล่นของคุณตามด้วยเบอร์โทรกลับเดี๋ยวเราจะโทรกลับไปหาผู้โชคดีครั้งหนึ่งครับเคยเชิญ Polycat มาเป็นศิลปินขึ้นคัฟเวอร์ไนท์กับเราด้วยหยิบเพลงจากนัทมีเรียมาคัฟเวอร์และทำไว้ได้ดีมากเฟซไปดูคอนเสิร์ตนี้ด้วย

0: คนที่เข้าไปสู่เกมรักทุกคนรู้นะครับว่าสุดท้ายแล้วเราจะต้องเสียใจครับคือในความรักเนี่ยมันมีความชื่นใจถ้าเกิดว่าเราสมหวังในความรักเนาะแต่สุดท้ายแล้วอ่ะเราสมหวังในความรักเท่าไหร่เราก็รู้อยู่แล้วว่าวันสุดท้ายเรายังไงก็ต้องจากกันนะครับเพราะว่าไม่จากเป็นก็จากตายก็ทุกคนทุกความสัมพันธ์มันมีอายุของมันอยู่แต่ทุกคนก็ยังจะเข้าไปในเกมแห่งความรักเพราะเขารู้สึกว่าเฮ้ออย่างน้อยได้รักมันก็ยังคุ้มค่านะนะครับก็เพลงนี้ก็เป็นอีกเพลงหนึ่งที่เบลสุพลเอามาคัฟเวอร์แล้วก็เวลาที่เราได้ฟังเพลงคัฟเวอร์ไม่รู้เป็นงี้หรือเปล่าคือฟังเพลงต้นฉบับก็จะเพลินๆดีแต่พอฟังคัฟเวอร์แล้วรู้สึกว่าเนื้อเพลงมันกระโดดขึ้นมาชัดจังเลยแล้วก็ได้ยินเนื้อเพลงชัดจังเลยว่าเพลงนี้เขาพูดอะไรขึ้นมาจริงๆนี่นะครับก็เลยรู้สึกว่าดีจังเลยละฟังเพลงคัฟเวอร์มันมีเสน่ห์อย่างนี้นี่เองนะครับเลือกเพลงพร้อมมาแล้วนะครับวันนี้เราเลือกข้อความที่น่ารักน่ารักมาด้วยจริงๆแล้วทุกข้อความที่ส่งมามีความหมายทั้งหมดเลยนะขอบคุณทุกๆข้อความมากๆเลยนะครับแล้วก็ข้อความไหนที่เราบางคนเราเขินนะเราไม่กล้าพูดไม่กล้าบอกไม่กล้าขอบคุณคนที่เรารักนะครับแล้วก็ไม่เคยพูดเลยแต่ส่งมาบอกสื่ออย่างเฟียสอย่างเงี้ยส่งมาได้ก็เลยอยากจะบอกว่าข้อความที่คุณอวยยศคนที่คุณจะพามาดูคอนเสิร์ตด้วยเนี่ยมันน่ารักมากๆเลยอยากจะให้คุณแคปแล้วก็ส่งไปให้เขาดูหน่อยว่าคุณรู้สึกดีกับเขามากขนาดไหนนะครับอ่ะแล้วก็วันนี้นะครับลองสุ่มขึ้นมาคือสายคนนี้ครับที่ส่งข้อความมาด้วยสวัสดีครับฮัลโหล
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับชื่อคุณอะไรครับ
1: คุณแก้วครับ
0: สวัสดีครับคุณแก้วกวนแบบรบกวนเลยเนอะเลยต้องนอนดึกเลยเพราะแก้วต้องมา
1: จัดหน้าครับ
0: เพราะแก้วต้องมาลุ้นบัตรคอนเสิร์ตอ่ะแก้วพูดถึงคนคนนี้หน่อยที่เราจะพามาดูคอนเสิร์ตด้วยกันเขาชื่ออะไรอ่ะครับ
1: ชื่อบีครับ
0: คุณบีเขาน่ารักยังไงทำไมถึงต้องชวนมา
1: ก็เขาก็ดูแลเรานานโดยตลอดนะครับแล้วก็พอดีตอนนี้ช่วงที่เราป่วยหนักมากเป็นมะเร็งแล้วเขาก็คือดูแลตลอดไม่ห่างอยู่ดูแลแบบส่วนตัวติดกันเลยครับ
0: โอ้น่ารัก
1: ไม่ห่างเลย
0: ครับก็เป็นคุณแฟนที่ดูแลกันมาแบบนานแล้วเนอะพักสักพักใหญ่แล้วเนอะ

0: ใช่ครับก็เลยอย่างที่ส่งข้อความไปก็คือรู้เลยว่าแบบเขารักแล้วเขาก็ห่วงเรามากเนี่ยครับ
1: ครับถ้าเกิดว่ามีเวลาก็บอกขอบคุณเขาก็ละกัน
0: ครับ
1: นะครับแล้วตอนนี้คุณแก้วสุขภาพเป็นยังไงบ้างดีขึ้นหรือยัง
0: ก็แข็งแรงดีครับ
1: ดี
0: ครับมีอะไรกลับมาก็น่าจะโอเคขึ้น
1: ดีครับแล้วก็พักผ่อนเยอะๆมันหลายอย่างครับทั้งเรื่องของการดูแลสุขภาพเรื่องกำลังใจและเรื่องความสัมพันธ์คนรอบตัวมันช่วยเราหมดเลยทุกอย่างเนาะ
0: คร
1: ับ ได้เลยได้เลยนะครับเดี๋ยวไปดูคอนเสิร์ตกับบีด้วยกันในคราวนี้ขอให้มีความสุขกับคอนเสิร์ตนี้มากๆเลยนะครับขอบคุณที่ฟังกินเอฟด้วยนะครับ
0: ครับเขาชอบ EP4 มากจะต้องชิงให้ได
1: ้ต้องจัดให้ได้แล้วก็ได้แล้วครับ
2: โดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้โลตัสมันนี่พลัสคุ้มครองให้ครบประกันภัยรถเข้าใจง่ายแบ่งจ่ายได้ 0% วางใจโลตัสมันนี่พลัสงานใหญ่ส่งท้ายปีบ้านและสวนแฟร์23ตุลาถึง1พฤศจิกนี้ Impact เมืองทองลงทะเบียนรับแก้วฟรีและอาหารแมวคานิว่า
3: คานิว่าคานิว่าอาหารแมวโซเดียมต่ำ
1: ทุกครั้งที่เราจัดคัฟเวอร์ไนท์นะครับจะมีผู้ฟังส่งข้อความมาขอซื้อบัตรอะไรอย่างนี้ด้วยนะครับเผอิญว่าเราไม่มีขายจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามีใครสามารถหาบัตรคัฟเวอร์ไนท์ไปให้คุณได้เพื่อชวนคุณมาดูคอนเสิร์ตนะครับบอกเลยว่าเขารักคุณมากๆเพราะมันต้องใช้ความพยายามจริงๆเราไม่มีขายแล้วเราก็แจกนี่อย่างนี้แหละก็คือแบบร่วมสนุกแล้วก็มาลุ้นกันเล่นเกมด้วยกันอะไรอย่างงี้นะครับก็ขอให้มันเป็นเรื่องแบบสนุกสนุกก็แล้วกันอ่ะถ้าได้ก็ได้แต่ถ้าเกิดว่าไม่ได้ก็ติดตามลุ้นกันในช่วงต่อไปแต่ว่าเฟลว่ายังมีโอกาสลุ้นอีกเยอะครับเราเพิ่งแจกไปได้แค่วัน2วันเท่านั้นเอง
2: LifeMade อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดอีเซราแพ้งี้ต้องหมีม่วงดูแลผิวบอบบางอย่างอ่อนโยนจบปัญหาผิวแพ้แห้งแดงระคายจัดเต็มสิทธิ์ลดภาษีกับไทย ESG และ RMF กรุงศรีตัวท็อปเช็คข้อมูลกรุงศรี asset.com
4: Talk

มอบคุณค่าดีๆให้ตัวเองเติมพลังมื้อเช้าด้วยข้าวโอ๊ตแมกกาเรตสุขภาพดีพร้อมลุยทุกวันแลคโตซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากโปเต้ปาปิก้าคอนเน่โปปาคอนเอฟวรี่เดย์กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณต้อนรับเทศกาลเจกับไรทิปธัญพืชพริกไทยเครื่องเทศคัดสรรด้วยความชำนาญในบรรจุภัณฑ์สะอาดถึงครัวคุณยูอีคอฟเฮอร์เบอร์Mouth Spray ดูแลลำคออย่างมั่นใจคัดสรรคุณค่าเพื่อคอคุณหาซื้อได้ที่ร้านขายยาทั่วไปปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โค้ด

0: ินกับโยเกิร์ตกินกับนมกินกับเค้กกินกับอาหารเช้ากินกับโจ๊กกินกับน้ำเต้าหู้นมสดนมหวานนมร้อนนมเย็นสลัดหมูสลัดปลาสลัดไก่ไม่ว่าจะอะไรก็กินกับข้าวโอ๊ตอบแมคการ์แรดได้อร่อย
1: ว้า wow.
0: แถมมีประโยชน์เพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใยไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอล 0% มีเบต้ากลูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตอบแมคการ์แรดไม่เชื่อก็ลองเข้าไปดูที่เพจแมคการ์แรด

0: สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
1: Smiley Request ในช่วงนี้ต้องขอบคุณด้วยนะครับขอบคุณหลายๆเพลงที่ฝากกันเข้ามาขอบคุณธนาคารออมสินด้วยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตครับ
0: โดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลก Ligalos อาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือ Ligalos ของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัขกินได้ทุกวันบอกลาปัญหาพรุบๆโผล่ๆทั้งเชื้อราสีลอกพองชื้นรีโนเวทบ้านทั้งทีเริ่มที่สีรองพื้นเบเยอร์และ
2: แก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้มเม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแก๊สซีม
1: ก็วันนี้มีข้อความส่งเข้ามาจากหลากหลายที่หลากหลายสถานการณ์เลยนะครับคือหลายบ้านก็ยังแห้งๆอยู่เนาะก็ฟังเพลงกันได้เพลินๆแต่ในขณะที่หลายบ้านนอนกันยังมีความสุขมีอีกหลายบ้านที่บ้านน้ำท่วมอยู่ด้วยเหมือนกันนะครับส่งกำลังใจให้ด้วยจากหลากหลายพื้นที่เลยเห็นมีทางหลักสี่ส่งข้อความมาด้วยบอกว่าตอนนี้ที่บ้านนี่เรียงกระสอบทรายรอไว้หน้าบ้านแล้วนะครับรอดูสถานการณ์น้ำก็แล้วกันนะครับคือต้องเฝ้าระวังกันเป็นวันต่อวันเลยทีเดียวบางบ้านก็บอกว่าโหเห็นแล้วก็แบบใจตุ้มๆต่อมๆไม่รู้จะไปต่อยังไงดีแต่ว่าต้องได้นะเราต้องผ่านตรงนี้ไปได้เพียงแต่ว่าเราวางแผนให้ดีถ้าเรามีเวลาในการวางแผนนะครับมีเวลาแพลนใดๆทั้งสิ้นนะครับอ่ะวันนี้มาในช่วง W Track ด้วยเอาเพลงใหม่มาฝากกันครับเพลงนี้ซิงเกิลใหม่จากซีซั่น5ซึ่งกลับมาคราวนี้เขาชวนไมยราบมาร่วมทำเพลงด้วยนะครับทั้งร่วมร้องแล้วก็แต่งท่อนแรปให้ด้วยเพลงนี้ชื่อว่าร้อยคนทักรักคนเก่า

เป็นอะไรกับคนเก่านะร้อยคนทักรักคนเก่านะครับเพลงนี้ซิงเกิลใหม่ล่าสุดจากซีซั่น5ฟีเจอริ่งมายาราบด้วยเช่นเดียวกันนะครับเหมือนที่วันก่อนเห็นคนชอบไปโพสต์ในโซเชียลบอกว่ากินข้าวคนเดียวดูหนังคนเดียวเดินห้างคนเดียวแต่คุย10คน ไม่แล้วความคุย10คนนี่คืออะไรรู้ป่ะคุย10คนแล้วก็ไม่ลงเอยกับใครสักทีนะก็คุยแบบคุยแก้เหงาไปงั้นน่ะแล้วก็ไม่สร้างความสัมพันธ์เพราะมันรู้สึกว่ามันไม่คลิกสักทีละมั้งนะฮะอ่ะเอาใจช่วยกันละกันนะครับหลายๆครั้งเนี่ยเราไม่สามารถตัดสินได้ว่าคนคนนี้คือแค่ดูโปรไฟล์บางคนบอกปัด Tinder ได้ไปหาคู่ออนไลน์เงี้ยมันบอกไม่ได้เลยอ่ะว่าคนคนนี้เขาจะเข้ากับเราได้หรือเปล่าจนกว่าเราจะได้ไปใช้เวลาด้วยกันได้พูดคุยกันอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นโปรไฟล์แบบตรงเช็คลิสต์ทุกอย่างการศึกษาหน้าตารูปร่างอะไรเงี้ยโอ้โหมันใช่เลยแต่พอพูดขึ้นมาคุยกันอย่างเงี้ยแบบทัศนคติคนละเรื่องไปด้วยกันไม่ได้มันก็มีแบบนี้เกิดขึ้นเหมือนกันถึงบอกว่าหลายๆครั้งอ่ะเชื่อมั้ยหลายๆคู่ที่ไปถามมาหรือว่าไปสัมภาษณ์มาเคยคุยด้วยในงานแต่งงานที่เขาลงเอ่ยกันเขาบอกว่าตอนแรกที่เขาเจอกันอ่ะไม่ใช่สเปคเลยไม่ใช่เลยแต่ว่าพอผ่านอะไรมาด้วยกันเนี่ยเขาสึกว่าเอ้ยคนคนนี้ทัศนคติดีจังดูแลครอบครัวดีจังดูแลเราดีจังแล้วก็ต่างคนต่างมีวิธีคิดที่มันแบบว่าคอมพลีเมนต์กันหรือว่าส่งเสริมกันมันก็เลยเกิดขึ้นเรื่องราวแบบนี้เกิดขึ้นได้ด้วยเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นอย่าประมาทคนที่เรารู้สึกว่าอยู่รอบตัวเรามาชอบเราแต่เรารู้สึกว่ายังไม่ใช่สักทีลองให้โอกาสเขาบางทีอาจจะใช่ก็ได้หมดเวลาของเฟซแล้วครับส่งช่วงต่อยกับพี่แบมในช่วงหน้าคืนนี้ถ้าเกิดว่าเฟซยังไม่ทำให้ง่วงก็ลุยเพลงเพราะต่อได้อีกหลายชั่วโมงกับพี่แบมเลยเฟซไปแล้วครับ

0: อาหารแมวกินนกที่1จากญี่ปุ่นเคลือบผงปลาโอแท้หอมอร่อยบำรุงขนสวยด้วยเอ็กซ์ตร้าแซลมอนออยล์และ
1: ทันซึมซับปัสสาวะเล็ดต้องโซฟีแอลหยุดน้อยเรื่องปิดไม่กวนใจใช้โซฟีแอลซึมซับเร็วแห้งสบายโซฟีแอล
2: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่าJobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
3: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB

0: E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: เลือกสิ่งดีๆเป็นความสุขได้พี่อ้อยว่าจริงนะคะเลือกสิ่งดีเป็นความสุขได้ก็แฮปปี้เพราะสิ่งดีๆทำให้ความสุขเพิ่มขึ้นเพราะการเลือกสรรมาให้คุณรับประทานคือความสุขของเราจะนำแอปเปิลไซเดอร์ออร์แกนิกจะสเปรย์ทาขนมปังครีมถั่วลิสงครีมแมคคาเดเมียครีมงาดำครีมอัลมอนด์ยิ่งเลือกดีแฮปปี้ยิ่งมีความสุขพบเราได้ที่ www.happymadefood.com
2: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
3: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
4: Happy Birthday
5: วันเกิด Green Wave ไม่ขออะไร
6: ขอแค่ชวนทุกคนส่งต่อความสุขให้น้องๆด้วยกันนะคะ
5: Green Wave Anniversary Happy Kids Happy Gift
6: Green Wave Anniversary 35ปีชวนพี่ๆใจดีมอบของขวัญให้น้องบุญนิธิเด็กอ่อนในสลัมของเล่นเสริมพัฒนาการเสื้อผ้ารองเท้าผ้าเช็ดตัวนมหรือบริจาคทุนอาหารกลางวันเป็นของขวัญให้น้องอุ่นใจยิ้มได้ตลอดปี
5: พร้อมฉลองด้วยมินิคอนเสิร์ตจากวงเคลียร์สาวๆและโมเมนต์น่ารักน่ารักจากเด็กๆวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายนนี้ที่3ย่านมิตรทาว
6: น์มาเจอกันนะคะเพิ่มเติมคลิก etime.live/
7: 106.5
8: Green Wave เฮ้ยผัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
9: ดี
10: คุณมีกินหื่นไหม
9: ไม่มีเอาพี่อะเต็มเม็ดเหรอ
8: พวกคุณจะทำอะไรกันอะ
11: ขั่วไงถั่วลิสงขั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดไม่ถั่วลิสงคั่วหอมเจียว
8: เคี้ยวมันเต็มเม็ด
11: จากไรทิพย์

0: บทั้งงานปูนไม้เหล็กปูนก่อและกาวลองสักครั้งสั่งเลยที่ร้านค้าตัวแทนสีเบเยอร์ทั่วประเทศสีเบเยอร์ทวินวันลองแล้วรักเลยฉลองครบรอบ65ปีเบเยอร์กรุ๊ป
1: ทุกเช้าที่รีบจะต้องมาพร้อมกับฝนฝนตกอากาศเปลี่ยนอาจทำให้เป็นไข้หวัดคัดจมูกบรรเทาอาการคัดจมูกชั่วคราวจากไข้หวัดด้วยออกซิโนสตัวยาออกซิเมทาโซลีน
2: เองม้าหนึ่งตัวมีสี่ขาแล้วม้าสี่ขามีกี่ตัว
3: เรื่องอื่นเข้าใจยากแต่เรื่องประกันภัยรถยนต์ใครๆก็เข้าใจได้ที่โลตัสมันนี่พลัสเราจะทำให้ประกันภัยรถยนต์เป็นเรื่องง่ายแบ่งจ่ายได้ 0% ทั้งเงินสดหรือผ่านบัตรเครดิตโลตัสคุ้มครองเกินคาดซื้อง่ายเกินใครวางใจโลตัสมันนี่พลัสให้บริการในหน้าประกันภัยโดยบริษัทโลตัสเจเนอเรลอินชูแรนซ์โบรกเกอร์จำกัดผู้เท่าที่จำเป็นและชำระได้ตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 3-15% ต่อปีบัตรเครดิตใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปี
1: ทุกเช้าที่รีบจะต้องมาพร้อมกับฝนฝนตกอากาศเปลี่ยนอาจทำให้เป็นไข้หวัดคัดจมูกบรรเทาอาการคัดจมูกชั่วคราวจากไข้หวัดด้วยออกซิโนสตัวยาออกซิเมทาโซลีน
4: โดย
5: เวลาของ Green News นะคะต้นชั่วโมงแบบนี้ติดตามด้วยกันค่ะกับตินสุที่น่าทองชื่นอินโดนีเซียค่ะมีแผนที่จะขยายพื้นที่เพาะปลูกอ้อยแล้วก็พัฒนาแหล่งวัตถุดิบอื่นสำหรับการผลิตเอทานอลนะคะอย่างเช่นมันสำปะหลังเพื่อรองรับโครงการส่งเสริมการใช้น้ำมันเบนซินผสมเอทานอลในสัดส่วน20%หรือ E20เพราะว่าปริมาณอ้อยที่มีอยู่ในปัจจุบันค่ะบอกว่ามันไม่พอต่อความต้องการวัตถุดิบสำหรับโครงการนี้ค่ะและเพื่อเป็นการรับประกันว่าการผลิตเอทานอลจะไม่ส่งผลกระทบต่อปริมาณน้ำตาลสำหรับการบริโภคในประเทศโดยอินโดนีเซียได้ตั้งเป้าที่จะเพิ่มการใช้เชื้อเพลิงชีวภาพที่ผลิตในประเทศนะคะอย่างเช่นไบโอดีเซล B50 แล้วก็ E20 เพื่อลดการพึ่งพาพลังงานที่ต้องนำเข้าจากต่างประเทศแล้วก็บรรลุความเป็นอิสระด้านพลังงานด้วยค่ะรอบหน้าเรายังเจอกันค่ะคุณผู้ฟังกลับมาติดตามกันต่อต้นชั่วโมงนะคะ

ส่งพี่ดีเจเฟียสกลับบ้านเรียบร้อยแล้วนะคะคุณผู้ฟังบอกว่าวันนี้มาฟังในช่วงท้ายๆอ้าวพี่เฟียสมาอยู่ตอนใกล้ๆเที่ยงคืนได้ยังไงนะคะรู้สึกว่าวันนี้จะสลับเวลากันนะคะระหว่างดีเจพี่เฟียสแล้วก็ดีเจพี่ปอที่นี่เราจะเป็นพี่กันหมดเลยนะเนี่ยเราเรียกกันพี่คนนี้พี่คนนั้นดีเจพี่เป้ดีเจพี่ปอดีเจพี่เฟียสแล้วก็มาถึงช่วงดึกก็ต้องเป็นดีเจพี่แบมนะคะกรีนเวฟนี่เพลงเพราะคุ้มค่ากับการนอนดึกจริงจริงโอ้โหเป็นข้อความที่ส่งเข้ามาในช่วงเริ่มต้นแล้วทำให้ดีเจใจฟูที่สุดในโลกเลยนะคะวันนี้เข้าสู่วันศุกร์แล้วล่ะค่ะ9ตุลาคมนะคะกลับมาทำหน้าที่เปิดเพลงเพราะให้สำหรับคนนอนดึกที่ยังคงอยู่เป็นเพื่อนกันที่นี่ไม่ว่าจะเป็นช่องทางไหนก็ตามฟังกรีนเวฟกันได้2ชั่วโมงเต็มอยู่กับแบมพลาดีสายสวัสดิ์ค่ะ

เป็นหนึ่งเพลงที่เพราะมากๆของพี่ปั่นไพบุญเกียรติเขียวแก้วนะคะอาตูโกรอซอนสู่กลางใจเธอรวมไปถึงเพลงก่อนหน้านั้นที่พี่กบทรงสิทธิ์ร้องเป็นรอบที่เท่าไหร่ในชีวิตเราก็ไม่รู้นะคะเติมไม่เต็มแล้วก็ในคอนเสิร์ตในคราวนี้หลายๆคนคาดหวังว่าจะเห็นพี่กบได้ร้องเพลงนั้นสดๆให้เราได้ฟังกันอีกครั้งหนึ่งค่ะถือว่าเป็นโค้งสุดท้ายแล้วนะคะสำหรับรีมาสเตอร์คอนเสิร์ตเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมตอนนี้ศิลปินทุกคนเข้าห้องซ้อมกันแบบจัดเต็มแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นพี่ดีพี่แต่งพี่เจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวเบิร์ดกะฮาร์ดพี่ตุ๊กวิยดาพี่ปั่นไพบุญเกียรติเขียวแก้วพี่ก้อยสรัญญาแล้วก็พี่กบทรงสิทธิ์ด้วยล่าสุดเห็นทีมงานบอกว่าตอนนี้บัตรเหลือน้อยมากแล้วนะคะเพียง100ใบสุดท้ายเท่านั้นใครที่ยังไม่ได้จับจองรีบเลยค่ะไทยทิเก็ตมาสเตอร์ไทยทิเก็ตเมเจอร์นะคะงานนี้รอฟังเพลงรักปีลึกที่แบบจะเต็มกันมากกว่า50เพลงแน่นอนแบบจุใจกันไปเลยทีมงาน A-Time Showbiz แอบกระซิบว่าจะมีซีนพิเศษที่หาดูยากจากคอนเสิร์ตอื่นไม่ได้ด้วยนะคะจะเป็นซีนอะไรอยากให้คุณได้ไปสัมผัสกันแบบสดๆที่คอนเสิร์ตนี้เท่านั้นชาวปีลึกอย่าลืมไปเจอกันใครที่มีบัตรแล้ววันเสาร์นี้นะคะ10ตุลาคมที่พารากอนฮอลล์เวลาต้องย้ำกันชัดๆอีกครั้งนึงปกติคอนเสิร์ตจะเริ่มช่วงประมาณ 18:00 นแต่ว่าด้วยเพลงที่มากขนาดนั้นรวมไปถึงศิลปินก็จัดเต็มด้วยเวลาขยับขึ้นมาแสดงเร็วขึ้นนะคะในช่วง 4:00 นเย็นเป็นต้นไปติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ทาง A-Time Showbiz ทุกช่องทางเลยค่ะ

ป็นนักร้องอีกคนหนึ่งนะคะที่มีเพลงเพราะคุณผู้ฟังขอกันเข้ามาอยู่บ่อยๆหลายเพลงเลยล่ะค่ะวันนี้มีคนใจตรงกันนะคะอยากฟังเพลงของดาเอนโดฟินแต่ว่ากำลังเล่นเพลงนี้อยู่ก็เลยนึกขึ้นได้ว่ามีอีกหนึ่งเพลงที่ไม่ใช่เวอร์ชันของดาคุณบอกว่าเป็นเวอร์ชันอื่นๆก็ได้

0: โดย Go Wholesale ศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารที่มีความสดใหม่ตลอดเวลาเพื่อผู้ประกอบการและอย่าเฉยกับอาการชาใช้ Rebiford วิตามิน B1 6 12รักษาอาการเหน็บชาจากการขาดวิตามิน B
1: Life Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดอีเซร่าแพ้งี้ต้องหมีม่วงดูแลผิวบอบบางอย่างอ่อนโยนจบปัญหาผิวแพ้แห้งแดงระคายจัดเต็มสิทธิ์ลดภาษีกับไทย ESG และ RMF กรุงศรีตัวท็อปเช็คข้อมูลกรุงศรี asset.com
2: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจากคาตาเลยพี่
3: นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
5: สวัสดีครับผมบิลกิ้นนะครับวันนี้อยากให้ทุกคนลองพูดตามผมหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวน่าดูอีกทีนะหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวน่าดูผมก็อยากจะบอกว่าถุงแชมเปี้ยนหอมทุกกลิ่นพร้อมกลิ่นไม้ไม้ซันชายกลิ่นหอมที่ร่วมดีไซน์โดยบิลกิ้นแถมยังมีถุงหนาทิ้งของหนักของใหญ่รับได้หมดและถุงแชมเปี้ยนรุ่นหูผูกมัดแน่นเหนียวหิ้วง่ายถุงแชมเปี้ยนหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวน่าดู
6: วันเกิด Green Wave ไม่ขออะไร
7: ขอแค่ชวนทุกคนส่งต่อความสุขให้น้องๆด้วยกันนะคะ
6: Green Wave Anniversary Happy Kids Happy Gift
7: Green Wave Anniversary 35ปีชวนพี่ๆใจดีมอบของขวัญให้น้องมูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมของเล่นเสริมพัฒนาการเสื้อผ้ารองเท้าผ้าเช็ดตัวนมหรือบริจาคทุนอาหารกลางวันเป็นของขวัญให้น้องอุ่นใจยิ้มได้ตลอดปี
6: พร้อมฉลองด้วยมินิคอนเสิร์ตจากวงเคลียร์สาวๆและโมเมนต์น่ารักน่ารักจากเด็กๆวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายนนี้ที่3ย่านมิตรทาวน์
7: มาเจอกันนะคะเพิ่มเติมคลิก atime.live/greenwave
8: Smiley Request
0: โดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
9: อ่านข้อความนี้แล้วก็มีความสุขตามไปด้วยนะคะคุณปรมินทร์บอกว่าสุขไหนเล่าจะเท่าสุดสัปดาห์เสาร์อาทิตย์คงมีแพลนที่จะทำอะไรหลายสิ่งหลายอย่างที่ทำให้ตัวเองแฮปปี้นะคะคุณอยากฟังเพลงเพราะเพลงนี้จัดให้เลยในช่วงของ Smiley Request ค่ะแล้วก็ต้องขอบคุณด้วยนะคะธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต

0: โดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลก Ligalos อาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือ Ligalos ของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัข กินได้ทุกวันบอกลาปัญหาพลุบพลุบโผล่โผล่ทั้งเชื้อราสีลอกพองชื้นรีโนเวทบ้านทั้งทีเริ่มที่สีรองพื้นเบเยอร์และ
1: แก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้มเม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแก๊สซีม
2: มาฟังเพลงใหม่ที่เป็นเพลงลึกซึ้งรวมไปถึงมีความอบอุ่นด้วยนะคะน่าจะเป็นบันทึกของความคิดถึงใครบางคนนี่แหละค่ะที่ยังอยู่ในความทรงจำอยู่เสมอคือบางคนอาจจะไม่ได้อยู่ในชีวิตเราอีกต่อไปแต่ว่าทั้งเรื่องราวทั้งช่วงเวลาดีๆที่เคยมีร่วมกันมันก็น่าจะชัดอยู่ในความทรงจำนะคะเพลงนี้อาจจะทำให้คุณคิดถึงใครบางคนที่ไม่ได้อยู่ในชีวิตเราแล้วแต่ว่าเราเรียนรู้ที่จะเก็บคนคนนั้นเอาไว้ในพื้นที่ที่สวยงามที่สุดของหัวใจค่ะนี่คือเพลงใหม่ของศิลปินป๊อปอินดี้นะคะที่เขามาพร้อมกับเสียงอบอุ่นอบอุ่นเขาชื่อว่าแพทริกโนเอลเพลงนี้ชื่อว่าความทรงจำที่ดีที่สุด

0: ดาวน์โหลดแอป A-Time ฟังฟินสู่การฟัง Green Wave ที่เพราะที่สุดคุณภาพเสียงดีที่สุดในระบบ Premium HD ดาวน์โหลดฟรีที่ App Store และ Play Store โดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้โลตัสมันนี่พลัสประกันภัยรถเข้าใจง่ายแบ่งจ่าย 0% บ้านละส่วนแฟร์23ตุลาถึง1พฤศจิกายน Impact เมืองทองและอาหารแมวคานิว่า
1: ใครที่อยากจะเข้าไปอยู่ในค่ำคืนสุด Exclusive ของ Cover Night Live ETC The Parkinson นะคะอย่าลืมลงทะเบียนให้เรียบร้อยแหมช่วงที่ผ่านมา DJ Fierce ก็บอกว่าโอ้โหผู้ฟังที่ร่วมสนุกกันเยอะมากจริงๆนะคะถึงแม้ว่าเวลาจะใกล้เที่ยงคืนแต่ก็ลุ้นกันสุดตัวเลยเพื่อที่จะลุ้นบัตรไปดูคอนเสิร์ตฟรีกับเรานะคะทาง 106.5 FM ก็ต้องบอกว่าสัปดาห์หน้าเราจะมีแจกกันเป็นทีมด้วยนะคะตามกติกากันได้เลยในวันอาทิตย์หน้าเดี๋ยวเอามาบอกกันแต่เช่นเคยว่าช่วงดึกอาจจะไม่มีแจกแต่จะมาบอกกันล่วงหน้านะคะว่ากติกาเป็นยังไงแต่วันนี้ก็ติดตามการแจกบัตรกันได้อีก5ช่วงดีเจเหมือนเดิมเริ่มต้นช่วงแรกกับดีเจพี่เป้ค่ะ

0: โดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้โลตัสมันนี่พลัสคุ้มครองให้ครบประกันภัยรถเข้าใจง่ายแบ่งจ่ายได้ 0% วางใจโลตัสมันนี่พลัสงานใหญ่ส่งท้ายปีบ้านและสวนแฟร์23ตุลาถึง1พฤศจิกนี้ Impact เมืองทองลงทะเบียนรับแก้วฟรีและอาหารแมวคานิวา
1: ใครที่ยังไม่ง่วงนะคะเดี๋ยวชั่วโมงหน้าเราไปกันต่อกับเพลงเพราะเยอะมากในชั่วโมงใหม่ช่วงเวลาของ DJ Playlist นะคะยังคงอยู่กับ DJ แบมที่ Green Wave ถึงตี 2 ค่ะ

0: คนผ่อนตรงเก่งนะเก่งที่รับจ้างจูงนอนโอ้โหเป็นฝูงเลย
1: เก่งที่ขับรถดึก
0: ๆเก่งที่ทำโน่นทำนี่ทำนั่นทำโน่นทำนี่เก่งจนเหนื่อยCar for Cash พร้อมใช้อยากให้คนเก่งเหนื่อยน้อยลงด้วยดอกเบี้ย 9.99% ต่อปี wow. รถยนต์บิ๊กไบค์ปีไหนก็ได้เรทเดียว mm-hmm. พร้อมสุขบวกกว่า 16,500 บาทกู้เท่าที่จะเป็นและชำระคืนไหว Car for Cash พร้อมใช้รถยนต์และบิ๊กไบค์อัตราดอกเบี้ยแบบต้นลดดอก 9.99% ต่อปีเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดสมัคร Car for Cash พร้อมใช้โทร027407400
2: วิธี Save Energy แบบ
3: สวัสดีครับผมเจมส์เรืองศักดิ์นะครับผมคิดว่าวันนี้ในการดูแลโลกไม่ใช่เรื่องของใครคนใดคนหนึ่งนะทุกคนจะต้องทำคนละเล็กคนละน้อยประชากรในโลกทำพร้อมๆกันเนี่ยมันจะสามารถเปลี่ยนแปลงโลกได้เอาเรื่องง่ายที่สุดเลยครับการลดใช้พลาสติกในโลกใบนี้นะครับเราเลี่ยงไม่ได้ที่จะใช้เพราะมันจำเป็นใช่ไหมครับแต่เราใช้ให้ประหยัดที่สุดถุงสามารถใช้ซ้ำได้ใช้ครับหรือถ้าไม่ต้องใช้ได้เช่นไปซื้อของที่ซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับถือถุงผ้าไปเราสามารถลดใช้ได้แต่ละวันได้ผมเชื่อเลยครับว่าถ้าทำทุกวันทุกครอบครัวและทั้งโลกพร้อมกันเนี่ยโลกดีขึ้นแน่นอนและนี่คือวิธีการดูแลโลกฉบับของเจมส์เรืองศักดิ์ครับ
2: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับ Green News โดย iHerb ยาอมสมุนไพรบรรเทาอาการไอขับเสมหะและ The Goodie ดีหมาแมวมัมแล้วแฮปปี
4: ้เวลาของ Green News นะคะมารออยู่แล้วค่ะกับตินสุที่น่าทองชื่นกระทรวงพาณิชย์ของจีนค่ะบอกว่าได้เริ่มกระบวนการสอบสวนการทุ่มตลาดเกี่ยวกับการนำเข้าสารพาราไนโตรโทลูอีนจากสหภาพยุโรปหรือ EU แล้วหลังจากที่บริษัทของจีน2แห่งได้ยื่นคำร้องร่วมกันในนามอุตสาหกรรมผู้ผลิตสารนี้นะคะเมื่อวันที่14กันยายนที่ผ่านมาโดยมีหลักฐานเบื้องต้นแสดงให้เห็นค่ะว่า EU เนี่ยใช้กลยุทธ์การทุ่มตลาดด้วยราคานำเข้าที่ต่ำผิดปกติเพื่อที่จะขยายส่วนแบ่งทางตลาดในจีนแล้วก็ราคาสินค้าที่นำเข้าจาก EU ยังลดลงเกือบร้อยละ60ในช่วงระหว่างปี2565ถึง2568โดยกระบวนการสอบสวนในเรื่องนี้มีขึ้นท่ามกลางความตึงเครียดทางการค้าระหว่างจีนแล้วก็ EU นะคะซึ่งต่างฝ่ายต่างก็ตอบโต้ด้วยมาตรการทุ่มตลาดแล้วก็มาตรการเยียวยาทางการค้าเพื่อที่จะโจมตีสินค้าของอีกฝ่ายอย่างต่อเนื่องค่ะช่วงหน้ายังติดตามกันเหมือนเดิมต้นชั่วโมงกลับมาพร้อมกับ Green Update นะคะ
2: Green News โดยถ้าไอต้องไอเหิบยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไรต้องไอเหิบและ The Goodie มัมแล้วแฮปปี้อาหารหมาแมวคุณภาพดีๆช้อปง่ายใกล้คุณได้ที่ Pet Shop ห้างชั้นนำและออนไลน์
5: DJ Playlist 55 Minutes DJ Bam

เข้าสู่เดือนตุลาคมแล้วนะคะหลายพื้นที่ในประเทศไทยก็เริ่มที่จะสัมผัสอากาศเย็นๆลมหนาวที่เริ่มมาอย่างข้อความนี้บอกว่าคืนนี้ที่น่านอากาศเย็นแล้วนะคะก่อนนอนคืนนี้ก็เลยนึกถึงลมหนาวจาก T43 รวมไปถึงอีกหนึ่งข้อความที่บอกว่าน่าจะไปพักร้อนนะคะที่อากาศเมืองหนาวรู้สึกว่ายังกอบโกยความหนาวไม่พอเลยวันนี้ต้องขึ้นเครื่องกลับไทยแล้วเดินทางปลอดภัยนะคะ

Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป Airtime ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลกอาหารแมวกินนกที่1จากญี่ปุ่นเคลือบผงปลาโอแท้หอมอร่อยบำรุงขนสวยด้วยเอ็กซ์ตร้าแซลมอนออยล์และ

Request. โดย73ปีทอส Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB ลองเลยสีเบเยอร์2 in 1ครบทุกงานปูนไม้เหล็กง่ายประหยัดจบงานไวได้คุณภาพการันตีลองแล้วรักเลยจะขับรถตรวจมะเร็งหรือไปเที่ยวก็อย่าเสี่ยงโดยไม่มีจริงโจ้เช็คเบี้ยประกันเลยที่รู้ใจประกันภัยลีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือลีกาลอสของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัข กินได้ทุกวัน

0: มันก็เป็นช่วงเวลาที่หลายๆคนอาจจะยังรู้สึกไม่แน่ใจนะคะประสบการณ์คงไม่ต่างกันกับความสัมพันธ์ที่อาจจะไม่ชัวร์เหมือนกันนะคะว่าเอ๊จะไปต่อดีหรือเปล่าไม่ชัวร์ว่าคนนี้จะ green flag หรือว่า red flag เหมือนกับครั้งที่ผ่านๆมาหรือเปล่านะ
1: Green Wave 106.5 FM

0: แต่ที่นี่ไม่ว่าจะกลางวันกลางคืนเราก็เสิร์ฟเพลงเพราะให้คุณได้ฟังกันนะคะครบถ้วนค่ะในชั่วโมงนี้ DJ Playlist กับ DJ Bam
1: DJ Playlist 55 minutes โดยพลังดีๆที่เจิดจ้าทุกเรื่องไฟฟ้านึกถึง MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณประกันรถตัวตึงนึกถึงธนชาตประกันภัยเคลมไวอู่เยอะโทร1519Life Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดอีเซราแพ้งี้ต้องหมีม่วงดูแลผิวบอบบางอย่างอ่อนโยนจบปัญหาผิวแพ้แห้งแดงระคายจัดเต็มสิทธิ์ลดภาษีกับไทย ESG และ RMF กรุงศรีตัวท็อปเช็คข้อมูลกรุงศรี asset.com
2: Green Wave Anniversary Happy Kids Happy Gift
0: คุณผู้ฟังเคยรู้สึกไหมคะว่าเวลาเราให้ของขวัญใครสักคนหนึ่งเนี่ยความสุขไม่ได้อยู่ที่ของชิ้นนั้นนะคะแต่ว่ามันอยู่ตอนที่เราเห็นรอยยิ้มของคนที่เขาได้รับมากกว่านะคะอยากจะชวนทุกคนมาแบ่งปันรอยยิ้มแบบนี้ไปด้วยกันในงานวันเกิดครบรอบ35ปีในปีนี้ของ Green Wave นี่แหละค่ะ Green Wave Anniversary Happy Kids Happy Gift นะคะเลือกของขวัญชิ้นใหม่มาคนละชิ้นมามอบให้กับน้องๆจากมูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมไม่ว่าจะเป็นรองเท้าผ้าเช็ดตัวเสื้อผ้าเด็กนะฮะเป็นชุดใหม่ๆหรือใครที่อยากจะซื้อของเล่นเสริมพัฒนาการให้น้องๆก็ได้นมผงสูตร1สูตร2อันนี้จำเป็นมากๆเลยนะคะแล้วก็ต้องการด่วนและในวันนั้นเราก็จะมีงานที่เรียกว่าทำให้หัวใจมีความสุขเพิ่มขึ้นนะคะเพราะว่ามีมินิคอนเสิร์ตจากวงเคลียร์แล้วก็พี่ๆสาวๆด้วยนะคะสเปเชียลเพอร์ฟอร์แมนซ์และโมเมนต์น่ารักๆจากน้องๆค่ะใครอยากไปงานนี้ฟรีเดินทางกันมาได้เลยนะคะที่3ย่านมิตรทาวน์ตั้งแต่บ่ายโมงตรงเป็นต้นไปวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายนใครที่ไม่สะดวกที่จะเตรียมของขวัญมาเราก็มีให้คุณได้ไปสมทบทุนอาหารกลางวันให้กับน้องๆได้เหมือนกันนะคะวันเกิดปีนี้ไม่ต้องการของขวัญเยอะค่ะแต่อยากจะชวนคุณมาเป็นส่วนหนึ่งของรอยยิ้มเล็กๆที่มีความหมายด้วยกันกับเด็กๆนะคะ
2: Green Wave Anniversary Happy Kids Happy Gift
0: ชีวิตดีๆเราไม่จำเป็นต้องให้ใครมาการันตีหรือว่ารับรองนะคะเรามีความสุขได้ด้วยตัวเองค่ะที่ไหนมีความสุขหรือตรงไหนเราอยู่แล้วมีความสุขเอาตัวเองไปอยู่ตรงนั้นค่ะเสาร์อาทิตย์นะคะไม่เจอกันมีเพลงเพราะในช่วงเวลาของ Music Day ให้ได้ติดตามทั้งช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์เลยนะคะเจอกันกับ DJ Bam เริ่มต้นคนแรกในสัปดาห์ใหม่เที่ยงคืนจนถึงตี2นะคะคืนนี้ใครที่ยังไม่ได้ฟังเพลงเพราะเพลงไหนที่ขอไว้เดี๋ยวเอาไปวางไว้ให้ในช่วงหลังตี2หลังกรีนอัปเดตจากคุณสุทินาทองชื่นนะคะคืนนี้ขอบคุณมากๆสำหรับการติดตามค่ะ
3: เมื่อ2วงดนตรีกรุ๊ปจัดระดับประเทศโคจรมาอยู่บนเวทีเดียวกันวงหนึ่งโดดเด่นด้วยความละเมียดและชั้นเชิงทางดนตรีอีกวงเปี่ยมด้วยกรุ๊ปและจังหวะที่ชวนขยับตามสองวงดนตรีสองเคมีกับหนึ่งค่ำคืนสุดพิเศษที่จะเปลี่ยนทุกเพลงฮิตให้กลายเป็น cover version ที่เท่ที่สุดใหม่ที่สุดและสนุกที่สุด
4: Cover Night Live
3: ETC The Parkinson การันตีความเพราะตั้งแต่โน้ตแรกจนถึงโน้ตสุดท้าย29พฤศจิกายนโรงละครอักษรา King Power ลุ้นบัตรฟรี Green Wave 106.5 FM เพิ่มเติม atime.live/greenwave
1: โดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้ Lotus Money Plus ประกันภัยรถเข้าใจง่ายแบ่งจ่าย 0% บ้านละส่วนแฟร์23ตุลาถึง1พฤศจิกายน Impact เมืองทองและอาหารแมวคานิว่า
3: คนรู้ใจแมวแค่นี้ว่า Green Update
1: โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆนึกถึงยาคุณภาพนึกถึงยาชุมชนเภสัชกรรม
5: ยังคงติดตามด้วยกันต่อนะคะเวลาของ Green Update กับตินสุทินาทองชื่นศูนย์เฮอริเคนแห่งชาติของสหรัฐค่ะก็เปิดข้อมูลบอกว่าพายุโซนร้อนอิซาเยสก่อตัวขึ้นนอกชายฝั่งตะวันออกของเม็กซิโกโดยคาดว่าจะมีโอกาสกลายเป็นเฮอริเคนก่อนที่จะเคลื่อนตัวขึ้นชายฝั่งอ่าวเม็กซิโกภายในช่วงปลายสัปดาห์นี้ล่ะค่ะซึ่งทางศูนย์ก็เตือนนะคะว่าจะเกิดผลกระทบที่เป็นอันตรายแล้วก็อาจจะ ถึงขั้นคุกคามชีวิตที่อยู่ตามแนวชายฝั่งอ่าวเม็กซิโกตอนเหนือตั้งแต่วันศุกร์ต่อเนื่องไปจนถึงช่วงสุดสัปดาห์ทางด้านผู้ว่าการรัฐฟลอริดานะคะก็ได้ประกาศภาวะฉุกเฉินในพื้นที่มากกว่า1ใน3ของมณฑลทั่วรัฐเพื่อเตรียมพร้อมรับมือผลกระทบจากพายุซึ่งถ้าเกิดว่าพายุเนี่ยพัฒนาเป็นเฮอริเคนตามคาดอิซาเอสนะคะอาจจะสร้างสถิติเป็นเฮอริเคนลูกแรกของฤดูที่ก่อตัวช้าที่สุดในรอบ121ปีค่ะเรายังเจอกันอยู่นะคุณผู้ฟังรอบหน้าต้นชั่วโมงเดี๋ยวกลับมานะคะ Green
1: Update โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวผลิตจากหอยนางรมแท้กลิ่นหอมอร่อยคู่ครัวไทยกว่า40ปีและ

ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟินชัดใสระดับ Premium HD

0: ไลฟ์เมดอาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดอิสราแพ้งี้ต้องหมีม่วงดูแลผิวบอบบางอย่างอ่อนโยนจบปัญหาผิวแพ้แห้งแดงระคายจัดเต็มสิทธิ์ลดภาษีกับไทย ESG และ RMF กรุงศรีตัวท็อปเช็คข้อมูลกรุงศรี asset.com 1 2 3
1: 4 Airtime Showbiz พาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concert พบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเบิร์ดกะฮาร์ดปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงสิทธิ์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ไทยทิกเก็ตเมเจอร
2: ์สนับสนุนโดยดีน่านมถั่วเหลือง It's that good เลือกดื่มสิ่งดีๆมันต้องดีน่า Air Carrier Beyond X แอร์นวัตกรรมดีไซน์จากไม้มากกว่าดีไซน์คือความใส่ใจที่เหนือกว่าถุงขยะแชมเปี้ยนหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวหน้าดูถุงหอมกลิ่นใหม่My Sunshine กลิ่นหอมร่วมดีไซน์โดยบิวกิ้นอาทิตย์อมฤตสมุนไพรสกัดระดับสากลเพราะสุขที่สุดคือสุขภาพดี

0: พื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
1: พอรู้ว่าอายุยิ่งเยอะยิ่งสร้างโคคิวเทนน้อยลงใช่ไหมครับเลยทำให้ร่างกายเราเนี่ยอ่อมง่ายเพลียบ่อยผมนี่รีบไปหาข้อมูลเลยว่าอาหารอะไรที่จะช่วยเติมโคคิวเทนได้บ้าง
0: แล้วเจออะไรบ้างล่ะคะพี่โบ
1: เขาบอกว่าอาหารที่มีโคคิวเทนสูงที่สุดนะครับจะอยู่ในกลุ่มเครื่องในสัตว์รองลงมาก็คือเนื้อแดงแต่หมอก็เคยบอกใช่ไหมครับว่ากินมากไปก็ไม่ดีอ่ะ
0: ถูกต้องค่ะเผลอๆก่อนจะได้โคเอนไซม์คิวเทนอาจจะได้ไขมันอิ่มตัวกับคอเลสเตอรอลแถมมาด้วยนะคะทริคง่ายๆแค่สลับไปเน้นปลาทะเลไขมันดีอย่างแซลมอนซาบะหรือฝั่งที่กินพืชถั่วเปลือกแข็งอะโวคาโดบล็อกเคอรี่ควบคู่ไปกับการทานอาหารที่หลากหลายแค่นี้ก็ช่วยให้ร่างกายสามารถสร้างแล้วก็รักษาโคเอนไซม์คิวเทนไว้ใช้ได้ยาวๆแล้วค่ะ
2: เพื่อนเป็นหมอ
3: โดยสมองไบรท์คิดไวไม่อ่อมกับโปรทิวา ยูบิควินอล โคคิวเทน พลัส บีคอมเพล็กซ์มีจำหน่าย

0: โดยยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบแสบร้อนกลางอกกรดไหลย้อนเลือกอะโมจินเจลฉลากม่วงฟ้าน
1: ี่คือเวลาของ Green News นะคะยังคงมีให้ติดตามกันอยู่ค่ะกับดินสุทินาทองชื่นองค์การอนามัยโลกค่ะแล้วก็ทางการเคนยากำลังทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดนะคะเพื่อยกระดับมาตรการควบคุมโรคให้เข้มงวดมากขึ้นหลังจากทางการเคนยายืนยันพบคนติดเชื้อไวรัสอีโบลารายแรกซึ่งเป็นชาวเคนยาเนี่ยแหละค่ะที่เดินทางมาจากดีอาร์คองโกแล้วก็เสียชีวิตที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งนะคะในกรุงไนโรบีเมืองหลวงของเคนยาเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาค่ะโดยองค์การอนามัยโลกแล้วก็ทางการเคนยาได้ประสานงานด้านการสอบสวนโรครวมทั้งติดตามแล้วก็จัดทำบัญชีรายชื่อคนที่สัมผัสใกล้ชิดกับคนที่ติดเชื้อรายนี้ซึ่งทางการเคนยาได้เดินหน้ามาตรการสำคัญนะคะในการควบคุมโรคแล้วก็สิ่งสำคัญเร่งด่วนในเวลานี้ก็คือการเร่งตรวจหาผู้ที่ติดเชื้อเพิ่มโดยเร็วก่อนที่เชื้อจะแพร่กระจายเป็นวงกว้างค่ะเดี๋ยวกลับมานะคุณผู้ฟังรอบหน้ายังติดตามได้อีกชั่วโมงเดียวนะคะ
0: โดยเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นอโมจินเจลแสบร้อนกลางอกกรดไหลย้อนจุกเสียดแน่นท้องอาหารไม่ย่อยเลือกอโมจินเจลฉลากม่วงฟ้า

Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป Airtime ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก

โยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้โลตัสมันนี่พลัสประกันภัยรถเข้าใจง่ายแบ่งจ่าย 0% บ้านและสวนแฟร์23 ตุลาถึง 1 พฤศจิกายน อิมแพคเมืองทองและ

ดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้โลตัสมันนี่พลัสคุ้มครองให้ครบประกันภัยรถเข้าใจง่ายแบ่งจ่ายได้ 0% วางใจโลตัสมันนี่พลัสงานใหญ่ส่งท้ายปีบ้านและสวนแฟร์23ตุลาถึง1พฤศจิกนี้ Impact เมืองทองลงทะเบียนรับแก้วฟรีและ

0: ิ่งกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
1: ช่วงนี้คิดงานไม่ค่อยออกสมองมันอืดๆร่างกายมันก็อ่อมๆมาหมอเพื่อน
0: อาการนี้เกิดจากพลังงานระดับเซลล์ฟื้นตัวไม่ทันค่ะแคนวัยทำงานเป็นกันเยอะมากมักจะเกิดจากการทำงานหนักพักผ่อนน้อยบางวันเหมือนพักผ่อนเต็มที่แต่ตื่นมาก็ยังไม่หายถ้าอยากให้สมองไบรท์ไม่อ่อมก็ต้องดูแลพลังงานตั้งแต่ระดับเซลล์ค่ะหรือสามารถเสริมด้วยพวกวิตามิน B โคเอนไซม์ Q10 ก็จะช่วยสนับสนุนให้เซลล์ขุมพลังงานหรือไมโทคอนเดรียสร้างพลังงานของเซลล์ได้ดีขึ้นดูแลระบบประสาททำงานได้เต็มประสิทธิภาพค่ะ
1: ตอนนี้แคนเองก็พยายามปรับไลฟ์สไตล์ควบคู่ไปกับการทานอาหารเสริมครับเนี่ยเพิ่งไปจัดมาเลยเป็นCoQ10รูปแบบ Ubiquinol ซึ่งเป็นแอคทีฟฟอร์มครับที่ร่างกายเนี่ยพร้อมนำไปใช้สร้างพลังงานตัวนี้มีวิตามิน B คอมเพล็กซ์มาให้ด้วยตอบโจทย์คนทำงานหนักใช้สมองเยอะเลยครับ
2: เพื่อนเป็นหมอ
3: โดยสมองไบรท์คิดไวไม่อ่อมกับโปรทิวา Ubiquinol CoQ10 Plus B Complex มีจำหน่ายแล้ววันนี้

Life Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดอีเซราแพ้งี้ต้องหมีม่วงดูแลผิวบอบบางอย่างอ่อนโยนจบปัญหาผิวแพ้แห้งแดงระคายจัดเต็มสิทธิ์ลดภาษีกับไทย ESG และ RMF กรุงศรีตัวท็อปเช็คข้อมูลกรุงศรีแอสเซท.com

เวลาของ Green News นะคะเราติดตามกันต่อค่ะกับดินสุทธินาถทองชื่นมีรายงานนะคะโวเกอร์เตอร์ค่ะซึ่งเป็นข้าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติได้เปิดข้อมูลเกี่ยวกับวิกฤตความรุนแรงจากกลุ่มอาชญากรรมในเฮติซึ่งปีนี้นะคะมีประชาชนชาวเฮติอย่างน้อย 5,700 รายเสียชีวิตและบาดเจ็บขณะที่ผู้หญิงและก็เด็กผู้หญิงต้องตกเป็นเหยื่อความรุนแรงทางเพศมากกว่า 1,000 รายรวมถึงเหตุการณ์ลักพาตัวอีก230ครั้งถึงแม้ว่ากองกำลังปราบปรามของสหประชาชาติจะสามารถจำกัดขอบเขตปฏิบัติการของกลุ่มอาชญากรรมได้แต่ว่ากลุ่มเหล่านี้ยังคงขยายอิทธิพลอย่างต่อเนื่องซึ่งทางสหประชาชาติก็เน้นย้ำนะคะว่ากำลังพลของกองกำลังปราบปรามกลุ่มอาชญากรรมของสหประชาชาติที่ส่งไปประจำการในเฮติมีจำนวนไม่เพียงพอโดยมีเป้าหมายที่ 5,500 นายแต่ว่าปัจจุบันนี้มีเพียงแค่ 1,500 นายเท่านั้นค่ะช่วงหน้าส่งข่าวเหมือนเดิมค่ะคุณผู้ฟังต้นชั่วโมงติดตามด้วยกันนะคะ

ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟินชัดใสระดับ Premium HD

ดาวน์โหลดแอป A-Time ฟังฟินสู่การฟัง Green Wave ที่เพราะที่สุดคุณภาพเสียงดีที่สุดในระบบพรีเมียม HD ดาวน์โหลดฟรีที่ App Store และ Play Store

0: Green Wave Anniversary Happy Kids Happy Gift
1: วันเกิด Green Wave ของเราปีนี้ครบรอบ35ปีแล้วนะคะแอบเมานิดนึงปีนี้เนี่ยพวกเราดีเจคุยกันว่าวันเกิดทั้งทีอยากได้ของขวัญเหมือนกันนะแต่ขอเป็นของขวัญให้กับน้องๆนะคะในมูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมแทนพวกเราเลยใครกำลังคิดว่าจะเลือกอะไรดีก็มีทั้งของเล่นเสริมพัฒนาการค่ะนมเสื้อผ้าเด็กรองเท้าหรือว่าผ้าเช็ดตัวเลือกมาอย่างละนิดอย่างละชิ้นก็มีความหมายแล้วหรือถ้าไม่สะดวกเตรียมของขวัญก็ร่วมสมทบทุนอาหารกลางวันให้กับน้องๆได้เหมือนกันนะคะแล้วก็ถือของขวัญมาเจอกันในงานนี้เลย Green Wave Anniversary Happy Kids Happy Gift ค่ะวันที่15พฤศจิกายนตั้งแต่บ่ายโมงเป็นต้นไปที่3ย่านมิตรทาวน์นะคะมีทั้งเคลียร์และสาวสาวสาวพร้อมโมเมนต์น่ารักน่ารักจากน้องๆด้วยวันเกิด Green Wave ปีนี้มาช่วยกันเปลี่ยนคำว่าสุขสันต์วันเกิดให้กลายเป็นสุขสันต์ที่ได้ให้ไปด้วยกันนะคะ
0: Green Wave Anniversary Happy Kids Happy Gift Green Wave Life Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดอิสราแพ้งี้ต้องหมีม่วงดูแลผิวบอบบางอย่างอ่อนโยนจบปัญหาผิวแพ้แห้งแดงระคายจัดเต็มสิทธิ์ลดภาษีกับไทย ESG และ RMF กรุงศรีตัวท็อปเช็คข้อมูลกรุงศรี asset.com
2: ถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด Music Day รู้สึกดีกับเพลงดีๆต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย์โดยมองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือเนื้อแท้เต็มคำกรุงแท้ประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวว
3: ิธี Safe Energy แบบ
4: สวัสดีครับพวกเราลองฟองครับ
5: สำหรับออนก็จะมีเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะคะสำหรับสาวๆที่ไม่อยากเปิดแอร์หนาวมากนะคะที่สระผมก่อนนอนผมเรามีความชื้นนิดนึงเนี่ยมันจะดึงความร้อนออกจากตัวแล้วเราจะเย็นนอนหลับสบายค่ะ
4: ตอนเราไปกลับบ้านใช่ไหมสองสามทุ่มเราก็จะเปิดแอร์นะอุณหภูมิก็18-20อะไรเงี้ยพอก่อนนอนปุ๊บปิดแอร์เลยครับนะความเย็นก็จะอยู่กับเราจนถึงเช้าเราเรียกว่าพีคูล
6: มีใครที่ไปด้วยกันในจุดหมายเดียวกันหลายๆคนเราก็ไปนัดแนะกันกับเพื่อนๆก็ช่วยประหยัดได้นะครับ
4: ทุกคนช่วยนิดหน่อยแล้วรวมกันก็จะมีผลให้กับโลกใบนี้นะครับกลับมาเขียวอีกครั้งได้แน่นอนครับ
2: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับ
7: เมื่อ2วงดนตรีกรุ๊ปจัดระดับประเทศโคจรมาอยู่บนเวทีเดียวกันวงหนึ่งโดดเด่นด้วยความละเมียดและชั้นเชิงทางดนตรีอีกวงเปี่ยมด้วยกรูฟและจังหวะที่ชวนขยับตามสองวงดนตรีสองเคมีกับหนึ่งค่ำคืนสุดพิเศษที่จะเปลี่ยนทุกเพลงฮิตให้กลายเป็น cover version ที่เท่ที่สุดใหม่ที่สุดและสนุกที่สุด
8: Cover Night Live
7: ETC The Parkinson การันตีความเพราะตั้งแต่โน้ตแรกจนถึงโน้ตสุดท้าย29พฤศจิกายนโรงละครอักษรา King Power ลุ้นบัตรฟรี Green Wave 106.5 FM เพิ่มเติม atime.live/greenwave
2: โดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้ Lotus Money Plus ประกันภัยรถเข้าใจง่ายแบ่งจ่าย 0% บ้านและสวนแฟร์23ตุลาถึง1พฤศจิกายน Impact เมืองทองและอาหารแมวคานิว่าโดย iHerb ยาอมสมุนไพรบรรเทาอาการไอขับเสมหะและ The Goodie ดีหมาแมวมัมแล้วแฮปปี้
9: มารออยู่แล้วค่ะดิฉันสุทินาทองชื่นและเวลาของ Green News ด้วยนะคะธนาคารกลางของอินเดียค่ะมีมติปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.25 ไปสู่ระดับร้อยละ 5.50 หลังจากคณะกรรมการนโยบายการเงิน6คนมีมติเป็นเอกฉันท์ซึ่งถือเป็นการขึ้นอัตราดอกเบี้ยเป็นครั้งแรกในรอบ3ปีเพื่อควบคุมราคาสินค้าที่พุ่งสูงขึ้นแล้วก็เสริมสร้างเสถียรภาพของค่าเงินอินเดียค่ะคือความเคลื่อนไหวในเรื่องนี้มีขึ้นนะคะหลังจากที่อัตราเงินเฟ้อค้าปลีกในอินเดียเพิ่มขึ้นไปแตะร้อยละ 4.8 ในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาแล้วก็สูงกว่าเป้าหมายของธนาคารกลางอินเดียที่ร้อยละ 4ท่ามกลางต้นทุนการนำเข้าพลังงานเชื้อเพลิงที่สูงขึ้นจากความขัดแย้งในตะวันออกกลางรวมถึงการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศด้วยนะคะที่อาจจะส่งผลให้ราคาอาหารพุ่งสูงขึ้นค่ะรอบหน้าเราเจอกันนะคุณผู้ฟังกับเวลาของ Green Update นะคะ
2: Green News โดยถ้าไอต้องไอเหิบยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไหร่ต้องไอเหิบและ The Goodie มัมแล้วแฮปปี้อาหารหมาแมวคุณภาพดีๆช็อปง่ายใกล้คุณได้ที่เพชช็อปห้างชั้นนำและออนไลน์

วันศุกร์อีกแล้วครับเมื่อวานนี้ฟ้าใสใสนะฮะวันนี้เป็นยังไงกันบ้างแต่ผมทักแรงไหมล่ะกับเพลงนี้ครับ Tree Man Down นะครับกับความคิดถึงที่ฉันได้เคยส่งไปในคืนที่ฝนโปรยลงมาเช้านี้แห้งดีหรือว่ามีฝนจ้ะ

0: วันนี้ผมใส่ความหลากหลายลงไปให้กับคัสเซ็ตคลับสักนิดนึงครับอาจจะไม่ได้แบบร้อยเรียงแบบสมบูรณ์มากๆคิดว่าจะมีจังหวะบ้างแล้วก็สโลว์ดาวน์บ้างแล้วก็สดใสบ้างเหมือนกับหลายข้อความที่ส่งมาเนี่ยเช้านี้บางที่แห้งนะฮะบางที่บอกฝนตกโปรยๆอยู่นะครับก็ไม่ว่าจะยังไงครับในทุกๆอารมณ์ในทุกๆสิ่งที่เราเจอกันอยู่ในแต่ละคนอาจจะมีเช้าที่ไม่เหมือนกันแต่เรามีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันคือเราอยู่ด้วยกันนะครับ
1: Green Wave 106.5 FM

้าเป็นสีก็คงจะเป็นสีที่ค่อนข้างจะสว่างสว่างซะหน่อยครับผมเติมอีกสักเพลงแล้วกันมีคนอยากฟังเพลงนี้สำหรับผมเป็นเพลงให้กำลังใจมากๆเลยนะฮะในอีกรูปแบบหนึ่งจากดาโดฟินครับอาจจะไม่ได้แบบสู้สิสู้สิแต่บอกให้รู้ว่าไม่ได้อยู่คนเดียวนะซึ่งบางทีเราต้องการแค่นั้นเอง

0: Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป Airtime ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลกLife Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดอิสราแพ้งี้ต้องหมีม่วงดูแลผิวบอบบางอย่างอ่อนโยนจบปัญหาผิวแพ้แห้งแดงระคายจัดเต็มสิทธิ์ลดภาษีกับไทย ESG และ RMF กรุงศรีตัวท็อปเช็คข้อมูลกรุงศรี asset.com
1: ปวดหัวเรื่องบินค่าไฟหายจำวันจ่ายไม่ได้ไฟดับไม่รู้จะบอกใครเจิดจ้ามาแล้วให้ MEA e-service พลังดีๆที่เจิดจ้าจัดให้เลยจะเจิดจ่ายบินค่าไฟง่ายๆคลิกแอป MEA Smart Life จะเจิดแจ้งไฟดับหรือรับข่าวสารทักไลน์ MEA Connect หรือจะเจิดจบทุกงานบริการไฟฟ้าเข้าเว็บ mea.or.th เลย MEA e-service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ
2: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้

0: เลือก Life Made Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรด Life Made เพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย
1: เร่งรีบตอนนี
2: ้เกสรบัวหลวง
1: ดอกสารพี
2: ดอกพิกุล
1: ดอกมะลิและอื่นๆรวมกันเป็นยาหอมเทพจิตรา5หมาแก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ดหรือละลายกับน้ำสูบยาหอมเทพจิตรา5หมาอมแล้วชื่นใจ
3: มาเจอเซนันเดชาหลอน้ำมันซึมซึมไม่ต้องเหี่ยวจะพี่ได้วันไหนอ๋อ
4: โห

0: าหลีแท้ๆเลยครับ
1: มาสคาร่าใช้ดีเวอริมัชกะคอนตานี่ยาวเป็นแป้สุดเลยไม่ต้องพูดเลยออเดอร
0: ์โอ้นี่ก็ญี่ปุ่นแท้ๆเลยครับเพราะฟาวแอนด์ฟาวรวมสินค้าบิวตี้ญี่ปุ่นเกาหลีของแท้ทั้งเซรั่มมาสก์หน้าบรัชออนลิปติ้นและอีกเพียบให้คุณเลือกแบบไม่ต้องหิ้วไม่ต้องพรีออเดอร์

การเจ็บคอโพโพลิสเมาส์สเปรย์สเปรย์บรรเทาอาการเจ็บคอด้วยสารสกัดโพโพลิสเข้มข้นและสารสกัดจากธรรมชาติหลากหลายชนิดใช้ง่ายฉีดนุ่มชุ่มคอโพโพลิสพลัสเสียงใสชัดไม่เจ็บคอ

0: วันเกิด Green Wave ไม่ขออะไร
1: ขอแค่ชวนทุกคนส่งต่อความสุขให้น้องๆด้วยกันนะคะ
0: Green Wave Anniversary Happy Kids Happy Gift
1: Green Wave Anniversary 35ปีชวนพี่ๆใจดีมอบของขวัญให้น้องบุญนิธิเด็กอ่อนในสลัมของเล่นเสริมพัฒนาการเสื้อผ้ารองเท้าผ้าเช็ดตัวนมหรือบริจาคทุนอาหารกลางวันเป็นของขวัญให้น้องอุ่นใจยิ้มได้ตลอดปี
0: พร้อมฉลองด้วยมินิคอนเสิร์ตจากวงเคลียสาวๆและโมเมนต์น่ารักน่ารักจากเด็กๆวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายนนี้ที่3ย่านมิตรทาวน์
1: มาเจอกันนะคะเพิ่มเติมคลิก atime.live/greenwave
0: โดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้โลตัสมันนี่พลัสประกันภัยรถเข้าใจง่ายแบ่งจ่าย 0% บาละส่วนแฟร์23ตุลาถึง1พฤศจิกายน Impact เมืองทองและอาหาร

0: พร็อพอีกแบบนะครับห้องเดิมแบบหญิงรัฐาหรือว่ายาย่าหญิงนะครับส่วนครั้งต่อไปจะมีเพลงอะไรจาก ETC พากินฉันบ้างรอลุ้นรอติดตามกันนะครับฟังที่ Green Wave ก็ได้แต่หากว่าอยากไปอยู่ที่นั่นเลยอยากได้บัตรด้วยต้องคลิก airtime.live/greenwave แล้วอยู่กับ Green Wave ทั้งวันเพราะว่าเราเริ่มแจกบัตรกันบ้างแล้วนะครับในแต่ละช่วง DJ
1: โดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้โลตัสมันนี่พลัสคุ้มครองให้ครบประกันภัยรถเข้าใจง่ายแบ่งจ่ายได้ 0% วางใจโลตัสมันนี่พลัสงานใหญ่ส่งท้ายปีบ้านและสวนแฟร์23ตุลาถึง1พฤศจิกายนนี้ Impact เมืองทองลงทะเบียนรับแก้วฟรีและอาหาร

0: โดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลก Ligalos อาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือ Ligalos ของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัขกินได้ทุกวันบอกลาปัญหาพรุบๆโผล่ๆทั้งเชื้อราสีลอกพองชื้นรีโนเวทบ้านทั้งทีเริ่มที่สีรองพื้นเบเยอร์และ
1: แก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้มเม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแก๊สซีม
2: จะว่าไปจริงๆPlayground เป็นวงหนึ่งซึ่งทำเพลงออกมาเรื่อยๆแล้วก็ยาวนานแล้วนะฮะแต่ว่าจนถึงตอนนี้ยังมีเพลงใหม่ออกมาผมชื่นชมนะครับที่มีพลังแล้วก็ยังมีความรักในงานเพลงกันมานะครับแล้วก็ก้าวข้ามผ่านการเวลาที่หลากหลายยังคงเป็นเพลงป๊อปร็อกครับที่เขาหยิบเกมแบบตอนเด็กๆเนาะแบบก็อีดนตรีมาเป็นสัญลักษณ์ของความสัมพันธ์ที่เป็นเซฟโซนครับแต่เป็นเซฟโซนแค่ชั่วคราวแล้วก็บอกว่าเก้าอี้ตัวนี้ไม่ได้มีไว้เพื่อผู้ชนะแต่มันมีไว้เพื่อให้เธอทิ้งตัวลงสักพักโอ้โหโดนอ่ะเอาลองฟังดูฮะเก้าอี้ดนตรีครับ

0: อาหารแมวกินโนะที่1จากญี่ปุ่นเคลือบผงปลาโอแท้หอมอร่อยบำรุงขนสวยด้วยเอ็กซ์ตร้าแซลมอนออยล์และ
1: ทันซึมซับปัสสาวะและต้องโซฟีแอลหยุดน้อยเรื่องปิดไม่กวนใจใช้โซฟีแอลซึมซับเร็วแห้งสบายโซฟีแอล
2: แลคตาซอยงาดำหอมงาดำเข้มมีเซซามีนวิตามินและแร่ธาตุ15ชนิดแคลเซียมสูงน้ำตาลน้อยกว่าแลคตาซอยผสมงาดำเข้มโปรตีนจากพืชแพลนเบสประโยชน์ทุกคำแลคตาซอยงาดำอร่อยมาก
3: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี่
4: นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
6: ไปเข้าศูนย์กัน
7: 0% กับเลคเตอร์ซอย 0%น้ำตาลทรายประโยชน์เต็มๆจากถั่วเหลืองแท้สูตร 0% น้ำตาลทรายแต
8: ่อร่อยมาก
7: ดื่มเลคเตอร์ซอยสูตรน้ำตาลทราย 0%
9: อร่อยเกินต้าน
10: โลแลนด์เนเจอร์โค้ชแชมพูปิดผมขาวอ่อนโยนจากธรรมชาติด้วยพลังสารสกัดข้าวหอมนิ่มย้อมบ่อยก็มั่นใจผ่านการทดสอบการระคายเคืองจากผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังปราศจากแอมโมเนียเพราะเป็นธรรมชาติมันเลยดีปิดผมขาวแนบสนิทสีติดนาน42สระปิดผมขาวอย่างอ่อนโยนสนิทถึงโคนผมด้วยขวดปลายแหลมสะดวกง่ายบำรุง2เท่าผมนุ่มไม่แห้งเสียสระเลยด้วยโลแลนด์เนเจอร์โค้ช
11: เฮ้ยผัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
12: ดี
13: คุณมีกินหืนไหม
12: ไม่มีเอาพี่อ่ะเต็มเม็ดเหรอ
11: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
14: ขั่วไงถั่วลิสงขั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดไม่ถั่วลิสงขั่วหอมเจียว
11: เคี้ยวมันเต็มเม็ด
14: จากไรทิพย
15: ์ชาแรกก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
16: ใช้ Re-B-Fort วิตามิน B B1 6 12รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป
17: โกโฮเซลสวัสดีครับ
18: ที่นี่ขายวัตถุดิบอาหารราคาขายส่งทั้งกุ้งหอยปูปลาหมู

0: กอบการ
1: ตายโต๊ะวิทยา EP 65ปิดจบซีรีส์4จตุรมิตรอย่างงดงามกับโรงเรียนเทพศิรินดีกรีแชมป์เดียวจตุปีล่าสุดแต่ที่นี่ไม่ได้มีดีแค่เรื่องบอดดีสีตีเป่าก็เอาเรื่องดูโชว์จากวงดนตรีไทยประจำโรงเรียนที่สืบทอดมานานกว่า100ปีบอกเลยว่ามีอึ้งพิเศษกับช่วงใต้โต๊ะอวอร์ดซัพพอร์ตทุกความดูดีบายแมนซัมมอบไปเสริมกำลังใจให้ทุกทรงทุกสไตล์มั่นใจในทรงตัวเองสนับสนุนโดยแมนซัมดูดีให้สุดในแบบคุณ
2: inspiration จาก Joy T-Skirt
3: ถ้าคุณยังมีลมหายใจยังมีโอกาสได้ไปต่ออย่าคิดถึงเรื่องตายเลยเพราะคนที่ไม่อยากตายอยากได้ชีวิตทุกคนมันจะต้องมีจุดสิ้นสุดของชีวิตอยู่แล้วไม่รู้ว่าวันไหนแต่ระหว่างทางที่มันยังมีชีวิตอยู่อ่ะมันคือของขวัญที่ใหญ่ที่สุดเลยนะถึงแม้ว่าคุณจะเจอปัญหาหนักๆตั้งสติให้ได้แล้วไปต่อให้ได้ปัญหาทุกปัญหามันมีทางออกหมดแล้วค่ะ
4: ครับInspire Day เปิดมุมมองใหม่ค้นหาความหมายของแรงบันดาลใจไปกับ DJ อั๋นภูวนาทุกคืนวันพุธ 3:00 ถึง 4:00 ที่ Green Wave 106.5 FM on air ทาง Facebook Green Wave 1065และ YouTube A-Time โดย Mom Choice อาหารแมวเกรด Holistic คัดสรรวัตถุดิบดุจรักจากแม่ Mom Choice เพราะรักที่ดีมีทางเลือกเสมอและการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆคอมมูนิตี้ที่ใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อมสนใจลงโฆษณาติดต่อ02-669-9461
5: แกงเขียวหวานแกงไก่แกงเผ็ดขาหมูกระเพราปลาทอดผัดพริกแกงคั่วกลิ้งไก่ทอดหาดใหญ่ต้มยำปลากระป๋องหมูเห็ดเป็ดไก่เนื้อย่างไก่ย่างขาหมูต้มเลือดหมูไม่ว่าจะอะไรเนี่ยก็กินกับข้าวโอ๊ตหุงแมกกาแรดได้อร่อยแถมมีประโยชน์ด้วยเพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใหญ่ไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอลก็ 0% มีเบต้ากลูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตหุงแมกกาแรดไม่เชื่อก็ลองเข้าไปดูได้ที่เพจแมกกาแรด

0: ProTiva
1: ประหยัดภาษีปีนี้กับกองทุนไทย ESG ถือครองเพียง5ปีไม่ต้องลงทุนทุกปีแนะนำ KF Thai ESG โอกาสเติบโตไปกับหุ้นบริษัทชั้นนำ ESG เด่นและ KFGB Thai ESG ลงทุนตราสารหนี้ภาครัฐและพันธบัตรไทยกลุ่ม ESG ให้บลจ.กรุงศรีที่เดียวรับจบครบทั้ง10ลดภาษีและโอกาสรับผลตอบแทนดีๆสอบถามโทร02-657-5757ซื้อง่ายๆผ่านแอป Access Mobile หรือกรุงศรีแอปหรือธนาคารกรุงศรีทุกสาขากองทุนรวมนี้มีลักษณะและความเสี่ยงเฉพาะควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนลงทุน
0: Pro

0: ยินดีด้วยค่ะคุณถูกรางวัลที่2ได้รับเป็น power bank
1: จากของสำคัญกลายเป็นของสำรองเพราะไว้ใช้แค่ตอนจำเป็นเหมือนกับตอนนี้ที่มีค่าแค่ Club Friday เธอมีเขาแล้วเรามีใครส่งเรื่องราวของคนสำรองมาก่อนได้ที่ Facebook Club Friday Fanpage ฟังพร้อมกันศุกร์นี้4ทุ่มที่ Green Wave 106.5 FM และแอป A-Time ฟังฟินโดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆนึกถึงยาคุณภาพนึกถึงยาชุมชนเภสัชกรรม
2: มาติดตามด้วยกันค่ะเวลาของ Green Update กับดินสุทธินาทองชื่นมีรายงานนะคะอินเดียได้อนุมัติการส่งออกไฟฟ้าไปเนปาลเป็นเวลา18ชั่วโมงต่อวันจนถึงวันที่31ธันวาคมค่ะหลังจากเหตุน้ำท่วมดินถล่มครั้งใหญ่ในเนปาลสร้างความเสียหายอย่างรุนแรงแล้วก็ทำให้กำลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศหายไปประมาณ1ใน10โดยการอนุมัติครั้งนี้เนี่ยนะคะจะช่วยให้เนปาลสามารถตอบสนองความต้องการใช้ไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ยากลำบากแล้วก็ช่วยกระชับความร่วมมือด้านพลังงานที่ใกล้ชิดและยาวนานระหว่างอินเดียกับเนปาลให้แน่นแฟนขึ้นค่ะโดยไฟฟ้าพลังน้ำซึ่งเป็นแหล่งไฟฟ้าหลักของเนปาลได้กลายเป็นแหล่งรายได้จากการส่งออกที่เติบโตอย่างรวดเร็วนะคะแต่ว่าหลังจากเกิดเหตุอุทกภัยก็สร้างความเสียหายอย่างหนักบริเวณเทือกเขาหิมาลัยซึ่งเป็นพื้นที่ผลิตไฟฟ้าพลังน้ำหลักของประเทศค่ะเดี๋ยวรอบหน้ากลับมาค่ะต้นชั่วโมงเหมือนเดิมติดตามด้วยกันต่อนะคะ Green
1: Update โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวผลิตจากหอยนางรมแท้กลิ่นหอมอร่อยคู่ครัวไทยกว่า40ปีและ

เติมความสดชื่นสดใสนะครับกับน้องเจ้านายนะครับเพลงนี้ติดเธอซะก่อน6โมงแล้วผ่านชั่วโมงแรกของตี5ไปอย่างรวดเร็วทันใจอีก1ชั่วโมงครับเดินหน้าไปในเช้าวันศุกร์ด้วยกัน

ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟิน

0: โดย66ปีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไฟฟ้าอัจฉริยะเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนและซีคอนตัวจริงเรื่องสร้างบ้านที่คุณวางใจได้สร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
1: อาหารแมวกินโนะที่1จากญี่ปุ่นเคลือบผงปลาโอแท้หอมอร่อยบำรุงขนสวยด้วยเอ็กซ์ตร้าแซลมอนออยล์และ

Request. โดย73ปีทอ.ส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB ลองเลยสีเบเยอร์2 in 1ครบทุกงานปูนไม้เหล็กง่ายประหยัดจบงานไวได้คุณภาพการันตีลองแล้วรักเลยจะขับรถตรวจมะเร็งหรือไปเที่ยวก็อย่าเสี่ยงโดยไม่มีจิงโจ้เช็คเบี้ยประกันเลยที่รู้ใจประกันภัยลีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือลีกาลอสของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัข กินได้ทุกวัน

0: ไม่มีรักไหนที่ดีทุกวันนะครับแล้วก็ไม่มีอะไรหรอกครับที่มันดีทุกวันจริงๆมันต้องมีสลับกันบ้างเพียงแต่ว่าบางครั้งเราก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยไม่ได้หวังว่าจะดีทุกวันแต่ขอให้ดีสักวันด้วย พูดจะหาเรื่องไหม ขอแค่วันเดียวช่วยดีหน่อยได้ไหม พูดเรื่องอะไรเนี่ย
1: Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ

0: Playlist 55 Minutes โดยพลังดีๆที่เจิดจ้าทุกเรื่องไฟฟ้านึกถึง MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณประกันรถตัวตึงนึกถึงธนชาตประกันภัยเคลมไวอู่เยอะโทร1519
1: Smiley Request
0: โดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
2: Smiley Request ครับยิ้มกันต่อนะฮะกับธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตด้วยนะครับมีคนบอกว่าซ้อมหน่อยไหมซ้อมหน่อยวันเสาร์นี้สำหรับ Remaster Concert นะครับก็รอบเดียวเท่านั้นนะครับเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมนะฮะศิลปินทุกคนพร้อมเต็มที่แล้วตอนนี้นะครับทั้งเฉลียงเฉพาะกิจก็จะมีพี่ดี้พี่แต่งแล้วก็พี่เจี๊ยบ3คนรวมตัวกันนะครับสาวๆเบิร์ดกับฮาร์ดพี่ตุ๊กวิยดาพี่ปั่นพี่ก้อยสุรัญญาพี่กบทรงศิษย์นะครับตอนนี้ทั้งหมดนะบัตรเหลือเขาส่งข้อความมาล่าสุดคือประมาณ100ใบสุดท้ายแค่100ใบสุดท้ายพรุ่งนี้แล้วนะฮะเพราะฉะนั้นวันนี้คือโค้งสุดท้ายตัดสินใจเดี๋ยวนี้แล้วจะเอายังไงปะผมไปนะเจอกันไทยทิกเก็ตเมเจอร์นะครับมากกว่า50เพลงเรียงกันกับทีมงานของ Atom Showbiz ที่ Royal Paragon Hall คอนเสิร์ตเริ่มแสดง 4:00 น.นะครับ 16:00 นะครับรายละเอียดเพิ่มเติมลองไปดูที่ Atom Showbiz ได้เลยแล้วก็ถ้าจะซื้อไทยทิกเก็ตเมเจอร์ได้เลยแล้วก็ซื้อได้เลยนะฮะคือไม่ต้องรอห้างเปิดนะฮะ

0: พลงนี้ได้ฟังแน่นอนนะครับขอบคุณอีกครั้งสำหรับธนาคารออมสินด้วยนะครับและถามตัวเองดีกว่าเคยสงสัยไหมฮะว่าจ่ายหนี้บัตรเครดิตทุกเดือนทำไมหนี้มันลดช้าจังเลยลองเปลี่ยนวิธีการจัดการหนี้มาด้วยการรีไฟแนนซ์หนี้บัตรเครดิตกับสินเชื่อออมสินรีคาร์ดครับรีแล้วดีปิดหนี้บัตรเครดิตได้ไวขึ้นครับสินเชื่อสำหรับนำไปชำระหนี้แล้วก็รวมหนี้บัตรเครดิตของสถาบันการเงินหรือว่านันแบงค์นะครับที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทยนะฮะวงเงินกู้เนี่ยสูงสุดคือ 500,000 บาทเลยหรือว่าไม่เกิน5เท่าของรายได้รวมนะครับผ่อนชำระได้นานสูงสุดคือ7ปีแต่แบบไม่ต้องใช้หลักประกันเลยนะครับกู้ได้ทั้งผู้ที่มีรายได้ประจำผู้ประกอบอาชีพอิสระหรือว่าเจ้าของกิจการนะครับผู้ที่มีรายได้ประจำแล้วมีเงินเดือนตั้งแต่ 20,000 บาทต่อเดือน อายุงานตั้งแต่2ปีขึ้นไปนะครับรับอัตราดอกเบี้ยคงที่เลยอยู่ที่ 8.990% ต่อปีนะครับผู้ประกอบอาชีพอิสระหรือว่าเจ้าของกิจการที่มีรายได้รวมตั้งแต่ 30,000 บาทต่อเดือนนะครับแล้วก็ประกอบอาชีพหรือว่าดำเนินกิจการมาแล้วตั้งแต่2ปีขึ้นไปรับอัตราดอกเบี้ยคงที่อยู่ที่ 11.990% ต่อปีนะฮะอย่าปล่อยให้หนี้บัตรเครดิตเป็นภาระที่ต้องจ่ายไปเรื่อยๆเริ่มวางแผนจัดการหนี้ได้ตั้งแต่วันนี้แล้วนะครับกับสินเชื่อออมสินรีคาร์ดครับยื่นกู้ได้เลยนะครับภายในวันที่30ธันวาคม2569นี้นะครับที่เว็บไซต์ของธนาคารออมสิน www.gsb.or.th หรือว่าธนาคารออมสินทุกสาขานะครับแล้วก็อนุมัติพร้อมจัดทำนิติกรรมสัญญาให้แล้วเสร็จภายในวันที่31มกราคม2570รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่ www.gsb.or.th หรือโทร GSB Contact Center 1115เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะครับกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวนะครับ Smiley
1: Request สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
2: Green Wave Anniversary Happy Kids Happy Gift
0: วันเกิดครับเราฉลองกันยาวเลยแล้วกันนะครับตลอดเดือนนี้ชวนทุกคนครับมาให้ของขวัญ Green Wave กัน เปิดเพลงให้ทุกวันขอของขวัญในตรีนะครับแต่ว่าเราจะเอาของขวัญที่คุณให้เนี่ยไปมอบต่อให้กับน้องๆนะครับจากมูลนิธิบ้านเด็กอ่อนนี่แหละครับในสลัมนะฮะด้วยกันนะครับเราระบุเลยนะว่าเราอยากได้อะไรนะครับเราอยากได้ของเล่นเสริมพัฒนาการนมผงสูตร1 2นะครับเสื้อผ้าเด็กรองเท้าเด็กพัชตัวเท่านี้เลยโฟกัสแค่นี้ก่อนละกันนะครับถ้าไม่สะดวกตรงนี้งานไม่เป็นไรสมทบทุนอาหารกลางวันก็ได้ทั้งหมดเราเอามาเจอกันวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายนนะครับตอนบ่ายโมงที่สามย่านมิตรทาวน์เราจะนัดเจอกันนะครับแล้วก็วันนั้นคงได้เจอกับน้องๆบางส่วนด้วยจากมูลนิธิแล้วก็มีวงเคลียร์กับสาวๆมาร้องเพลงให้เราฟังกันด้วยมางานนี่คือฟรีทั้งหมดนะครับแต่ขอของขวัญแค่นั้นเองมากน้อยไม่เป็นไรนะฮะมาช่วยกันสร้าง Happy Kids จากการ Happy Gift ของพวกเราทุกคนในโอกาสของ Green Wave Anniversary ด้วยกันนะครับ35ขวบของ Green Wave ครับ
2: Green Wave Anniversary Happy Kids Happy Gift
3: ถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด Music Day รู้สึกดีกับเพลงดีๆต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย์โดยมองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือเนื้อแท้เต็มคำกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
2: Good News
0: Good News ครับมีข่าวดีมาฝากก่อนเข้าสู่ Green Morning Show นะฮะสำหรับคนดีที่มีวินัยทางการผ่อนที่ดีครับวันนี้ Car for Cash ครับเขามอบกำลังใจให้กับเจ้าของรถยนต์แล้วก็บิ๊กไบค์คนเก่งที่ตั้งใจรักษาวินัยทางการผ่อนสินเชื่อต่างๆคนที่จ่ายค่าน้ำค่าไฟตรงเวลามาอย่างต่อเนื่องนะครับถ้าคุณเป็นคนหนึ่งซึ่งตั้งใจจ่ายตรงเวลาไม่ว่าจะเป็นค่างวดสินเชื่อค่าน้ำค่าไฟการรักษาประวัติการผ่อนที่ดีมาอย่างต่อเนื่องนะครับบางคนอาจจะรู้สึกว่าอุ๊ยธรรมดาไม่เป็นไรเลยเลทไปเลทมาบ้างนิดหน่อยทั้งเถอะแต่บางคนเขาไม่นะเขาซีเรียสตรงนี้มันเป็นเรื่องสำคัญตัวคุณเองรู้ดีนะครับว่าการที่จะทำแบบนี้ได้ในแต่ละครั้งในทุกๆเดือนเสมอเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายบางคนต้องทำงานหนักขึ้นบางคนต้องลดความสุขบางอย่างลงเพื่อที่จะทำให้เราสามารถเดินหน้าไปอย่างมีความรับผิดชอบแบบนี้เพื่อให้ทุกภาระของเราผ่านไปได้นะครับความพยายามแบบนี้คนอื่นอาจจะไม่รู้ไม่เห็นไม่แคร์แต่ Car for Cash เห็นและเข้าใจนะครับสำหรับ Car for Cash คนที่มีวินัยผ่อนดีและความรับผิดชอบแบบนี้คือคนเก่งที่เราอยากช่วยให้คุณเหนื่อยน้อยลง Car for Cash พร้อมใช้ขอมอบดอกเบี้ยพิเศษแบบลดต้นลดดอกนะครับที่ 9.99% ต่อปีสำหรับรถยนต์แล้วก็บิ๊กไบค์ครับโดยรถที่เข้าเงื่อนไขไม่ว่าจะปีเก่าหรือว่าปีใหม่นะครับรับดอกเบี้ยพิเศษคือ 9.99% ต่อปีเรทเดียวกันเลยทั้งรถยนต์และบิ๊กไบค์ได้วงเงินสูงสุดคือ 140% เลย สมัครง่ายรู้ผลไวสุขบวกบวกนะครับกับสิทธิประโยชน์ตลอดระยะเวลาสัญญานะครับรวมมูลค่าสูงสุดอีก 16,533 บาทระยะเวลาแคมเปญนะครับตั้งแต่วันนี้ถึง30ธันวาคม2570เลยนะฮะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยทันทีที่027407400ครับและอันนี้ท่องไว้ในใจเสมอกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดนะครับ

0: ที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: Propolis Plus
2: เจ็บคอฉีดเลย
1: Propolis
2: ช่วยบรรเทาอาการเจ็บคอ
1: Propolis Plus
2: ฉีดเลย
1: Propolis
2: ช่วยบรรเทาอาการเจ็บคอ
3: Propolis เมาส์สเปรย์บรรเทาอาการเจ็บคอด้วยสารสกัด Propolis เข้มข้นและสารสกัดจากธรรมชาติหลากหลายชนิดใช้ง่ายฉีดนุ่มชุ่มคอ
4: Propolis Plus เสียงใสชัดไม่เจ็บคอ
5: Propolis Plus
6: F ด่วนมาแล้วจ้าประหยัดลดค่าไฟเชิญทางนี้เลยแม่คุ้มที่1สินเชื่อบ้านโซลารูฟท็อปจากทอสซื้อปลูกสร้างพร้อมติดตั้งดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% ต่อปีคุ้มที่2ผ่อนเริ่มต้นละ 3,600 บาทและยังช่วยค่าติดตั้งด้วยนะดีลนี้ไม่มีในตะกร้าแต่มีที่ทอสทุกสาขาหรือที่ TH Bank Social Media ทุกช่องทางมากกว่าการปล่อยกู้ทอสคือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank ดูเท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
7: ปวดหัวเรื่องบินค่าไฟหายจำวันจ่ายไม่ได้ไฟดับไม่รู้จะบอกใครเจิดจ้ามาแล้วให้ MEA e-service พลังดีๆที่เจิดจ้าจัดให้เลยจะเจิดจ่ายบินค่าไฟง่ายๆคลิกแอป MEA Smart Life จะเจิดแจ้งไฟดับหรือรับข่าวสารทักไลน์ MEA Connect หรือจะเจิดจบทุกงานบริการไฟฟ้าเข้าเว็บ mea.or.th เลย MEA e-serviceการไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ
8: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
9: ๆ What makes a thinking school student unique?
10: We ask questions and think why.
11: We listen to different ideas and look for the reasons behind them.
12: That's how we learn to think for ourselves.
8: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยสิน

0: E20 S-Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: วิธี Save Energy แบบ
2: สวัสดีครับผมเจมส์เรืองศักดิ์นะครับผมคิดว่าวันนี้ในการดูแลโลกไม่ใช่เรื่องของใครคนใดคนหนึ่งนะทุกคนจะต้องทำคนละเล็กคนละน้อยประชากรในโลกทำพร้อมๆกันเนี่ยมันจะสามารถเปลี่ยนแปลงโลกได้เอาเรื่องง่ายที่สุดเลยครับการลดใช้พลาสติกในโลกใบนี้นะครับเราเลี่ยงไม่ได้ที่จะใช้เพราะมันจำเป็นใช่ไหมครับแต่เราใช้ให้ประหยัดที่สุดถุงสามารถใช้ซ้ำได้ใช้ครับหรือถ้าไม่ต้องใช้ได้เช่นไปซื้อของที่ซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับถือถุงผ้าไปเราสามารถลดใช้ได้แต่ละวันได้ผมเชื่อเลยครับว่าถ้าทำทุกวันทุกครอบครัวและทั้งโลกพร้อมกันเนี่ยโลกดีขึ้นแน่นอนและนี่คือวิธีการดูแลโลกฉบับของเจมส์เรืองศักดิ์ครับ
1: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับ
3: ส่งต่อความอร่อยสืบต่อความศรัทธาที่ไม่เคยเปลี่ยนคชาพาพาไปมูเปิดเรื่องราวแดงแหนมเนืองจังหวัดหนองคายกับศรัทธาในหลวงพ่อพระไสยพระคู่บ้านคู่เมืองที่ยึดเหนี่ยวหัวใจเคียงคู่กิจการให้รุ่งเรืองจากรุ่นบุกเบิกสู่ทายาทรุ่นที่3ในคชาพาพาไปมูวันเสาร์นี้ 4:45 ไทยรัฐทีวีช่อง32และย้อนหลังได้ที่ YouTube A Time UD Facebook และ TikTok คชาพาพาไปมู
4: ร่วมมูโดยคชาพาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลันแจกปังปังแจกทองคำ2ล้านบาท Hilux Travel Greater Together และกาแฟกระป๋องเบอร์ดียิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลยเบอร์ดี้โรบัสต้าเข้มเต็มรสกาแฟ
5: เมื่อ2วงดนตรีกรูฟจัดระดับประเทศโคจรมาอยู่บนเวทีเดียวกันวงหนึ่งโดดเด่นด้วยความละเมียดและชั้นเชิงทางดนตรีอีกวงเปี่ยมด้วยกรูฟและจังหวะที่ชวนขยับตาม2วงดนตรี2เคมีกับ1ค่ำคืนสุดพิเศษที่จะเปลี่ยนทุกเพลงฮิตให้กลายเป็น cover version ที่เท่ที่สุดใหม่ที่สุดและสนุกที่สุด
6: Cover Night Live
5: ETC The Parkinson การันตีความเพราะตั้งแต่โน้ตแรกจนถึงโน้ตสุดท้าย29พฤศจิกายนโรงละครอักษรา King Power ลุ้นบัตรฟรี Green Wave 106.5 FM เพิ่มเติม atime.live/greenwave
7: โดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้ Lotus Money Plus ประกันภัยรถเข้าใจง่ายแบ่งจ่าย 0% บ้านและสวนแฟร์23ตุลาถึง1พฤศจิกายน Impact เมืองทองและอาหารแมวคานิว่า
8: ใจคนดูใจแมวแค่นี้ว่า Green News
7: โดยยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบแสบร้อนกลางอกกรดไหลย้อนเลือกอาโมจินเจลฉลากม่วงฟ้า
9: เวลาของ Green News นะคะติดตามกันต่อค่ะกับดินสุที่น่าทองชื่นที่ศรีลังกาค่ะกระทรวงเศรษฐกิจดิจิตอลนะคะได้ตัดสินใจจัดสรรบัญชีอีเมลอย่างเป็นทางการให้กับเจ้าหน้าที่รัฐทุกคนนะคะเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเชื่อมต่อทั่วทั้งภาครัฐแล้วก็ช่วยให้การสื่อสารระหว่างหน่วยงานรัฐมีความรวดเร็วขึ้นโดยระบบอีเมลอย่างเป็นทางการก็คาดว่าจะช่วยอำนวยความสะดวกในเรื่องของการแชร์เอกสารและก็ข้อมูลสำคัญอื่นๆรวมทั้งรองรับบริการต่างๆด้วยนะอย่างเช่นการประชุมผ่านวิดีโอคือปัจจุบันนะคะเจ้าหน้าที่รัฐจำนวนมากยังคงใช้อีเมลส่วนตัวในการทำงานราชการค่ะซึ่งการที่เอาอีเมลที่ออกโดยรัฐบาลมาใช้ในครั้งนี้ก็คาดว่าจะช่วยจัดระเบียบการแลกเปลี่ยนข้อมูลให้มีประสิทธิภาพขึ้นแล้วก็ช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับโครงการยกระดับไปสู่ดิจิตอลในภาพรวมของรัฐบาลค่ะรอบหน้าเดี๋ยวกลับมา 8:00 นเจอกันนะคะ
7: โดยเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นอโมจินเจลแสบร้อนกลางอกกรดไหลย้อนจุกเสียดแน่นท้องอาหารไม่ย่อยเลือกอโมจินเจลฉลากม่วงฟ้า

0: โดยมอบคุณค่าดีๆให้ตัวเองเติมพลังมื้อเช้าด้วยข้าวโอ๊ตแมคกะแรดสุขภาพดีพร้อมลุยทุกวันแลคตาซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากโปเต้ปาปิก้าคอนเน่โปปาคอนเอฟรีเดย์กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณต้อนรับเทศกาลเจกับไรทิปธัญพืชพริกไทยเครื่องเทศคัดสรรด้วยความชำนาญในบรรจุภัณฑ์สะอาดถึงครัวคุณยูอีคอฟเฮอร์เบิร์ตมัลสเปรย์ดูแลลำคออย่างมั่นใจคัดสรรคุณค่าเพื่อคอคุณหาซื้อได้ที่ร้านขายยาทั่วไปปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โค้ด
1: วันศุกร์ค่ะคุณอ้อมค่ะ
2: สวัสดีค่ะวันซ้อมวันหยุดนะคะ
1: ครับผมนะฮะแล้วอาทิตย์หน้าวันหยุดเต็มเลยสำหรับกรุงเทพ
2: ไล่วันมาเซ่
1: ก็
2: วันนี้เท่าไหร่บ้าง
1: อังคารกับวันศุกร์เนี่ยเป็นวันหยุดเลยวันหยุดราชการกรุงเทพนะกรุงเทพวันอังคารวันหยุดของทุกคนใช่ไหม
2: วันอังคาร
1: 13ตุลาวันหยุดโอเควันศุกร์ประกาศให้เป็นวันหยุดเพิ่มเติมของหน่วยราชการในกรุงเทพ
2: เฉพาะหน่วยราชการนะคะต้องบอกก่อน
1: อื่นๆคือ